0: ความสามารถนำพาที่เข้มแข็ง1ปีผ่านมาหลวงพะบางมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวหลายกว่า3ล้านคนจีนกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งเสถียรภาพของโลกในปัจจุบันอินโดนีเซียคาดคะเนว่าการผลิตข้าวจะยังมั่นคงและข้าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นหานฟังรายละเอียด
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะจัดพิธีปลูกต้นไม้หนึ่งในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาปีนี้ในทั่วประเทศจะปลูกต้นไม้ให้ได้ในเนื้อที่ประมาณ 7.3 ล้านเฮกตาร์โดยจะนำไส้เบี้ยไม้ 4.5 ล้าน 16,000 กว่าเบี้ยท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งฮู้ว่าหนึ่งในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปีนี้เฮียกข้องมายังปวงชนลาวทั้งชาติจงเสื่อสู่สติหักและห่วงเห็นทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ไปให้คู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาติให้นับมือมีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห้งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: ตลอดระยะกว่า46ปีที่ผ่านมาพรรคและรัฐบาลยามใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อเวียกงานคุ้มครองป่าไม้โดยกำหนดนโยบายกฎหมายมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้และดินป่าไม้ให้แทบเหมาะกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะถึงอย่างไรก็ตามการปกปักรักษาป่าไม้ยังมีสิ่งท้าทายและผลกระทบทางกงและทางอ้อมต่อป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะแม่นการทางป่าและจูดป่าที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีรวมทั้งการบุกรุกจับจองซื้อขายพื้นที่ดิน3ประเภทป่าผ่านมากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้ากำหนดนโยบายออกวิธีการในการแก้ปัญหาดังกล่าวเคียงคู่กับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยการรับผู้สิทธิ์นำไส้ที่ดินขึ้นทะเบียนออกใบตาดินขึ้นทะเบียนออกไปยังยืนการนำไส้ที่ดินป่าไม้เฮ็ดสัญญาการคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งฉบับเลขที่ซาวนอยอเพื่อส่งเสริมการพลิกและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่น
1: อันลินคำดวงสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับขบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเสริมสนองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แม้นจะปลูกไม้ให้ได้ในเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์ซึ่งเบี้ยไม้ที่จะนำไปปลูกมีไม้ดูไม้แต้คาไม้ยางไม้แคนไม้วิกไม้ซักและไม้กระถินเทพาจำนวน 80,000 กว่าเบี้ย
0: ระยะ5ปีผ่านมาขณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้สุ่มใส่ปรับปรุงก่อสร้างผักยกสูงบทบาทและความสามารถนำพาที่เข้มแข็งในระยะใหม่ในโอกาสผ่านทางรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกผักครั้งที่6ขององค์คณะผักคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักที่จัดขึ้นในเมื่อวานนี้สหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางผักห้องเลขาคณะผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักยกให้เห็นว่าตลอดระยะ5ปีผ่านมาองค์คณะผักและคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักได้สุ่มใส่ปรับปรุงก่อสร้างผักเพื่อยกสูงบทบาทและความสามารถในการนำพาที่เข้มแข็งของผักในระยะใหม่โดยเฉพาะเวียกงานก่อสร้างผักเดี่ยวใจใส่นำพาซีนำเวียกงานปรับปรุงและก่อสร้างผักเป็นข้อตัดสินให้การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของผักในแต่ละระยะโดยสุ่มใส่ปรับปรุงก่อสร้างผักทั้ง4ด้านไปพร้อมๆกันเพื่อยกสูงบทบาทและความสามารถในการนำพาที่เข้มแข็งของผักในระยะใหม่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
3: การผันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้ง41ของผักและครั้งที่5ของตนคณะผักได้ยกสูงบทบาทความเป็นเจ้าการและเป็นใจกลางในการจัดตั้งเสื่อมซึมมาที่ของประชุมใหญ่และมาที่ของประชุมทุกขณะบริหารงานศูนย์กลางผักแต่ละครั้งให้แก่การนำพันสูงและพนักงานนำพาลักเล็กได้เป็นเจ้าการค้นคว้าสร้างเอกสารชี้แจงอธิบายมาที่กับเตรียมดำเนินของประชุมเรียนงานการเมืองแนวคิดทั่วประเทศครั้งที่5และออกคำแนะนำการเชื่อมซึมมติในขอบเขตทั่วประเทศได้สมทบกับสภาทฤษฎีศูนย์การพักและภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าหาเนื้อในรายงานการเมืองของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักและสร้างเนื้อในศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเพื่อการเตรียม ดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคอย่างมีประสิทธิผลการออกคำแนะนำเลขที่34และเลขที่232คอสพแม่นบาท9ทุกรูปที่สำคัญ
0: สหายวันศรีกัวม่วยฮู้ตื่มว่าในปี2025ผ่านมาคณะบริหารศูนย์กลางพรรคได้ออกมติว่าด้วยการปรับปรุงการจัดตั้งฉบับเลขที่03ทับคบสพลงวันที่12มีนาคม2025สภาแห่งชาติได้รับรองมติว่าด้วยการรับรองเอากงจักรรัฐบาลฉบับเลขที่05ทับสพสลงวันที่20มีนาคม2025ในนั้นได้โอนเอาเวียกงานแถลงข่าวพร้อมด้วยอาคารสถานที่พนักอุปกรณ์รับใช้เวียกงานและยกย้ายพนักงานรัฐกรของเขตสื่อมวลชนของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมาขึ้นกับคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคและได้ปรับปรุงพระบทบาทว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่20ทับกมสพมาเป็นฉบับเลขที่22ทับกมสพลงวันที่23กุมภาพันธ์2026ซึ่งประกอบมี14กรมเทียบเท่าพร้อมนั้นก็ได้ซับซ้อนพนักงานคันหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมคันแผนกและวิสาการจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกำหนดไว
1: ้ปีผ่านมาแขวงหลวงพระบางมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว 3,500,000 กว่าคนเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบใส่ปี2024ท่านบุญเรือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางได้กล่าวในงานในโอกาสต้อนรับการเข้าพบปะของท่านวาลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมในขณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่ลาวก็คือเยี่ยมยามนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกแขวงหลวงพะบางในวันที่27พฤษภานี้คณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางได้เอาใจใส่พัฒนาแขวงตามท่าแฮงโดยถือเอาการบริการการท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์ติดพันกับการอนุรักษ์หักษาคุ้นค่าทางด้านมรดกให้มีความยืนยงเฮ็ดให้สามารถดึงดูดเอานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนับมื้อหลายขึ้นเฉพาะปี2025ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว 3,500,000 กว่าคนเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบใส่ปี2024เคียงคู่กันนี้การน้ำแขวงยังได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาแขวงอย่างละเอียดเพื่อให้หลวงพะบางได้รับการพัฒนาตามทิศทางที่ตั้งไว้ซึ่งผลสำเร็จที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาส่วนหนึ่งแม่นย้อนการประกอบส่วนช่วยเหลือของรัฐสภาเอรบและในต่อหน้าคาดว่าจะมีการวางแผนการร่วมมือกันตื่มในหลายเวียกงานท่านวอลเตอร์เบเกอร์ได้แสดงความสมเสยที่หลวงพะบางยังคงหักษาได้พื้นฐานความเป็นมรดกโลกกลายเป็นเมืองที่มีความสวยสดงดงามทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติพร้อมทั้งมีคำเห็นแลกเปลี่ยนบางปัญหาต่อกับการพัฒนาแขวงหลวงพะบางในระยะผ่านมาและอนาคตตื่มอีก
0: แผนพัฒนา5ปี2026หา2030ของแขนงโยธาธิการและขนส่งปี2026ซึ่งมี15แผนงานและ47แผนเวียกจุดสุ่มสนันในปี2026หา2027กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่ในการจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมและโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา5ปีของแขนงโยธาธิการและขนส่งเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และผันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบดลมนี้ที่นครหลวงวิจันทร์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าปี2026กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รับการอนุมัติแผนการลงทุนของรัฐตามเอกสารแจ้งการของกระทรวงการเงินฉบับเลขที่0400ทับกงลงวันที่23มังกร2026ให้จัดตั้งปฏิบัติ205โครงการงบประมาณภายในประจำปี2026ได้รับอนุมัติจำนวน987ตึกกว่ากีบและทุนต่างประเทศจำนวน 2,186 ตึกกว่ากีบ
4: ประเภททุนปกติมี76โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณลงทุนภายในจำนวน43ตึกกีบประเภททุนเป้าหมายเฉพาะ24โครงการได้รับอนุมัติลงทุนจำนวน 38.57 ตึกกีบประเภททุนสำหรับเรียกต้านเกือน32โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณลงทุนจำนวน 51.37/35 ตึกกีบ
0: ท่านเดชสงครามให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับทุนสมทบโครงการ ODA มี50โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณลงทุนภายในจำนวน 15ตึกกว่ากีบและถึงต่างประเทศจำนวน 2,186 ตึกกว่ากีบประกอบมีโครงการสืบต่อและหนี้สินมี43โครงการได้รับการอนุมัติทุนภายในจำนวน15ตึกกว่ากีบและถึงต่างประเทศจำนวน 1,440 ตึกกว่ากีบโครงการเสนอใหม่มี7โครงการได้รับการอนุมัติทุนต่างประเทศจำนวน746ตึกกว่ากีบทุนสำหรับโครงการทดลองก่อสร้างซ่อมแปลงฟื้นฟูเส้นทางในระยะใหม่มี1โครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณลงทุนภายใน500ตึกกีบ
1: วันที่28พฤษภาคมนี้ที่ห้านอาหารเวสตาได้มีพิธีเซ็นสัญญาว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกวดสุขภาพแรงงานภายในและต่างประเทศระหว่างกลุ่มคุ้มครองแรงงานกระทรวงงานและสวัสดิการสังคมและหุ้มหมอสากลคำมวลต่างหน้าลงนามโดยท่านนางบัววันปัญญาวงศ์รองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองแรงงานและท่านถังจินปิงประธานหุ้มหมอสากลคำมวลเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้โดยมีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้งปฏิบัติงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานโดยเฉพาะแม้นการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้แรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบการและหลักการด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงความสำคัญของการตรวจสุขภาพแรงงานเรื่องงานนี้ถือกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยแรงงานและดำรัสว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานภาครัฐมีพลบุตรบาทในการสร้างนิติกรรมและติดตามสุขอยู่ขณะที่ผู้ใช้แรงงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยกงภายใต้กฎหมายในการนำพาผู้แรงงานไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจตามปัจจัยเสี่ยงของนาเวียกเพื่อหาประกันสุขภาพที่ดีและป้องกันพยาธิอาชีพการร่วมมือกับผู้หมอสากลข้อมูลจะช่วยให้ภาครัฐสามารถติดตามและบันทึกข้อมูลสามารถเก็บกำประวัติการเวียกและข้อมูลสุขภาพของแรงงานลาวและต่างประเทศอยู่ลาวอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่เมื่อเข้าเฮ็ดเวียกใช้เป็นบ่อนอิงในการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตและยั่งยืนกันเป็นพยาธิอาชีพหันเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ภาครัฐวางนโยบายการปินปัวและการสุดเสริมต่างๆที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานหรือกองทุนประกันสังคม
0: กรมการศึกษากรวัยเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสมทบกับโรงเรียนอนุบาลจะจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีในวันที่1มิถุนายนจะมาถึงนี้เพื่อแน่ใจปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชนให้เห็นได้ความหมายความสำคัญของวันเด็กน้อยสากลขึ้นเติมอีกท่านกิคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากรมการศึกษากรใบเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ฮู้ว่าในโอกาสวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวันละหนึ่งกรมการศึกษากรใบเฮียนจะได้จัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลซึ่งในกิจกรรมสำคัญแม้จะเล่าคืนประวัติความเป็นมาและการเติบใหญ่ขยายตัวของวันเด็กน้อยสากลเพราะเด็กน้อยในวันนี้คืออนาคตที่ดีของชาติ
5: เฉพาะวันที่16นี้คือกับทุกๆปีผ่านมาโดยเฉพาะในอำเภอเฮาก็ได้เอาเอกสารบ่เรื่องปูนวันเด็กสากลเพื่อโฆษณาในเฉพาะของกระทรวงศึกษาเฮาหรือมันกบของพวกเฮานี่พวกเฮาก็มีแต่ให้แจ้งการตักเกียมแจ้งการหาวันเด็กศึกษาธิการและกีฬาแข่งและก็ของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองอย่าเฉลิมฉลองวันเด็กสากลในวันที่1มิถุนายนนี้ซึ่งปีนี้ก็มีครบรอบ101ปีซึ่งบ่จะจัดการฉลองอิงตามเงื่อนไขของแต่ละแข่งหรือของแต่ละเมืองในการจัดสรรเพิ่นจะเอาเอื้อผู้เบิดต่างๆโดยเฉพาะแม่นการแสดงศิลปะในการมอบของขวัญรางวัลต่างๆให้แก่เด็กเห็นพวกเขาก็จะได้เอาเดี๋ยวเป็นการเท่านั้นจะเป็นมีทางวันนี้คือสาธารณสุขและแก่ในครบเขตทั่วประเทศนี้จัดการเฉลิมฉลองเพื่อให้มีความคึกคืนพร้อมๆกับการปลูกต้นไม้การในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่จะมาถึงนี้ทางพวกเขาในคณะนำของกลุ่มการศึกษาคนเรียนรวมว่าสุภาพกระแมนกับเจ้านี้ก็จะขอเฮียงห้องให้ทุกภาคส่วนเป็นต้นเป็นทางพ่อแม่ผู้ปกครองและการทางสังคมต้องได้ให้การเอาใจใส่ช่วยเหลือในการปกป้องสิทธิของเด็กหรือให้ประกอบส่วนเขาในการนำเด็กด้วยนำลูกหลานของบรรดาทานนี้เด็กที่เขามาในทำการศึกษาเพื่อให้ใช้ไปตามเป้าหมายที่พรรคในรัฐบาลได้วางไว้เพื่อให้เด็กน้อยทุกคนได้ทำการศึกษาเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยและก็ทุกชนเผ่าเฉพาะในครูก็แม่นอยากให้ห้องให้ในครูนะเฉพาะในครูการศึกษาคนมีเฮียเดี๋ยวเอาใจใส่เบื้องแง่ในการช่วยเหลืออุ้มซูเด็กซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่มีความท้าทายแก่ครูอาจารย์ของพวกเขานั่นแหละ ในการปกป้องเด็กแล้วก็ในการช่วยเหลือเด็กเพราะว่าเด็กอนุบาลเข้ามาใหม่นี้ในปีที่มานี่จะเป็นรูปแบบใหม่เด็กผู้บ่ได้เคยผ่านอนุบาลมาก็จะมีความยุ่งยากฉะนั้นก็ในบรรดาในครูของเฮาได้เอาแต่ใส่ลืมในการยุ่งยากในการปกป้องเด็กนักเรียนนะครับได้คิดได้สอนตามพัฒนาการเด็กที่ว่าพวกเฮาได้กําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาของพวกเฮาด้วยในทั้งครอบครัวทั้งสังคมที่มีส่วนร่วมทุกอย่างเพื่อพัฒนาเรื่องงานการศึกษาของเฮานี่แหละ
0: ห้องหัวหน้ากรมการศึกษากรวัยเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้ฮู้ตื่นว่ากรมการศึกษากรวัยเรียนได้แจ้งให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแต่ละแขวงนครหลวงอีจันทน์จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีให้เต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายลึกซึ้งเพื่อในใจปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนเห็นได้ประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลที่มีอายุหลายกว่า100ปีแล้วทั้งสร้างความเบิกบานมวลซื่นอีกด้วย
1: กองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับแผนงานการของมือในต่อหน้าจัดขึ้นในวันที่27พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตั้งหน้ากระทรวงการเงินนำโดยท่านสมจิตคำมงคุณหัวหน้าองค์การกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะตั้งหน้าคณะผู้แทนจีนนำโดยท่านลีเสี่ยวจุนคณะอธิการบดีหัวหน้าภาควิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยยุนนานของจีนพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้ท่านสมจิตคำคุณมีคำเห็นว่าคณะผู้สอบการเมืองระหว่างกระทรวงการเงินลาวและมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการเงินยุนนานของจีนได้มีการค้นคว้าหาลือในการกำหนดแผนการเมืองก็คือความต้องการการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวดังนี้เสนอให้มหาวิทยาลัยยุนนานช่วยในด้านการฝึกอบรมด้านการคุ้มครองการเงินแห่งรัฐหันทันสมัยเรื่องงานการประกันภัยเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ด้านการคุ้มครองรายรับรายจ่ายแลกเปลี่ยนบทเรียนการพัฒนาชนบทและลึกล่างความทุกข์ยากเสนอขอทุนยกระดับพนักงานไปศึกษาขั้นปริญญาโทและปริญญาเอกท่านลีเซียวจุนมีคำเห็นว่ามหาวิทยาลัยยูนานจะช่วยยั่งยืนบัตรพนักงานเกี่ยวกับการบัญชีจะช่วยกระทรวงการเงินของลาวในการค้นคว้าออกแบบมาตรฐานการบัญชีช่วยยกระดับมาตรฐานคู่มือการเรียนการสอนด้านวิชาการบัญชีจุดประสงค์สำคัญอีกหนึ่งก็เพื่อมาศึกษาข้อมูลความเปลี่ยนไปได้เพื่อจะเปิดสาขามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการเงินยูนานอยู่ลาวโดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญครูสอนจากมหาวิทยาลัยมาสิสอนอยู่ลาวพร้อมกับนั้นท่านยังได้เป็นเอกภาพและยินดีสนับสนุนทุกข้อเสนอและพร้อมให้การช่วยเหลือรัฐบาลลาวและจะสืบต่อลงเลือกเขตเวียกกับกลุ่มเกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อนำเอาข้อมูลไปค้นคั่วสั่งรวมเพื่อเสนอต่อการนำขั้นสูงของจีนพิจารณาตามลำดับบางอย่างยิ่งว่าด้วยสายพันธุ์การมืออันพิเศษความสตากรรมอันเดียวที่ดีตลอดมาบรรดาแผนงานการทมือของสองฝ่ายในครั้งนี้และต่อหน้าจะสามารถเกิดดอกออกผลปรากฏผลที่ดีขึ้นเป็นก้าวๆ
0: แผนกศึกษาธิการกีฬาแขวงจำปาสักได้จัดการแข่งขันศิลปะวรรณคดีนักเรียนทั่วแขวงในวันที่17พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าตลาดสบายดีนครปักเซเพื่อสร้างขบวนการต้อนรับวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติโดยมีท่านโพไซวงคำซาวห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงทานขุนถึงสงวนพันธ์หัวหน้าของการศึกษาธิการและกีฬานครปากเซพร้อมด้วยครูอาจารย์นักเรียนนักแสดงเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด14ภาคส่วนโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทรายการคือประเภทรายการห้องเพลงมี10ภาคส่วนเข้าร่วมมีตัวแทนจากเมืองปทุมพรนครปากเซเมืองปากซองเมืองสนะสมบูรณ์เมืองสุขุมาเมืองจำปาสักเมืองพลทองเมืองบาเจียงมอศอกหัวตะพานและมอปลายพรสวรรค์มิตรภาพจำปาสักเริ่มดงผลการแข่งขันที่1เท่าอาริยะบุญหนูเงินตัวแทนจากนครปากเซมาในบทเพลงซื้อล้าวดังก้องได้หับขันรางวัล1หน่วยพร้อมเงิน3ล้านกีบที่2นางบวกแก้วพรหมจรรย์เมืองสนะสมบูรณ์ในบทเพลงเวียงในฝันได้หับเงิน1ล้านกีบที่3นางพุทธกรภายพรเมืองโพนทองในบทเพลงแจ้วป่าบ้ำซ้ำเหนือได้หับเงิน 500,000 กีบและรางวัลสมเสยได้หับเงิน 200,000 กีบส่วนประเภทรายการฟ้อนมี4ภาคส่วนเข้าร่วมที่เป็นตัวแทนจากหมอปลายพรสวรรค์มิตรภาพจำปาสักเริ่มดงนครปักเซเมืองปทุมพรและเมืองบาเจียงเจริญสุขผลการแข่งขันที่1โรงเรียนม.ปลายพรสวรรค์มิตรภาพจำปาสักเริ่มดงมาในบทฟ้อน บุญปดปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้รับขันรางวัล1หน่วยพร้อมเงิน5ล้านกีบที่2ตัวแทนนครปักเซในบทฟ้อนเฉลิมฉลองบุญออกพรรษาได้รับเงิน3ล้านกีบที่3เมืองบาเจียงเจริญสุขในบทฟ้อนเผากึมมุหอมใจปลูกเขาได้รับเงิน2ล้านกีบและรางวัลสมเสยได้รับเงิน 500,000 กีบการแข่งขันในครั้งนี้แม่นการหันเอาแนวทางและทัศนะของพรรคเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะใหม่มาผันขยายให้เกิดดอกออกผลตัวจริงโดยเฉพาะเป็นการจะตั้งปฏิบัติ3ลักษณะและ5หลักมูลของการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีพรสวรรค์ได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องช่วยรอล้อมจิตใจเยาวชนให้มีความหักษาดพร้อมทั้งสืบทอดมรดกทางด้านหิตของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบ่ให้สูญหายไปเพื่อให้สาวหนุ่มเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมหันมาสร้างคุณประโยชน์ให้ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: พยากรณ์อากาศประจำวันที่29พฤษภาเวลา 7:00 นความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา35องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: เมื่อบุญมานี่ท่านดาโตะพอซัวประธานสหพันธ์กีฬาพอกายโลกและท่านนางคริสติน่าคัมผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสหพันธ์กีฬาพอกายโลกหรือ WBPF ได้เดินทางเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเพื่อกวดสอบสถานที่ต่างๆเกี่ยมจะจัดการแข่งขันกีฬาพอกายสิงแซมโลกครั้งที่17ที่ลาวรับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคมปีนี้ที่โรงแรมดอนจันพาเรตนครหลวงเวียงจันทน์โดยการรับผิดชอบของสหพันธ์กีฬาพอกายโลกการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือเป็นครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ของลาวที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาระดับสิงแซมโลกซึ่งแสดงให้เห็นถึงบาดก้าวอันสำคัญและความก้าวหน้าในการพัฒนาวงการกีฬาของชาติสู่ระดับสากล
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่16พฤษภาคมนี้ในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG อยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านอเล็กซานดราวูซิกประธานาธิบดีแซกบี้ได้ตีราคาสูงต่อการประกอบส่วนของจีนในการรักษาเสถียรภาพของโลก ท่านได้เอื้นการเยี่ยมยามประเทศจีนครั้งนี้เป็นการเยี่ยมยามทางรัฐกิจที่สำคัญที่สุดในอาชีพครั้งการเมืองของตนและได้เสียเห็นอย่างจะ

0: ยาและฟิสิกส์ธรณีวิทยาอินโดนีเซียโดยสุ่มใส่การรักษาระดับการผลิตบ่ให้ลดลงท่านสุดาโยโนกล่าวเติมว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้กาเกียมมาตรการเพื่อรับมือกับภัยแห่งแล้งรวมทั้งการสูบน้ำการติดตั้งท่อส่งน้ำและการเจาะน้ำบาดาลเพื่อรักษาประสิทธิภาพผลผลิตด้านเกษตรกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่มดัชนีการปลูกพืชแห่งชาติเพื่อเพิ่มวงจรการปลูกและการเก็บเกี่ยวพร้อมทั้งรับประกันการสำรองข้าวให้เพียงพอสำหรับเหตุฉุกเฉินของอินโดนีเซีย
1: ตามข่าวต่างประเทศญี่ปุ่นกำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนและคาดว่าปีนี้อากาศจะร้อนแห้งอุณหภูมิจะสูงจนทำลายสถิติจากผลกระทบโลกร้อนและอีกหลายปัจจัยเฮ็ดให้หลายปีมานี้ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนอ้าวขึ้นเรื่อยๆในฤดูร้อนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นแจ้งข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า3เดือนคือนับแต่เดือนมิถุนายนหาเดือนสิงหาปีนี้ระบุว่าอุณหภูมิอากาศทั่วประเทศจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนนี้จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติก่อนที่อุณหภูมิหน้าน้ำทะเลบริเวณอ้อมรอบเส้นศูนย์สูตรในแถบตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียเพิ่มสูงขึ้นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้ญี่ปุ่นประสบกับอากาศร้อนอบอ้าวเช่นกัน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสารความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
6: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดํารงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์

0: สัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
1: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
0: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเขาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเกียมเงินกันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ขึ้นกับโฆษณาภูมิศูนย์กลางพรรคกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังทุกๆตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7ขึ้น13ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านวันนี้วันศุกร์วันที่29พฤษภาคม2026กันย่นมาทางท้ายเดือนและทางไปกระดกนะวันนี้วันที่29อีกบ่พอทันได้วันนี้เดือนพฤษภาหรือว่าเดือน5สากลก็จะหมดไป31วันเดือนพฤษภาพบพ่อท่านวันนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพวินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้ท้องฟ้ายังเป็นครึ้มๆอยู่เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ใกล้เที่ยงคืนฟ้าฝนสุนทาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกลงมามีเสียงฟ้าห้องฟ้าแมบเลื่อมก็เฮ็ดให้อากาศที่ร้อนอบเอามาได้หลายๆมื้อนั้นอากาศก็ค่อยเย็นลงและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเรียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานไม่ว่าจะเป็นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผนเวียกค่าเวียกการดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการปิ่นอยู่ให้มีความอิ่มหนำสำราญลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวสิ่งสำคัญก็เพื่อเฮ็ดในใดเฮ็ดให้เขตชนบทยับจอมอขหาตัวเมืองทะละก้าวตัวเมืองมีความเจริญหุ่งเฮืองกันในใดเขตชนบทก็มีความหุ่งเฮืองเจริญดังเช่นกันน้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายประชาชนอยู่ทางทำการผลิตเหลือกินกันแม่นจรจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาแรงฮับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวก่อนจะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งก็ต้องอาศัยความรู้มั่นขยันเพียรเพราะว่าปวงสลักของพวกเขาเป็นคนที่มีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรเต้นดึกลูกซอไปเหยียบมาเหยียบเขียดอยู่แล้วเสื้อมันว่าปวงสลักของพวกเขาจะพร้อมพากันผ่านผ้าความยุ่งยากดันต่างๆเพื่อความเจริญหุ่งเฮืองของเฮือนของบ้านของตะแสงของเมืองของแขวงของนครหลวงและของประเทศเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเขาก้าวไปสู่ความเจริญหุ่งเฮืองสิวิไลตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลภายใต้การนำพาตามแนวทางที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ท่านได้ฟังข้อมูลคำสื่อจากทางรายการทัพฟันกรบและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าวันศุกร์29พฤษภาคม2026

ซึ่งขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่านอกประเทศหรือว่าต่างประเทศท่านสามารถเข้าไปทั้งที่ Facebook วสล.ที่ทางรายการกำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังแจ้งเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศแจ้งเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาแต่ละเขตแขวงแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่องแสงให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับสภาพถนนหนทางบ่อการไปการมาตลอดถึงการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติมีความคืบหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลขึ้นแนวใดอันนี้ท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ด้วยบรรดาท่านผู้ฟังที่เคารพหรือว่าประกอบความคิดความเห็นทาง Facebook วสล.ปัจจุบันนี้ก็หลายท่านที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพก็คือดั้งทางรายการได้ในงานบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเมื่อวานนี้ว่าเมื่อวานนี้กองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษกพร้อมศูนย์กลางพรรคได้ไขขึ้นในมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายในวันที่28ถึงวันที่29พฤษภาคม2026มื้อนี้เป็นมื้อที่2และเป็นมื้อสุดท้ายของกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ของคณะพรรคคณะโฆษกพร้อมศูนย์กลางพรรคที่ไขขึ้นอยู่ที่โฆษกพร้อมศูนย์กลางพรรคฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคของคอสพก็คือองค์คณะพรรคคณะโฆษกพร้อมศูนย์กลางพรรคที่ได้ไขขึ้นในเมื่อวานนี้และสืบต่อดำเนินฮอดมื้อนี้ที่ห้องประชุมใหญ่คอสพภายใต้การเป็นประธานของท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าคณะโฆษกพร้อมศูนย์กลางพรรคในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจะได้นำเอาเนื้อในคณะโฆษกพร้อมศูนย์กลางพรรคถือสำคัญการยกระดับทฤษฎีการเมืองให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังที่เคารพคือดังที่พวกเขาฮู้นำกันเลยว่าตลอดระยะของการปฏิวัติพรรคและรัฐบาลได้เอาใจใส่และถือสำคัญการก่อสร้างบำรุงพนักงานทางด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองในวิสาสะพอต่างๆด้วยหลายระบบหลายรูปการเพื่อเฮ็ดให้ทันแถวพนักงานเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะในระยะใหม่ของการปฏิวัติประเทศเฮาก็คือระยะแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเวียกงานก่อสร้างทฤษฎีการเมืองยิ่งมีบทบาทสำคัญอยู่แถวหน้าท่านเลนินในกาวาบ่มีทฤษฎีปฏิวัติแม้นบ่มีขบวนการปฏิวัติพรรคมีทฤษฎีนำพาจึงสามารถเฮ็ดสำเร็จบทบาทนักคบประจันบานนอกจากนั้นประธานโฮจิมิงก็ได้ว่าว่าทฤษฎีแม้นการนำเอาพฤติกรรมในประวัติศาสตร์ในประสบการณ์ตัวจริงแห่งการต่อสู้มาพิจารณาสมเทียบอย่างละเอียดละออให้ข้อสรุปแล้วจึงนำไปพิสูจน์ในพฤติกรรมตัวจริงนั้นอันนั้นเป็นทฤษฎีที่แท้จริงก็คือทฤษฎีเป็นเหมือนเข็มทิศซีบอกทิศทางให้แก่พวกเขาในการเฮ็ดเวียกงานตัวจริงถ้าบ่มีทฤษฎีแนวทางจะเกิดความสับสนเหมือนหลับตาย่างฉะนั้นประธานไกสอนภูมิหารก็ได้กล่าวว่าพรรคเขาถือเวียกงานการเมืองแนวคิดทฤษฎีแม่นเวียกงานที่มีความหมายความสำคัญเป็นเส้นไหมแดงที่สอดห้อยไปในทุกเวียกงานของพรรคทุกขั้นและในทุกเวลามีบทเรียนแต่บ่มีทฤษฎีเปรียบเหมือนคนตานึ่งแจ้งเบื้องนึ่งบอดมีทฤษฎีก็ต้องมีฮู้นำใช้ทฤษฎีเข้าในเวียกงานตัวจริงมีทฤษฎีบ่ฮู้นำใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงก็เป็นทฤษฎีนำเต่าเป่าหมายความว่าพนักงานทุกคนนอกจากจะมีความฮู้มีความสามารถมีวิชาเฉพาะด้านต่างๆในระดับที่แน่นอนแล้วยังต้องมีความฮู้ทางด้านทฤษฎีการเมืองฮู้หมุนใช้ทฤษฎีให้แท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาฉะนั้นการคุ้นคั่วการทำเฮียนทฤษฎีของพนักงานสมาชิกพรรคเป็นคู่มาตรเกณฑ์อันนึงที่ตัดแยกออกจากกันบ่ได้เมื่อใดหยุดการคุ้นคั่วทำเฮียนก็หมายว่าหยุดการพัฒนาพร้อมกันนั้นการยกระดับทฤษฎีให้พนักงานสมาชิกพรรคยังเป็นการยกสูงบทบาทการนำพาฮอบด้านของพรรคซึ่งพรรคเขาได้เน้นให้สมาชิกพรรคแต่ละสหายต้องตั้งหน้าทำเฮียนทฤษฎี
มักกะลีนินแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารแนวทางนโยบายแผนกฎระเบียบของพรรคและกฎหมายของรัฐไปเคียงคู่กับการยกระดับการศึกษาวิชาเฉพาะวิทยาศาสตร์เทคนิคและสภาษาต่างประเทศเพื่อเนี่ยใช้เฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่พรรครัฐบาลได้มอบหมายให้ฉะนั้นยืนอยู่ต่อหน้าความเฮียของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่โดยเฉพาะเม็ดการผันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ว่าก่อนอื่นหมดต้องเฮ็ดให้ทันแถวพนักงานนำพาขั้นยุทธศาสตร์พนักงานลักแรงแต่ละขั้นทั้งได้รับการประกอบความรู้ลัทธิมักกะลีนินที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิวัติเว้ารวมและแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารเป็นผลแห่งการค้นคว้ามูลไส้และประดิษฐ์สร้างทฤษฎีรวมเข้าในเวียกงานตัวจริงแห่งการนำพาพละกำลังประวัติศาสตร์ของพรรคเฮาโดยเฉพาะเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานทางด้านทฤษฎีพัฒนาทักษะของทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานโดยเฉพาะผู้นำพาลักแรงแต่ละขั้นในการวิเคราะห์แยกสั่งรวมสภาพการภายในศูนย์กลางพรรคได้รับประกันเฮ็ดให้บรรดาองค์การเสนาธิการหรือองค์การวิชาการต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในของเขตการเมืองแนวคิดทฤษฎีของพรรคได้รับการยกระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวปฏิบัติภารกิจบทบาทของตนตลอดไปฉะนั้นคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางหรือว่าคณะโฆษณาภูมิแต่ละขั้นสภาทฤษฎีศูนย์กลางสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติสถาบันค้นคว้าเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนยังแข็งแรงเลิกซึ่งเวียกงานพนักงานที่ได้กำหนดไว้ว่าการสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานพนักงานเป็นหนึ่งในปัญหาสุดที่สำคัญพัวพันถึงการกำอำนาจการคงตัวของพรรคเขาก็คือผลสำเร็จของภารกิจเปลี่ยนแปลงไม่หอบด้านมีหลักการของพรรคทั้งแม่นปัญหาฮิบด้วนเฉพาะหน้าทั้งเป็นปัญหายุทธศาสตร์พื้นฐานยาวนานเพื่อสร้างให้มีกำลังทันแถวพนักงานนำพาคุ้มครองและวิสาการที่เพียบพร้อมไปด้วยเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติที่นักแน่นมีน้ำใจเสียสละสูงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตมีจรรยาบรรณมีจรรยาธรรมมีความรู้มีความสามารถมีความสนิทสนานงานมีแบบแผนเฮ็ดเวียกแบบวิทยาศาสตร์หับใส่ประชาชนในประเทศชาติอย่างสุดใจตลอดไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการสืบทอดภารกิจปฏิบัติของพรรคของชาติลาวให้ยืนยงคงมั่นก็สร้างบำรุงยกระดับทันแถวพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีมักกะลีนินแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารแนวทางวิชาเฉพาะมีความสำนึกสนงานในหน้าที่เวียกงานมีผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการบำรุงและการก่อสร้างพนักงานรัฐกรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทางระยะสั้นระยะยาวนับทั้งอยู่ทางภายในและต่างประเทศเพื่อเนี่ยใช้เฮ็ดให้พนักงานรัฐกรมีคุณธาตุการเมืองมีคุณสมบัติปฏิบัติวัตรมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการมีวิชาเฉพาะภาษาต่างประเทศรับประกันปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคต่อเข้าเสื่อมหาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นการบำรุงก่อสร้างพนักงานสมาชิกพรรคที่ผ่านมาเห็นว่ามีทั้งข้อสะดวกและมีข้อยุ่งยากหลายอย่างเป็นต้นพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งเฮ็ดเวียกดีมีผลงานหลายแต่ระดับทฤษฎีบ่สูงการบำรุงสร้างก่อนยังสร้างแบบลักษณะบ่ต่อเนื่องและลึกซึ้งการอบรมด้านทฤษฎีและแนวทางการเมืองยังบ่ทันเฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งบ่มักอ่านขาดการค้นคว้าหำเหียนเพื่อแสวงหาความรู้และบทเรียนใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองย้อนแนวนั้นจึงบ่เข้าใจและกำแนดแนวทางนโยบายของพรรครัฐอย่างลึกซึ้งพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งได้เห็นทฤษฎีไปแล้วแต่บ่ฮู้มูลไส้ในเวียกงานตัวจริงเฮ็ดให้เกิดมากผลได้บ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรเล่านี่เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นคณะพรรคคณะนำแต่ละกระทรวงต้องได้เพิ่มทวีการคุ้มครองการบำรุงสร้างสมาชิกพรรคพนักงานรักแรงของตนให้สูงขึ้นบนพื้นฐานการสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงและซึ่งเวียกงานการเมืองแนวคิดเว้ารวมเว้าเฉพาะเวียกงานบำรุงสร้างก็คือยกระดับทฤษฎีการเมืองให้แก่พนักงานโดยเฉพาะพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนสืบต่อยึดมั่นและหมุนไส้อย่างประดิษฐ์สร้างทฤษฎีมักกะลีนินแนวคิดไกด์สอนพรหมวิหารสืบทอดเสริมขยายหมุนเสื้ออนิงามของพรรคบูรณะแนวทางแผนนโยบายของพรรคให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใหม่คุณคว้ากำแนนเป็นเจ้าการผันขยายให้เป็นแผนงานเป็นเพโครงการอันละเอียดทั้งมีการนำพาทั้งมีการชี้นำอย่างแท้ถึงทันการและตัวเนื่องเป็นองค์ประกอบอันสำคัญรับประกันให้แก้การเคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดให้ลึกซึ้งถึงท้องตลอดไปขณะนี้เวลา 7:50 นตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านฟังผ่านไปนั้น
เนื่องในโอกาสที่เปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคคอสพก็คือกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษกศูนย์กลางพรรคที่ได้ไขขึ้นในเมื่อวานนี้และจะสืบต้นดำเนินฮอดมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายที่ห้องประชุมใหญ่คอสพภายใต้การเป็นประธานของท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคหัวหน้าคณะโฆษกศูนย์กลางพรรคทางรายการแนะนำเอาเนื้อในคณะโฆษกศูนย์กลางพรรคถือสำคัญการยกระดับทฤษฎีการเมืองให้แก่สมาชิกพรรคและพนักงานนำเสนอให้บรรดาท่านที่ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนที่ท่านจะฟังเกี่ยวกับผู้ประกอบคำคิดความเห็นเข้าสู่รายการทางรายการให้ท่านได้ฟังแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสหายทงรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงจะเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่2หาวันที่6มิถุนายน2026ที่จะมาถึงนี้เพื่อสืบต่อส่งเสริมสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพัวพันธุ์ห้อมมือแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่เคารพท่านมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้จากการแก้วส่วนสีเปิดว่าฟังเป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เช้านี้ฝนตกและอันนี้จากคำล่าโคซกเสียงแจ้งดีที่เมืองต้นเพิ่งมื้อนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนี่อันนี้บุญอาจารย์บุญมีพิภควงศ์บ่เพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังอันนี้วงศิลป์วงอินคัมตามข่าวทําข่าวประจำรายการและสุมเซยท้องเพชรสิทธิเดชอยู่กองพันน้อย414ทหารแขวงหลวงพระบางเช้านี้ฝนเช้าเช้ามื้อนี้มีฝนกำลังตกน้อยฝนเป็นฝนฝอยฝนตกย่อยๆอยู่เพิ่นว่าจังซั่นนะแล้วก็อันนี้จากทองวันเพ็งสวรรค์ภูเก้าลักฟ้าฝนมืดครึ้มอยู่บัวสุกไซสมผุยติดตามจากสำเหนือภาพเสียงแจ่มแจ้งชัดเจนดีอันนี้จากคำสีติดตามรายการนี้เยอะเพิ่นว่าทางสวรรค์เขตนครไกรสอนคืนนี้ฝนก็ตกอันนี้จากตุ้ยเพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่ทางวังเวียงทางวังเวียงก็ฝนตกนะในตอนปัจจุบันนี้ยังฝนยังตกอยู่ทางวังเวียงหลายๆบ้านถือว่าฝนตกเป็นบริเวณกว้างอากาศเย็นอันนี้กองคำครับฟังจากเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์แล้วก็พงศลีเมืองบุญเหนือเพิ่นว่าบ้านห้วยกัดอันนี้เป็ดไพบูลย์ครับฟังจากห้องว่าการศูนย์กลางพักกำลังฟังรายการพวกเขาอยู่ปัจจุบันนี้เวลาเหลือเพียงต้อง6นาทีปลายทอฟเฟอร์กรอบจะท่านได้ฟังคมคมเสื่อนปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสริในสร้างควบคุมเสียงทีมงานควบคุมเสียงสอบเพลกพักผู้ดำเนินในการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ตอนเช้าของมือวันจันทร์ขอความผาสุกโชคดีสุดสุดสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแมนเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: น้อย
1: ฮะ
2: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเขาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด้
2: โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแม่นผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
2: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แม่นแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
2: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
3: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนาน
0: เออนี่ตูนคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการขับขี่ปลอดภัย
1: สตาร์ทปุ๊บเหยียบปั๊บเบิ้ลคันเร่ง
2: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพ
3: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพง
2: ตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันในมื้อนี้มโนลีและบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการ
3: เจ้ารายการของพวกเขาออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเริ่มเวลา 8:00 น. 9:00 น. FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz สามารถติดตามรับฟังได
2: ้แม่นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเรารวมทั้งรายการขับขี่ปลอดภัยและการรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเราท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook ที่พวกเรามีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือ Lao National Radio หรือว่าจะเป็นเพจหนึ่งที่พวกเรามีการแชร์ต่อก็คือ LNR Infotainment กับเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
3: แม่นแล้วก็ถือว่าหลายๆช่องทางเนาะให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะรายการพวกเราเน้นไปเรื่องของการจะรายงานการเกิดอุบัติเหตุต่างๆและก็การฝากเตือนและก็การแจ้งข่าวๆเกี่ยวกับเส้นทางบ่เฉพาะแต่นครเมืองจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศเนาะที่ทีมงานพวกเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาคส่วนเกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานธิการและขนส่งเรือเบื้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็คือในขอบเขตทั่วประเทศที่เพิ่นได้รายงานในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละมื้อ
2: เจ้า
3: และก็ต้องขอบใจมีรายการทุกท่านหลายท่านได้มโนรีที่แบบเพิ่นติดตามรับฟังอยู่ทั้งต่างแขวง
2: เจ้า
3: ภาคเหนือได้ภาคใต้ได้หรือภาคกลางก็เส้นเดียวกันเนาะบางท่านก็รายงานสภาพดินฟ้าอากาศเข้ามาบางท่านก็รายงานเบื้องของเส้นทางเข้ามาเป็นการฝากเตือนกันไปเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็วันศุกร์แล้วบางคนมีแผนในการเดินทางแดอาจจะไปเวียกส่วนตัวบ่หรือว่าไปลิ้นไปเที่ยวก็ตามเนาะก็สามารถรายงานแชร์เรื่องของเส้นทางมาได้เติมเพื่อเป็นการฝากเตือนกันไป
2: แม่แล้วนะเพราะเฮากันยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้กับทุกทานทุกภาคส่วนเพื่อว่าเห็นแนวใดให้การสัญจรตามถนนหนทางของพวกเฮานี่แหละได้ลงเรียนแล้วก็ลดพอเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนก็เที่ยวทางเส้นทางที่แตกต่างกันก็มีดังนั้นไผที่ว่าเห็นจุดใดที่รถมันแออัดเวิ้นว่าอนันบุญน้องรถแออัดเนาะหรือว่าเส้นทางใดที่เปเพกะฝากเตือนกันได้
3: เจ้าฝากเตือนเข้ามาหรือว่าอยากจะโทรมาออนไลน์สายหน้าไมค์หรือว่าสายหลังไมค์ก็ได้เนาะพวกเขามีทีมงานรับสายให้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็น0305787052ยินดีต้อนรับมีทุกรายการทุกท่าน
2: เจ้าเมื่อนี้พวกเขาก็มีนัดสัมภาษณ์มันบอ
3: เจ้า
2: บุญน้อง
3: เจ้าเขามีนัดสัมภาษณ์ทางทานอนุสิทธิ์พิลาจิตหัวหน้าหน่วยกู้ภัยองค์การกระแดงองค์การกระแดงแขวงสยบุรีเนาะเพราะว่าเขาสัมนัดไว้ในแต่วันศุกร์แล้วนี่โทรไปแล้วแต่แม่นแล้วทางสัญญาณแดสัญญาณคัดข้องเนาะสัญญาณบ่ค่อยชัดเจนปานใดเน
2: า
3: ะก็เลื่อนเพิ่นมาเป็นศุกร์นี้เพิ่นก็ตอบตกลงประมาณ 8:30 น.เขาจะให้ทีมงานประสานไปหาเพิ่นตื่ม
2: เจ้าท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแน่เนาะเพราะว่ามือเศร้านี่มือเศร้านี่แหละมือนี่เศร้าเก้าเลยดิแมนบอกบุญน้อง
3: เจ้าม
2: ือเศร้านี่เวลา1โมงอยู่ตอนดึกๆนี่แหละท่านผู้ฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างหุนแฮง
3: เจ้า
2: เหตุรถกระบะต่ำกับรถบรรทุกอยู่เส้นทางเขตบ้านต่างมีไซ
3: เจ้า
2: เมืองไซธานีนครหลวงจันทน์มีผู้ที่เสียชีวิตนี่1คนแล้วก็ได้ติดอยู่ในรถทันเนาะแต่ว่าหน่วยกู้ภัยเพิ่นได้นำใส่อุปกรณ์ช่วยทำกลางฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกเด
3: ็กแม่แล้ว
2: เศร้านี่ก็ยังฝอยอยู
3: ่
2: ก็ได้ใส่เวลาพอสมควรจึงสามารถเอาผู้เสียชีวิตออกมาจากรถทันได
3: ้
2: อันนี้ก็แสดงความเสียใจเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังดึกรถมันหน่อยอยู่แต่ว่าต้องได้พรความไว้โบแมนมารถหน่อยแล้วแห้งสิเลงแล้วมาบวกใส่สภาพดินฟ้าอากาศที่มีฝนตกอีก
3: การเบิ่งเห็นแดงเรื่องของเส้นทางทางมืนแดงเนาะรายละเอียดเป็นแนวไหนพวกเราจะประสานหาเจ้าหน้าที่ทางเมืองไซธานีตื่มหรือว่าจะประสานหาทางแผนกจราจรตื่มเนาะวันอังคารถ้าเพิ่นได้รายละเอียดก็จะแจ้งให้ประธานได้รับฟังว่าสาเหตุเป็นแนวใดเพราะว่าตามที่ทางหน่วยกู้ภัยเพิ่นเอาลงแล้วก็มีหลายคนที่ไปคอมเมนต์เนา
2: ะ
3: เพิ่นเขียนว่ารถบรรทุกนี่มันจอดอยู่ได
2: ้
3: มโนรี
2: เจ้าร
3: ถบรรทุกจอดอยู่แต่ว่าร
2: ถกระบะ
3: สนะไซความไว
2: ้เจ
3: ้
2: า
3: อันนี้พวกเขาเป็นการแจ้งในต้นเบื้องต้นเนาะแต่ว่ารายละเอียด แท้ๆมันจะประสานหาเจ้าหน้าที่จราจรเติมในการแจ้งว่าเป็นแนวได้เรื่องของสาเหตุของการเกิดเหตุและก็ที่พวกเรามานำเสนอหรือว่ารายงานแบบนี้กับโบแมนซ้ำเติมผู้ใดผู้หนึ่งเน
2: า
3: ะพวกเรานำเสนอเพื่อเป็นการเตือนสติให้ประธานได้รับฟังเป็นการฝากเตือนกันไปว่าแบบเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วบ่ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราอีก
2: แม่นแล้วเนาะนี่แหละว่ารายการขับขี่ปลอดภัยจึงอยากเป็นสื่อกลางให้กับทุกคนที่ขับขี่อยู่ให้คอยไปคอยมาบ่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนทางน้อยทางใหญ่ต้องได้มีสติระมัดระวังแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนี่ก็เสือกสำคัญได้
3: เจ้าน
2: ี่นะสำคัญแท้ๆท่านผู้ฟังคือเฮาสัมภาษณ์หรือว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยเพิ่นก็เตือนมาตลอดว
3: ่
2: าเกี่ยวกับการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนี่นะและอุบัติเหตุที่พวกเรารายงานไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นตอนเช้าของเมื่อนี้เนาะแล้วเมื่อวานนี้บุญน้องก็มีรถใหญ่ต่ำลักเสาลักเสาดอกไฟกลางทางนี่นะอยู่เขตทาพลานไซเมืองศรีสัตนาถนครหลวงจันทร์อันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นตอนเด็กคือกันตอนเช้ามืดว่าสิซะตอน 2:00 นของวันที่28พฤษภาคม2566มีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายอายุนี่ระหว่าง35หา40ปีเนาะอาชีพประชาชนอยู่บ้านบอโอเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทร์อาการเบื้องต้นก็แมนมีบาดแผลถลอกตามตรงโต๊ะหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ก็ได้มีการปฐมพยาบาลขั้นต้นเนาะแล้วก็ได้เอาคนเจ็บว่าสิเอาคนเจ็บไปห้องหมอแต่ว่าเพิ่นบ่ประสงค์ที่จะไปห้องหมอเนาะก็สิแมนเอิ้นญาติพี่น้องมามาเบิ่งแต่ว่าเบิ่งสภาพของรถนี่แมนเข้าว่างกลางของรถทั้งหน้าหานะอันนี้ก็เป็นถือว่าหุนแฮงพอสมควรค่อยไปค่อยมาแท้ๆหากเว้ากันเมื่อกี้ท่านผู้ฟังตอนดึกๆดื่นๆนี่นะแล้วก็อีกปัญหานึงตอนกลางคืนนี่ส่วนใหญ่นี่ผู้ขับขี่นี่นะคุณน้อง
3: เจ้า
2: บ่มักจอดไฟแดง
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นปัญหาได
3: ้เจ้า
2: แม่นอยู่ว่ากลางคืนจะบ่มีเจ้าหน้าที่แต่อย่าลืมว่าป้ายสัญญาณหรือว่าไฟจราจรนี่นะไฟแดงไฟอำนาจเฮานี่นะเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที
3: ่แม่แล้ว
2: เราต้องได้ปฏิบัติถึงว่าจะบ่มีเจ้าหน้าที่ยืนประจำการอยู่กับสร้างอยู่ป้อมยามกับสร้างอันนี้ก็เป็นเพื่อความปลอดภัยของเราเอง
3: เจ้า
2: เจ้า
3: แม่แล้วเพราะว่าบางจุดเนาะไฟอำนาจกลางคืนนี่นะมโนรีบางจุดก็จะเป็นไฟอำนาจปกติเป็นปกติไฟแดงไฟเขียวไฟเตือนปกติแต่บางจุดจะเป็นไฟสีเหลืองเตือ นบางจุดที่แบบมันจะ
2: ไฟพอมันจะมีสีเหลือง
3: เป็นไฟก็คือเป็นการเตือนเนาะแต่ว่าก็คือมโนรีแจ้งไปว่าหลายคนยังประมาทขาดสติโดยเฉพาะไปฮอดจุดไฟอำนาจกันยังบ่สนใจว่าเป็นระบบเป็นไฟสีหยังยังขี่พาไปท่านผู้ฟังเพราะว่าตามที่เจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานหรือว่าแจ้งเข้าสู่รายการเฮาแต่ละข้างหรือว่าหน่วยกู้ภัยต่างๆแจ้งเข้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหุนแฮงหรือว่าเสียชีวิตส่วนหลายแม่นโมงเวลากลางคืนโมงเด็ก00โมงไปต้นไปหรือโมงคนแจ้ง3โมงเช้า4โมงเช้ามาสังเกตว่าเป็นยังอุบัติเหตุโมงนี้เกิดขึ้นหลายย้อนการใช้ความไวและการย้อนการดื่มสิ่งมึนเมาและเขาขับขี่
2: เจ้า
3: อันนี้เป็น 2-3 ปัญหาที่มันเกี่ยวเวียนกันหลายคนดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจากที่ว่าค่อยเคยย่านค่อยบ่ย่านจากที่ว่าค่อยประมาทค่อยบ่ประมาทแล้ว
2: แม่นๆอันนี้สำคัญแท้ๆ
3: ที่
2: น้องจะเวลาใดก็แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาและก็เพื่อนร่วมถนนหนทางนำกันนี่แหละก็ต้องได้ระมัดระวังแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันตัวนี้ก็สำคัญแท้ๆเนาะเพื่อบ่อยากให้มันเกิดขึ้นคันเกิดขึ้นแล้วความหุนแฮงมันมีเด้บ่แม่นทางด้านชีวิตกับทรัพย์สินบ่ทางทรัพย์สินกับชีวิตจังซี่นะมันก็ต้องมีการสูญเสียอยู่แล้วเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: เจ้า
3: อันนี้พวกเขาก็ฝากมีรายการไว้เสื้อว่าหลายๆท่านที่ว่าได้รับฟังข้อมูลข่าวสารในแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์ที่เฮามีการแจ้งข่าวๆหรือการสรุปอุบัติเหตุแต่ละครั้งนี่นะหลายคนกัดย่านได้รับฟังไปแล้วบางคนบ่ฮู้ซ้ําว่าอู้ทั้งตาแขวงนี่ก็ยังเกิดขึ้นหลายอยู่วะพวกเฮารายงานบ่เฉพาะแต่ในคนละเมืองจันทน์หรือว่าแขวงใดแขวงนึงเน
2: า
3: ะพวกเฮารายงานในขอบเขตทั่วประเทศการสรุปอุบัติเหตุในแต่ละมื้อพวกเฮาก็รายงานแขวงใดที่มีผู้เสียชีวิตพวกเฮาก็รายงานแจ้งไปตามข้อมูลที่เฮาได้มา
2: แม่นแล้วแล้วก็มาแต่ละมือบางเทื่อพวกเขาก็ซับเปลี่ยนทางเจ้าหน้าที่เพื่อนเขาห่วมในรายการเนาะเพื่อจะฝากเตือนกันไว้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงอันน้อง
3: เจ้า
2: เพื่อนเตือนการสัญจรเพื่อนมาเริ่มแต่มือนี้เนาะเริ่มแต่มือนี้เนาะการสัญจรวันที่29พฤษภาคมหาวันที่1มิถุนายนนี่นะให้หลีกเลี่ยงการสัญจรสัวขาวบางเส้นทางเพื่อหับพ้องการจัดงานมหกรรมแลนด์มาราธอนส่งเสริมการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมคือจุดนี่เนี่ยเพิ่นบอกว่าเริ่มแต่4แยกไฟอำนาจวัดอินแปงหาหอคำนครหลวงจันทน์เนาะ 8:00 นหา 23:00 นเลยได้อันนี้แม่นให้หลีกเลี่ยงและสำหรับประชาชนที่มีเฮือนซานหรือว่าห้องการอยู่เขตดังกล่าว มันจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่คอยอำนวยความสะดวกและการแนะนำการเข้าออกว่าจะไปเส้นทางใด
3: เจ้า
2: ส่วนว่ารถเมย์ BRT พอเส้นทางนั้นก็เป็นเลนของ BRT มีเด้เนาะก็ยังคงแล่นได้ปกติตามเส้นทางเพิ่นก็จะมีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางหันตืมอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้เนาะสำหรับแจ้งการที่ว่าเพิ่นแจ้งออกมาเนาะส่วนว่ารายละเอียดเนาะคุณน้องสำหรับรายละเอียดที่เพิ่นแจ้งการมาเดี๋ยวพวกเฮาเว้าตื่มอีกเนาะเจ้า
3: แม่นแล้วพวกเฮาก็จะสืบต่อแจ้งให้มิตรรายการได้หาฟังเป็นแต่ละใหญ่ปัดแน่ๆไปตื่มเนาะ
2: แม่นล่ะ
3: แล้วก็ตอนต้นรายการก็แจ้งมิตรรายการตื่มโดยเฉพาะท่านไอทีจะเดินทางผ่านเส้นทางหลัก21หาหลัก26ปัจจุบันนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นเล็งในการปูหยางแต่เพิ่นก็จะจงเลนแบ่งเลนให้สามารถไปได้2ทางนึงแต่ว่าก็อย่าแคบแดเนาะแต่ว่าก็ต้องได้เห็นใจเห็นใจซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังเพราะว่าทางนี้ทางนั้นก็เพื่อให้เวียกงานที่เพิ่นกำลังซ่อมแปลงก่อสร้างให้มันสำเร็จตามแผนที่เพิ่นได้กำหนดไว
2: ้
3: กับเพิ่นจะเฮ็ดเป็นแต่ละระยะไปมโนรีปัจจุบันนี้กันมันเริ่มนี่แหละหลัก21หาหลัก26แต่ว่าตามแผนที่เพิ่นได้แจ้งมากับแมนเริ่มพี่แหละกิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซ
2: แมนแล้วเนาะซึ่งว่าเส้นทางนี้เพิ่นก็มีผู้รับเหมาพักแน่ได้ระยะนี้ก็มีขอยุ่งยากแน่ก็ให้ค่อยไปค่อยมาเพราะว่าเพิ่นก็มีการคาดคะเนว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง3ปีบุญน้องตัวนี้3ปีก็เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2025พุ่นแหละท่านผู้ฟังและสำเร็จแม่น2028หลังจากนั้นก็จะมีการรับประกันการซ่อมแปลงอีก7ปีผู้ใด
3: เจ้า
2: เส้นทางดังกล่าวนี้หากว่าเ
3: ปเพก่อนเน
2: า
3: ะ
2: วันที่ใดที่ว่าเสียหายก็แม่นเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะต้องเป็นผู้ซ่อมแปลง
3: แม่แล้ว
2: เป็นข่าวดีอีกนึงท่านผู้ฟังแต่ว่าระยะของการก่อสร้างนี้ให้ทุกคนคอยไปคอยมาโดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่อาศัยอยู่เขตนั้นหรือผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นก็ให้ระมัดระวังกันตื่ม
3: แม่นแล้วปัจจุบันนี้เสื้อว่าหลายท่านก็มีความดีใจแหละมโนรีหลายเส้นทางที่ว่าได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะแมนยูกระดับทางด้านพื้นฐานโครงรางเรื่องของเส้นทางการไปการมาการเชื่อมต่อนครหลวงจันทน์หาเส้นทาง13ใต้ก็คือนครหลวงจันทน์หา13เหนือก็มันสำเร็จแล้วเน
2: า
3: ะและก็เฉพาะนครหลวงจันทน์เพิ่นก็ยังมีโครงการเด15โครงการสำหรับโครงการก่อสร้างเบตงเสริมเล็กและ4โครงการก็คือโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือ นพวกเขาได้แจ้งให้ประธานได้รับฟังบางโดยเฉพาะมันเส้นที่หลายคนให้ความสนใจกันมันเริ่มแต่เขตนาคุณน้อยไปหาเส้นทางรถไฟเนาะโครงทางรถไฟ
2: มันเพหลายเส้นนั้น
3: เจ้าเส้นทางนี้ก็ถือว่านอนในแผนที่ว่าเพิ่นจะมีการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นเดียวกัน
2: เจ้าอดทนท่านผู้ฟังหลายท่านที่ว่าได้ส่งขอความเข้ามาว่าไปเบิ่งเด้อเส้นทางของนครน้อยหั่นน่ะ
3: เจ้า
2: เป็นบวกหลายเดี๋ยวนี้ก็แม่นนอนอยู่ในโครงการที่เพิ่นจะมีการบูรณะซ่อมแปลงแล้วเนาะ
3: แม่แล้ว
2: ไปจักหน่อยถ้าหากว่ามีความคืบหน้าแนวใดหรือว่ามีการเคลื่อนไหวแนวใดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวหรือว่าหลายๆโครงการที่พวกเฮามีการรายงานอยู่ในรายการขับขี่ปลอดภัยก็จะมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังเป็นระยะไป
3: เจ้า
2: เนาะและการมาทีเวียกงานสกัดกั้นต้านอุบัติเหตุตามถนนกันแน่อยู่ทางอัตปือ ได้ลายแขวงเพิ่นก็มีการสุ่มใส่เกี่ยวกับเวียกงานนี้ได้ด้วยอุบัติเหตุแต่ละมือที่มันมีอยู่ตลอดเนาะก็คือทางเมืองซานไซเพิ่นก็เพิ่มทวีมาตรการในการสกัดกั้นและก็แก้ไขอุบัติเหตุตามท้องถนนฮะในระยะนา5เดือนเนาะ5เดือนเอิ้นว่า5เดือนซะเนาะที่ผ่านมานี่นะท่านผู้ฟังกองบัญชาการปกส.กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองซันไซแขวงอัตปือนี่เพิ่นได้สูงใส่น้ำพาในการใส่กำลังวิชาเฉพาะเนาะเฮ็ดหน้าที่ยังมีความรับผิดชอบในการสกัดกั้นและก็แก้ไขปรากฏการณ์หย่อท่อโดยเฉพาะกระแมนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามถนน
3: เจ้าม
2: ีการลงเผยแพร่กฎหมายจราจรทางบกและกันระเบียบการสัญจรให้กับผู้ชมไส้ที่ใส่รถใส่ถนนภายในเมืองอย่างกว้างขวางเลยตัวนี้นะ
3: เจ้าแม่นแล้วเจ้าหน้าที่จราจรเพิ่นก็ได้จัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างแข็งแรงเพิ่นว่าอย่างไรก็ตามเนาะแต่ยังมีประกาศรายงานอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ภายในเมืองซานไซก็ยังมีทะเอียงที่ว่าเพิ่มขึ้นสำหรับระยะ5เดือนเนาะสำหรับระยะ5เดือนทั่วเมืองก็มีการเกิดอุบัติเหตุทางมดแม่น27เรื่องถ้าเทียบใส่เพิ่นว่าอย่าง6เดือนท้ายปีของปี2025ที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น2เรื่องผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น36คนยิง4คนในนั้นก็ยังมีคนเสียชีวิต3คนและก็มีรายงานพาหนะเปเพอีก41คัน
2: แม่นแล้วแล้วก็คือพวกเฮาได้เว้ากันตลอดเนาะว่าสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุก็แม่นมาจากผู้ขับขี่ดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็ขับเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการขับรถนี่ไวเกินกำหนด พาหนะบ่ได้มาตรฐานทางด้านเทคนิคและก็ส่วนว่าจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเรื่อยๆก็แม่นอยู่เส้นทางเลขที่9001เนาะเริ่มแต่จุดประตูโขงหาค่อยตาดจ๋อบ้านวังไซแล้วก็เส้นทาง3แยกลูกศรไฟไปหาเขื่อนเซขมาน
3: เจ้า
2: เซขมานนั้นซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่เพิ่นมีการรายงานดังนั้นฮู้แล้วว่าจุดใดที่มีความเสี่ยง
3: ถ้า
2: เข้าไปก็ต้องได้ระมัดระวังเติม
3: แม่นแล้ว
2: แล้วก็เคียงคู่กันนั้นนะผู้ฟังอันอุบัติเหตุที่ว่ามาเกิดขึ้นก็แม่นอยู่ในกลุ่มอายุ17หา45ปีตัวนี้นะ
3: เจ้าที่ว่าเพิ่นได้รายงานมาเนาะกลิ่นอายุที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหลาย
2: เจ้า
3: ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเคียงคู่กับขอสะดวกที่ทางคณะภาคคันถึงสีน้ำเนาะเพิ่นได้แจ้งมากันยังมีข้อยุ่งยากบางด้านโดยเฉพาะแม่นทางด้านงบประมาณอุปกรณ์และก็พัฒนาฮับไซต์เขาในการเคลื่อนไหวเวียกงานภาคสนามและก็ลงโฆษณากันยังขาดเขินอยู่
2: อันนี้แม่นเราเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าพื้นพบพ่อใน
3: แม่นแล้ว
2: ลงปฏิบัติเวียกงาน
3: เจ้า
2: โดยเฉพาะก็เป็นการโฆษณาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
3: อะไรการโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่แด
2: เจ้าแต่ว่าเพิ่นก็มีแผนการได
3: ้
2: นอกจากว่าเพิ่นมีการสรุปรายงานในระยะผ่านมาแล้วเนาะแผนการในต่อหน้านี้นะทางกองบัญชาการปกสเมืองซันไซมันจะมีการสืบต่อในการลงเคลื่อนไหวโฆษณาตื่มอีกเนาะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้กับประชาชนตามโรงเรียนต่างๆเพื่อจะได้รับรู้เกี่ยวกับความหุนแห้งความห้ายแห้งภัยอันตรายของการเกิดอุบัติเหตุละกันมีการจัดสรรพาหนะตามจุดเสี่ยงต่างๆเนาะเป็นต้นกันเป็นทั้ง3แยก4แยกบ่อเพื่อจะให้ลดผ่อนอุบัติเหตุฮั่น
3: แม่นแล้ว
2: ทางพันโทภูมิแก้วบุรพาเพิ่นก็ยังฝากถึงประชาชนอยู่ภายในเมืองก็ดีหรือว่าประชาชนที่ว่าใช้รถใช้ถนนอันน่ะที่ไกลไปทางนั้นว่าซั่นซะที่ต้องได้ผ่านเส้นทางอ่ะนะก็ให้ความแห้งความใจกันในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนั่นแหละคันสิเว้านั้นเว้าย้ำกันตลอดเรื่องนี้ท่านผู้ฟังผู้ที่ขี่รถใหญ่ก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าเป็นไปได้ก็ต้องให้ใส่หัดนิรภัยหั่นน้ําและผู้ที่ว่าขับรถจักรก็อย่าลืมนะผู้ฟังการใส่หมวกกันกระทบนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเด้อ
3: แม่นแล้ว
2: สำคัญอีก
3: เจ้าผู้ที่ขับรถใหญ่ก็ต้องใส่สายหัดนิรภัยได้เจ้าหน้าที่ทางเมืองหัดสะฟองก็คือพันโทแดงน้อยสิหาราชเพิ่นก็ได้แจ้งกันว่าอุ้ยส่วนหลายนี่ผู้ขับขี่รถใหญ่นี่บ่ค่อยใส่สายหัดนิรภัยมโนรีเน
2: า
3: ะมีอยู่บางเทื่อนี่มันเตือนเนี่ยนะจนปล่อยให้เสียงเตือนจนมืดไปหรือบางคนนี่ก็เอาใส่ข้างหลังบกเกาะผ่านหน้าท้องตัวเองผ่านไปทางหลัง
2: เสียบซื้อ
3: เสียบ
2: บ่ให้มันดัง
3: บ่ให้มันดังท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนเห็นได้ความสำคัญเนาะเพราะว่าสิ่งนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเฮาเวลาที่เฮาเกิดอุบัติเหตุกระทบหุนแฮงมันจะช่วยดึงตัวเฮาไว
2: ้
3: บ่ให้ไปกระทบใส่พวงมาลัยหรือว่าทางหน้าต่าง
2: ๆ
3: เนาะอันนี้ฝากประธานไว้แล้วก็อีกสิ่งนึงเพิ่นแจ้งมากับแม่นมันผิดต่อระเบียบจราจรพร้อม
2: เจ้า
3: อ
2: ันนี้แม่นบ่อยากให้ทุกคนอันน่ะละเลิงหรือว่าปล่อยปะไปเลยผ่านไปเลยจังซี่นะเพราะว่าทุกอย่างที่เฮาเว้าหรือว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นเตือนจังซี่ก็แม่นล้วนแล้วแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนฮั่นท่านผู้ฟัง
3: เจ้า
2: เอาอย่าลืมท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ก็สามารถประกอบความคิดความเห็นเข้ามาในรายการของพวกเฮาได้เนาะก็ยินดีบ่ว่าท่านจะส่งข้อความเข้ามาทางอินบ็อกซ์ปะไว้ก็ได้ที่ Facebook รายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวหรือจะเป็น Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือลาว National Radio ก็ได้คือกัน
3: แม่แล้ว
2: อีกเพจนึงก็คือ LNR Infotainment ทุกเพจพวกเฮาก็จะสังรวมเกี่ยวกับคำคิดคำเห็นหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านส่งเข้ามา
3: เจ้าสำหรับต้นรายการนี้พวกเฮาก็จะแจ้งเตือนเนาะโดยเฉพาะเป็นแจ้งการจากทางแผนกอธิการและขนส่งนะขอร้องเมืองจันทน์ก็คือท่านใดที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินมโนรีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินที่ว่าถูกตามแนวทางรถไฟลาวจีน
2: เจ้า
3: ให้ฮีบฮ้อนในการไปพัวพันเอาค่าทดแทนหรือค่าทดเสยเนาะค่าทดเสยเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์เด้อท่านผู้ฟังซึ่งก็จะมีน้ำกัน4เมืองบุญนองจะแจ้งของเมืองนาไซทองก่อนเนาะสำหรับเมืองนาไซทองนี่จะประกอบมี24บ้านซึ่งมีบ้านดงเสียงดีแดบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือและก็บ้านโพนคำบ้านโพนม่วงบ้านนาคาบ้านนางาและก็บ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านโพนไซบ้านโพนทองและก็บ้านโพสีและก็บ้านนาดี
2: เจ้านั่นก็เป็นเมืองนาไซทองนี่ก็ถือว่าหลายบ้านพอสมควรสักสี่บ้าน
3: เจ้า
2: และเมืองไซธานีก็ถือคือกันท่านผู้ฟังดังนั้นไผที่ว่านอนอยู่ในแปดบ้านนี้ก็ฮีมฮอดไปพัวพันเอาค่าทดแทนคืนได้บ่ว่าจะเป็นบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงเนาะบ้านหนองเวียงคำ ล้วก็ยังมีบ้านหนอนนูนบ้านไซบ้านดงสั่งหินแล้วก็มีบ้านโคกใหญ่สำหรับเมืองไซธานี
3: แม่นแล้วสำหรับเมืองไซเศรษฐามีน้ำกัน9บ้านมีบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อย

0: 18มิถุนายนเนาะท่านใดที่ได้รับฟังไปก็ให้หิบฮ้อนในการไปติดต่อผัวพันเอาเพราะว่าถ้าว่าทางบ่ไปผัวพันเอาเกินกับเวลาเกินกำหนดเวลาที่เพิ่นกำหนดไว
1: ้ชื่อว่าสละสิทธิ์เป็น
0: ชื่อว่าสละสิทธิ์เน
1: า
0: ะ
1: แม่นละเจ้าเอาอันนี้ก็หิ้มฮ้อนให้ผู้ฟังไผมีพี่มีน้องที่ได้รับผลกระทบก็สามารถไปพัวพันได้เนาะก็เป็นอีกนะคราวๆนึงที่พวกเฮามาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังอยู่ในรายการท่านผู้ฟังดังที่พวกเฮาได้แจ้งกันไปในเบื้องต้นแล้วว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่องค์การกาแดงแขวงสยบุรีเนาะท่านอนุสิทธิ์ธีรจิตเนาะดังนั้นท่านใดที่มีคําถามหรือว่ามีปัญหาใดที่ต้องการอยากจะสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานองค์การกาแดงช่วยเหลือสังคมนี่นะก็สามารถฝากขอความหรือว่าส่งขอความเข้ามาทาง Facebook ของพวกเฮาที่มีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ได้เนาะ
0: แม่นแล้ว
1: เป็นสื่อกลางให้คือกัน
0: แม่นแล้ว
1: ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับการขับขี่เฮ็ดแนวใดให้การขับขี่ตามถนนหนทางมีระเบียบมีความปลอดภัยก็สามารถแบ่งปันความคิดความเห็นในทางที่สร้างสรรค์ได
0: ้แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็แจ้งมิตรและกันเรื่อยๆและอย่างในเรื่องของสภาพฟ้าฝนสุรทานเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนี่ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้เน
1: า
0: ะบางครั้งนี่เฮาตื่นตอนเช้านี่ฟ้าแจ้งแดดออกเบิ่งคือสิบ่ฝนตกเนาะแต่ว่าค่อยคําแรงมาก็มีฟ้ามีฝนฉะนั้นก็ขอให้มีการกะเกี่ยมความพร้อมบ่ว่าท่านจะขับขี่รถจักรก็ดีหรือว่าขับขี่รถใหญ่ก็ตามเน
1: า
0: ะ
1: แม่นๆอันนี้สําคัญแท้ๆได้โดยเฉพาะแม่นไผที่จะขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลนี่แฮงได้ศึกษาเส้นทางไว้ดีๆ
0: อ
1: ันนี้ฝนตกมันบ่ได้บอกดีเนาะสมมุติว่าเนาะ
0: เจ้าตอนนี้ทางท่านอนุสิทธิ์พิลาจิตหัวหน้าหน่วยกู้ภัยองค์การกระแดงแขวงสยบุรีอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านอีกทีนึงที่ว่าจะละเวลาเข้าร่วมในรายการขับขี่ปลอดภัย2อาทิตย์เนาะที่พวกเฮาอันนี้มีการสนทนากันอาทิตย์แล้วนี่คัดของทางด้านเทคนิคหน่อยนึงท่านเจ้าอาทิตย์นี้ก็เลยว่ามาสืบต่อเพราะว่าหลายคนยังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานกาแดงของพวกเฮาอยู
2: ่อ๋อเจ้า
1: เจ้า
2: คณะถ้าทํางานจากทางนี้ก็ขอโทษขออภัยนะเพราะว่ามันมาทําลงมาเรื่อยๆทางบ้านเนาะมีทางเมือง
1: โอ้เจ้าอันนี้มันล้มเกินไหวเวียกงานบ่หรือว่าจังได๋ท่าน
2: เจ้าเชิญว่าเวียกงานเข้าของการแสดงเฮานั่นแหละ
1: เจ้าเป็นเวียกงานด้าน
2: เฮามาชุดนี้แม่นมาลงเวียกงานเวียกงานเกี่ยวกับของการแสดงและงานมนุษยธรรมเนาะเฮามาได้รับโครงการลดความเสี่ยงปฏิบัติอยู่ขั้นบ้านล่ะ
1: อืมเจ้าก็ถือว่าองค์การกาแดงนี่ก็แม่นมีหลายหน้าเวียกเนาะท่านเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอยากให้เจ้าอยากให้ท่านรายงานโดยรวมโดยเฉพาะแม่นหน่วยงานของท่านมีหน้าที่และก็บทบาทคือเท่าใดได้ท่านหลักของหน่วยงานเฮา
2: หลักของหน่วยงานเฮา
0: เจ้า
2: เป็นเกี่ยวกับงานสุขภาพเนาะ
0: เจ้า
2: องค์การกาแดงเฮาก็มี4-5กิจงานที่เอาในเฮ็ดทําสําหรับเรื่องงานเสริมสุขภาพเฮานี่จะเป็นเรื่องงานนึงที่นอกอยู่ในบางทีก็โอกาสกระเด็นเขาได้เ
0: จ้า
2: แล้วก็หน่วยนอนอยู่ในเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพของกรณีเรื่องงานกู้ภัยที่มีหาจะเห็นดังหลักอยู่ในนะแต่ละวันที่งานมีกิจกรรมเฮ็ดรวมกับสังคมจะเป็นเรื่องงานกู้ภัยนี้
0: เจ้าสำหรับคิดว่าเวียกเบื้องใดที่ว่าเฮาได้รับการรายงานหรือว่าการที่เฮาได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลายที่สุดนี่มันทางด้านใดท่าน
2: ครับจะเรียกว่าส่วนรายชื่อการเรียนงานกู้ภัยนี่แหละเพราะว่าเราแก้อุปสรรคทางการถนนแล้วเฮาก็ได้รับผู้ป่วยที่อยู่เนี่ยมาส่งหมอจะออกไปนอกไปส่งเวลากลับบ้านเนี่ยเราก
0: ็
2: เป็นปกติของทางอยู่แล้ว
0: เจ้าและเวลาที่เฮาเข้าไปช่วยเหลือนี่เฮามีบ่ว่าขอยุ่งยากในการเข้าช่วยเหลือแต่ละครั้งส่วนหลายนี่มันมีจุดใดบ่ทาน
2: ส่วนใหญ่อ่ะนะความยุ่งยากนี่ก็อาจจะเป็นนะมันก็บ่ค่อยมีคือว่าเป็นพื้นฐานบ่มันก็บ่มีเนาะแต่ว่ามันแยกว่าส่วนขอเพียงสมมุติว่าประชาชนอยู่บ้านเนาะมีผู้ป่วยที่เงินเอาไปหักอยู่ชนะอยู่อยู่เสื้อแข้งเอาแบบจะเป็นทางห้อมทางซอยน้อยนมจากความบ้านแต่อยากจะมีโยน
1: แล้วเรื่องอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในเวลาเขาออกเหตุที่ซีไปซวยกู้ซีในกรณีอุบัติเหตุนี่เดียเขาพ่อปัญหาอย่างบัวทานตัวนี้
2: ก็ชนะจะบุคคลมีปัญหาเนาะเพราะว่าเขาจะมีช่องขึ้นมาเชื่อเนี่ยที่เขา

0: แต่ก็สร้างกับทีมงานต้องงานโปรเจกต์ละจอนจะเป็นแข่งเรื่องๆที่หาจะได้กระสร้างร่วมกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเวลาฮับเนสที่เฮาก็ต้องบางทีเขาจะไปก่อนเขาจะกระตุ้นเกียงเฮาเวลาเฮาไปหอบก้อนหับกระเจียงเขาจะ
1: ถือว่ามีการประสานงานกันเนาะตัวนี้เนาะ
0: เนี่ยเฮาก็เฮ็ดเวียกคนละอย่างมันเขาจะวางเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฮาก็จะวางเรื่องเป็นคนเก็บ
1: เจ้าและสังคมได้ให้การร่วมมือหรือว่ามีความคิดความเห็นใดๆต่อเวียกงานของเฮาบ่อยู่ทางแขวงนี่ท่าน
0: เฉพาะสังคมก็เขาจะมาให้การสนับสนุนดีเขาจะมีความเข้าใจเยอะๆบางอย่างทุกชีพกู้ภัยอันที่ต้ององค์การกระเด็นเขาก็ได้มีนะร่ายกับส่วนที่เขาให้การช่วยเหลือเนาะมันจะตามวัตถุปัจจัยที่เป็นต้องการช่วยเหลือโดยเฉพาะกันญาติพี่น้องที่เอาไปช่วยนั้นก็จะกระจายไปแพร่แล้วก็บางคนก็เห็นว่าคนสำคัญเขาก็จะให้การสนับสนุนจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยต่างๆที่จะกระได้มาสนับสนุนเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: ทั้งแขวงกับบุคคลมีปัญหาเนาะเรื่องนี้เนาะเจ้าและอาสาสมัครหรือว่าพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ในองค์การกระแดงเฮานี่นะโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานไปช่วยเหลือหรือว่าออกเหตุต่างๆนี่มีหลายบ่ทานแล้วเป็นพนักงานของกระแดงเลยบ่หรือว่าเป็นอาสาสมัครตัวนี้
0: จำนวนนึงเฮาก็จะเป็นพนักงานเฮาที่ครับผิดชอบเพราะว่าในแต่ละมือเราก็ได้แจ้งพนักงานรักเขารับผิดชอบตัวนึงที่ในหน่วยปัจจุบันแต่ละมือมีเขาก็จะมีอยู่ประมาณ5-6คนในนั้นนึ่งจะชี้แม่นกับพนักงานเราเป็นพนักงานกระเด็นเราเป็นผู้นำพาเป็นหัวหน้าทีมในงานออกครับเนี้ยนะเรื่องนั้นจะเป็นอาจารย์เรา
1: อันและอาสาเขานี่ยังต้องการอยู่เรื่อยๆบ่ทันหรือว่าเพียงพอแล้วในปัจจุบัน
0: แม่มาก็ยังต้องการเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนให้อยู่ตลอดเนาะเพราะว่าจะง่ายก็จะเป็นนักเรียนแต่เป็นพวกมัธยมบอลหรือว่าโรงเรียนมิสเตอร์ชีพนักต่างๆเวลาเขาจะจบเขาจะไปปฏิบัติหน้าที่เขาจะฟอร์มบางครับบางส่วนก็ลด
1: และเวลาที่สมมติว่าสังคมหรือว่าคนในสังคมให้ความสนใจแล้วอยากไปเป็นอาสานี่เราต้องใช้เวลาสอนหรือว่าฝึกกับเจ้าโดดมาตัวนี้ท่านจึงสามารถออกเหตุได้นะออก
0: เฮาครับถ้าว่าสังคมอยากมาประกอบส่วนเป็นอาสาสมัครเฮาก็สามารถรับได้เนาะในการฝึกอบรมก็จะใช้เวลาบ่โดนบ่นอนมือเจ้ามือเฮาก็จะให้ติดตามเฮ็ดตัวจริงนําให้เฮาไอ้น้องหรือว่าน้องผู้ที่ว่าอาสาสมัครอยู่ก่อนนั้นก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้ครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดแม่นเฮาเอาเฮ็ดเรียนงานประถมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเครื่องหงมองเอาไปเฮ็ดการเป็นตัวเท่านั้นแหละมันก็บ่มีความยากไว้ทางใด
1: เจ้าและอยู่ทั้งกันน่ะสัญญาเฮานี่มีจักจุดที่เฮาให้บริการนี่ท่านเกี่ยวกับกระแดงเฮา
0: จุดเฮาอยู่มีแต่จุดเดียวแต่ว่าเฮาบริการอยู่ในเทศบาลเมือง
1: แสดงว่าอยู่สัญญาบุรีนี่มีแต่อยู่ในเทศบาลแม่นบ่ท่านอยู่เมืองอื่นบ่มีบ่
0: เมืองเอิ้นบ่มีเนาะเมืองเอิ้น
1: แต่ก็ใช้บริการของเมืองเฮานี่คือเก่าแม่นบ่เทศบาลเฮานี่บ
0: ่แม่นแล้วคือว่าคณะรับจ้องนะคนเทียบที่ว่าสร้างเมืองมานอนหม้ออะไรแล้วกลับบ้านจริงแต่ละเมืองก็มันเฮาเป็นเฮาผู้จ้องว่าก็จะบ่ทันเฮา
1: แสดงว่าคันอุบัติเหตุที่ว่าเกิดอยู่ในเทศบาลนี่แม่นทั้งกระแดงเฮานี่ก็แม่นออกได้เนาะแต่คันเกิดอยู่ไปเมืองอื่นนี่แม่นเฮาไปบ่ได้แม่นบ่ทันคันว่าเรื่องอุบัติเหตุ
0: แม่นเฮาไปได้เยอะแต่มันเวลาเฮาบ่ได้เพราะว่าไปเวลามันดนเนี่ยอาจจะไปอยู่เซเลียนก่อนเฮาอยู่ต่างเมืองไกลนั่นเนาะ
1: แ
0: ต่ก็จะไกลประมาณ6 โมงหรือว่ายังสวยก่อน
1: คันสั้นกันยังมีความต้องการอยู่เนาะในแต่ละเมืองเนาะคันหากว่าเรามีบุคลากรพอเนาะท่านเนาะ
0: แม่น
1: เจ้าวันนี้มาว่ามาขอถามอีกเรียกงานหนึ่งว่าเรื่องเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมความพร้อมภัยพิบัตินี่นะมันอาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนนี่นะคือทางสัญญาเฮานี่ก็มีการก้าเกี่ยมอยู่แม่นบ่เกี่ยวกับพี่
0: แม่นเฮาเจ้าก็มีทีมเพราะว่าแต่ละปีอยู่ในเครื่องระยะนี้เฮาก็ได้ฝึกอบรมบางเทื่อเฮาก็จัดเองบางเทื่อเฮาก็ร่วมกับอันน่ะทางคณะงานเนาะเพราะว่าเรื่องนั้นได้จัดอันน่ะ ควบคุมห้องหรือว่าการฝึกซ้อมครับหมู่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นะเพราะว่าอยู่ในองค์การกระแดงเงาตะนีครับมีเนี่ยผู้ชีพผู้ตายนอนหลับตะนีเครื่องบำบัดนำเรือจะห้องครับเกี่ยวกับงานปฏิบัติให้น้อง
1: ปีนี้เขาได้มีการฝึกซ้อมตัวจริงแล้วบ่ตัวนี
0: ้ยังคิดว่าเดือนหกไม่เงาจะมีการฝึกซ้อม
1: โอ้เจ้าก็ถือว่ามีการกล้าเกี่ยมความพร้อมนอนอยู่ทั้งเงินเสียเจ้า
0: เจ้า
1: เอาในตอนท้ายก็อยากให้ทานฝากถึงสังคมตื่มโดยเฉพาะกระเมนทั้งเวียกงานขององค์การกาแดงเฮาโดยอยู่ทั้งเสียบุรีตื่มเจ้า
0: จ้าทางนี้ก็ตั้งมั่นทางจะรับส่วนกระเด้งคุณชูช่วยเวียกงานกาแดงเฮาโดยเฉพาะในเวียกงานผู้ชีพผู้พายเฮานี่ก็ยังต้องการช่วยเหลือจากทางสังคมเฮาทางสังคมเฮาในไล่อยู่นะเพราะว่าอาณาการอาณาสังคมเฮาก็ยังอาณาบางครั้งก็ยังน้อยมันยังมีน้อยเกี่ยวกับการสนับสนุนเรื่องงานมาเก้าเนาะต่างเรื่องงานกู้ไปแล้วแต่เรื่องงานทางเรื่องงานช่วยเรื่องทางสายจิตใจของอุปกรณ์ต่างๆเนาะเพราะว่าเฮาก็ไม่มีแรงขึ้นมาจ้างทางใดนะก็มีแต่ช่วยจ้างเพื่อนรับนะครับเพื่อนทั้งกลุ่มนี้ไม่เล็กน้อยเนาะเป็นเงินทอง5ชั้นกลุ่มช่วยประกอบส่วนด้วยเข้าในเรียนงานประจำตื่นร้อยอีกขึ้นกว่าเจ้าเนาะ
1: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าเขาห่วมให้ข้อมูลดีๆในรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้า
2: ขอบใจทักทานอนุสิทธิ์หลายๆเด้อ
1: เจ้าโชคดี
2: เจ้าโชคดี
1: เจ้าครับผู้ฟังที่ฮักแพงนั่นก็เป็นการสนทนาเนาะนำภาคส่วนองค์การกาแดงแขวงสัญญาบุรีโดยเฉพาะก็เป็นเวียกงานของกู้ภัยองค์การกาแดงนั่นแหละ
2: จ
1: ะมีหลายหน้าเวียกที่พื้นต้องได้ปฏิบัติในด้านกระแมนว่าเรื่องเกี่ยวกับ
2: การออกช่วยเหลือการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งของแขวงสัญญาบุรีเพิ่นเนาะ
1: แม่ละ
2: ก็มีทั้งข้อยุ่งยากและก็ข้อสะดวกในการออกช่วยเหลือแต่ละครั้ง
1: แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับความต้องการจุดให้บริการนี่ก็ยังต้องการหลายอยู่โดยเฉพาะแต่แขวงสัญญาบุรีก็มีหลายแขวงอยู่นครหลวงเฮาก็คือกันเนาะดังนั้นไผที่ว่ามีจิตใจที่ต้องการอยากช่วยสังคมช่วยผู้ที่ได้รับขอให้จากอุบัติเหตุหรือว่าปัญหาอื่นๆก็ลองเบิ่งถ
2: ้
1: ามีเงินไขก็สามารถสมทบกันได้ใครที่มีกำลังทรัพย์
2: เจ้า
1: ก็ช่วยได้คือการตัวได
2: ้เรียกว่าเป็นน้ำใจเนาะในการมีแบ่งน้ำใจบ่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยหรือวัตถุต่างๆรวมถึงข้าวปลาอาหารน้ำดื่มเนาะเฮามีเงินไขแล้วก็บ่เฉพาะแต่หน่วยกู้ภัยองค์การกาแดงแขวงสัญญาบุรีทั้งหน่วยกู้ภัยอื่นๆหรือว่านครหลวงเวียงจันทน์ของเฮาก็เช่นเดียวกันเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเอาตอนนี้ใจทุกท่านได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาพบกัน
3: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท
4: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
3: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าลึกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายเด
4: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกระฮอกกระแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
3: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
4: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเขาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
3: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบดับสูญแล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
4: ผมมีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่สันตัว
3: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตระเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
4: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
3: กับแม่นหันแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆนะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตระเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
4: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
3: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
5: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
6: าร
7: ตำรวจ
8: พนักงาน
9: นักเรียนนักศึกษาน
10: ักธุรกิจ
11: สาวนาก
12: รรมกร
13: พ่อค้าแม่ขาย
14: ปัญญาชน
15: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
16: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะได
17: ต้องแอป M Service
18: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
17: ต้องแอป M Service
19: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
17: ต้องแอป M Service
20: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
17: ่ก็ต้องแอป M Service
21: โอ้ว้าวคักแท
22: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
20: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
22: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
23: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 และมีการไลฟ์ทาง Facebook Lao National Radio
2: เจ้า
1: และการแชร์หลายเพจท่านผู้ฟัง LNR Infotainment แล้วก็ยังมีเพจของขับขี่ปลอดภัยน้ำอีก
2: เจ้าสำหรับมีรายการทางไหนที่โบสะดวกรับฟังเวลานี้บางท่านอาจจะขับขี่รถอยู่เนาะรับฟังบ่ทันหลังจากที่พวกเราดำเนินรายการแล้ว9โมงเป็นต้นไปสามารถติดตามรับฟังคืนได้เติมเนาะเพราะพวกเราได้บันทึกวิดีโอการถ่ายทอดลงไว้เติมท่านสามารถกดส่งต่อแบ่งปันหรือว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราพร้อม
1: เจ้ามาที่ตัวเลขหรือว่ารายงานอุบัติเหตุที่ทางพันโทอมพรเพิ่นได้ส่งเข้ามาให้รายการขับขี่ปลอดภัยเมื่อวานนี้บุญน้องที่18พฤษภาเนาะเวลา 23:30 นก็มีรถจักรต่ำท้ายรถเก่งอยู่วังซ้ายเนาะผลเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าสามารถตกลงกันได้ในกรณีนี
2: ้เจ้า
1: และก็มีอีกกรณีนึงเกิดขึ้น 00:50 นก็เป็นรถเก่งต่ำกับรถจักรบัดนี้น่ะ
2: เจ้า
1: เป็นรถจักรต่ำท้ายรถเก๋งบัดนี้รถเก่งต่ำรถจักรเนาะต่ำรถจักรเปเพสมควร2คันผู้ขับขี่รถจักรบาดเจ็บสมควรคนหนึ่งเนาะแล้วก็อยู่สถานที่เกิดเหตุก็อยู่หน้าศูนย์ยูนิเทลคนไซนี้ส่วนว่าข้อมูลผู้ที่เกิดเหตุกันยังบ่ทันละเอียดเถื่อนคนว่ายังบ่ทันครบถ้วนเถื่อนเนื่องจากว่าผู้ขับขี่ทั้งสองหันทั้งสองฝ่ายหันได้ไปหุ้งหมอก่อนเนาะแล้วห้องห้อยก็แม่นดึบมดอันนี้แม่นพอเมื่อคืนนี้ฝนตกเด้
2: เจ้าเจ้า
1: เก็บกำข้อมูลบ่ได้ฮู้แต่ว่าเหตุมันเกิดขึ้น
2: อ
1: ยู่ฮั่นเนาะอันนี้ก็เป็น2กรณีที่ว่าเกิดขึ้น
2: ของเมืองไซเซถาเนาะ
1: แม่นแหละ
2: เจ้าและก็สำหรับการสรุปอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศประจำวันที่27พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังเสื่องกับมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ19รายในนั้นก็ยังมีพาหนะเปเพ36คันเปเพเล็กน้อยอีก19คันสมควรนี่แม่น16คันใช้การบ่ได้อีก1คันและในนั้นผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด14คนบาดเจ็บเล็กน้อย10คนสมควร14สาหัสในบ่มีเนาะแต่ว่ามีรายงานผู้เสียชีวิต2คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็มีนครหลวงเวียงจันทน์นี่3ราย3รายหลวงพระบาง2แขวงเวียงจันทน์2แขวงสวรรณเขต2แขวงจำปาสัก2แขวงอุดมไซ1แขวงหลวงน้ำทา1แขวงหัวพัน1แขวงเสกอง1แล้วก็แขวงอัตปืออีก1
1: เป็นตัวเลขที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในแต่ละวันที่พวกเรามีการรายงานให้กับทุกคนบางคนว่าอ้าวรายงานแห่งที่ยังไม่เห็นตัวเลขตัวเลขนี่มันจะบ่งบอกว่าอุบัติเหตุมันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดลงคันมันเพิ่มขึ้นมันก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับความประมาทในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนความบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆแหละก็เฮ็ดให้อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นและบางอันบางเคสบางกรณีก็เป็นหุนแฮงจนถึงมีผู้เสียชีวิตก็มีพวกเราอยากมาเตือนให้กับทุกคนได้มีสติกันเติมแล้วกันระมัดระวังในการขับขี่กันเติม
2: แม่นแล้วแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่พวกเขาจะนำเสนอเพื่อเป็นการเตือนสติก็คือเป็นเหตุที่ว่าอุบัติเหตุผู้ปกครองที่ว่าเพิ่นเอารถลูกนั่งอยู่ข้างหน้านี่นะ มนุรีลาเพิ่นชิจอดแล้วแต่ว่าลูกขันเป็นเลงคันเลง
1: แม่
2: เป็นรถโอโต้ไปรถ
1: มิ
2: ดคันเร่งเนาะมิดคันเร่งแล้วก็ไปตามท้ายของรถที่ว่าจอดอยู่
1: รถใหญ่
2: รถใหญ่ที่ว่าจอดอยู่เนาะก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าอันนี้มันเตือนกันแท้ๆผู้ที่ว่ามีเด็กน้อยซ่อนเด็กน้อยเอาเด็กน้อยไปนําแล้วแฮงเอานั่งข้างหน้าจังซี่หั่นน่ะก็ที่ผ่านมามันก็มีหลายกรณีที่ว่าเกิดขึ้นแบบนี้ก็มาเว้ากันอีกว่าซั่นซะให้เวลาที่ว่ามีเด็กน้อยคันจอดแล้วให้เขี่ยวมอด
2: แม่แล้ว
1: มอดจักทันทีรถท่านผู้ฟังป้องกันเอาไว้ตัวนี้น่ะ
2: แม่แล้ว
1: บ่ได้ฮู้ดิว่าเวลาบิดแล้วมันสิอย่างสิเกิดขึ้นเวลาเร่งอันไหนสิเกิด
2: แม่นแล้วแล้วก็มีบางกรณีที่ว่าผู้ปกครองนี่ลงไปแล้วแต่ว่าเอาลูกนั่งคาบไว้รถท่านี่นะแต่รถยังบ่มอดคือมโนรีเว้านี่
1: แหละ
2: คันว่ากรณีที่เป็นรถที่มีเกียร์แล้วเฮาใส่เกียร์วางเนี่ยมันก็บ่เป็นหยังแต่ว่าเป็นกรณีที่ว่าใส่เกียร์เป็นตัวเลขข้างไว้หรือเป็นรถโอโต้นี่รถไฟฟ้านี่นะมันจะไปเลยได้ให้ผู้ฟังเนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าอยากเวลาที่มันเกิดนะมันก็ถึงขั้นหุนแหงฉะนั้นก็ฝากไว้เบื้องของผู้ปกครองให้เฮามีสติหลายกว่านี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเนาะหลายคนก็คือสิได้ติดตามอีกหนึ่งข่าวละอันนั้นบุญน้อง
2: เจ้า
1: ว่าเรื่องเกี่ยวกับความอันตรายที่มีการปล่อยสัตว์เลี้ยงตามถนนหนทางนี่นะบ่แน่ใจว่าทั้ง 2-3 มื้อผ่านมาได้เว้ากันหรือยังแล้วก็เว้าตื่นอีกเพิ่นว่าฝากตื่นแท้ๆอันกรณีที่ว่าไปตําสัตว์เลี้ยงตามทางนี่นะก็มีหลายบางเทื่อก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีอันนี้ก็เป็นบาดเจ็บสาหัสเน
2: ี่
1: ยนี่ก็ได้เนาะกู้ภัยเพิ่นก็มีการรายงานตื่นว่าเหตุรถจักรต่ำงัวอยู่กลางทางเขตบ้านสุ่มสง่าเมืองไซเศรษฐานครหลวงจันทน์เด้ที่ว่าเฮ็ดให้มีผู้ที่ได้ผู้ที่ขับรถจักรนี่ได้รับบาดเจ็บหนักเป็นเพศชายเนาะการเบื้องต้นเป็นหัวแตกเลือดออกปากออกดังกู้ภัยก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งคนเจ็บไปห้องหมอส่วนว่างัวแมนตายคาทีหนึ่งตัวแต่บ่ฮู้เจ้าของคือเก่า
2: เจ้า
1: ดังนั้นฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อยู่เขตตัวเมืองนี่แหละให้เอาใจใส่รับผิดชอบต่อสังคมโดยบ่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาสู่ถนนสาธารณะ
2: แม่นแล้ว
1: อันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าบ่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่น
2: ระยะนี้รู้สึกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทงัวประเภทอย่างออกมากลางคืนออกมา
1: ทาง
2: พระหนทางนี่นะหลายท่านผู้ฟังแล้วก็คั่นว่าตอนเว้นอีกก็ยังสิสังเกตเห็นได้แต่กลางคืนไปจุดที่ว่ามันไฟยังทางที่ว่ามันบ่เห็นแจ้งนี่นะก็อันตรายอีหลีเนาะค่ะผู้ฟังเนาะฉะนั้นกับเรื่องของเจ้าของสัตว์เลี้ยงนี่นะต้องได้รับผิดชอบแท้ๆในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังคั่นว่าเฮาเป็นเจ้าของแล้วก็ต้องได้เบิ่งหรือบางครั้งนี่คั่นว่าเฮาไปเอางัวหรือเอาอย่างไปลามอยู่จุดใดนี่นะก็ต้องได้เบิ่งตามความเหมาะสมอีกเติมบางครั้งไปลามอยู่บกอยู่จุดที่ว่าหญ้างามแต่ว่าหญ้างามนี่มันใกล้แคมทางเด้
1: เจ้า
2: ใกล้แคมทางมันก็สร้างความเพิ่นเอ้ออย่างสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
1: แม่นๆๆอันนี้ก็ฝากเตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้มีความรับผิดชอบตื่นอีกเน
2: า
1: ะแล้วก็เตือนผู้ขับขี่อีกปัญหานึงและฝากถึงเจ้าของเอ้ยมาเจ้าของเนาะเจ้าของธุรกิจสื่อสารหรือว่าสายอีกอย่างต่างๆที่มายุงมายางอยู่ตามถนนหนทาง
2: ค่ะเจ้า
1: บุญน้องพอใน 2-3 มื้อที่ผ่านมากะมีอุบัติเหตุสายสื่อสารย้อนลงกลางทางเกาะคอคนขับรถจักรจนล้
2: ม
1: อันนี้น่ะเฮาก็ต้องได้มันกวดกาได้บ่แม่นว่าไปติดตั้งไปนิ่งไปให้บริการสังคมแล้วนะมันมีความรับผิดชอบในการที่จะไปกวดสอบว่ามันเปเพมันเสียหายมันรบกวนการสัญจรบ่หรือว่ายุ่งยากต่อการสัญจรบ่ต้องเบิ่งเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เด
2: ้
1: ไปเกาะเอาคอผู้ที่ขับขี่รถบางเทื่อกลางคืนเฮาก็เห็นสายที่มันย้อนลงมา
2: เจ้า
1: ขนาดเฮาขี่รถใหญ่เฮาก็ยังสังเกตเห็นเนาะบางเทื่อสายที่มันขาดนะ
2: เจ้า
1: ด้วยว่าในระยะนี้แห่งฝนตก
2: ย่าน
1: ล้มสายอย่างต่างที่มักขาดแล้วก็ย้อนตามทางอ่ะนะ
2: เจ้า
1: เพิ่นไปกำข้างกลางคืนเฮาแน่บ่เห็นก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
2: แหละแม่นแล้วฉะนั้นก็ฝากตื่นเนาะคันว่าเป็นไปได้คันว่าเห็นจุดใดที่ว่ามันบ่เหมาะสมมันย้อนลงมาหลายเกินไปเลิกเกิดยาวเกินไปแล้วก็ให้ฮีบฮ้อนในการไปแก้ไขโดยด่วนเนาะจะเป็นการดีกว่าม
1: ันเดือดฮ้อนต่อคนอื่นตัวนี้ก็ฝากไว้เช่นเดียวกัน
2: แม่นแล้วก็จะแจ้งตื่นอีกท่านผู้ฟังบ่มีรายการทันใดที่ว่าอาจจะยังบ่ทันได้รับฟังเทื่อเนาะเฮาจะแจ้งคืนตื่นโดยเฉพาะทางแผนกอุทธรณ์และขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการได้โดยเฉพาะแม่นให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัญจรเส้นทางบางเส้นทางชั่วคราวก่อนเน
1: า
2: ะระยะที่มีการจัดงานมหกรรมการแล่นมาราธอนประจำปี2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์มาโนรี
1: เจ้าก็คือทางแผนกอุทธรณ์และขนส่งนี่เพิ่นก็แจ้งว่าวันที่29วันที่29พฤษภาคมหาวันที่1มิถุนายนนี่เริ่มแต่ 8:00 น. จนฮอดเช้า3โมงเนาะกันคืนเลย
2: เจ้า
1: ทางที่ใส่รถใส่ถนนสัญจรผ่านถนนเศรษฐาธิราชแต่สี่แยกไฟอำนาจอิ่มแปลงหาหอค้ำนี่นะแม่นให้ดีเลี่ยงการสัญจรถ้าบ่จำเป็นแท้ๆเพิ่นว่
2: าก
1: รณีประชาชนที่อาศัยอยู่เขตถนนเศรษฐาธิราชจะเข้าจะออกในเขตดังกล่าวนะจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่ให้แนะนำอำนวยความสะดวกให้เนาะละกะขอให้ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวนี่จอดรถของตนไว้ด้านนอกขอบเขตนอกเส้นทางดังกล่าวตามความเหมาะสมก่อนไปซอกจอดบนอื่นว่าง่ายซักกันว่าทราบที่เข้าใจง่ายนะ
2: แม่นแล้วเจ้า
1: เฉพาะวันนี้นะเจ้า
2: เจ้าเฉพาะรถเมย์ BRT เนาะแม่นสามารถแลนบริการได้ตามปกติก็เพื่ออำนวยความสะดวกการบริการให้ผู้โดยสารและการจัดงานมหกรรมแลนด์มาราธอนส่งเสริมการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้สื่อเพื่อเป็นอย่าง Run for our Forest เนาะโดยเฉพาะกับแม่นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
1: เจ้าเนาะแลนด์เพื่อป่าของพวกเขาและก็อากาศที่สะอาดและสั้นสัก
2: แม่นแล้ว
1: เพื่อจะให้ประตูโขงคักแน่ได้โนรีกายว่างั้นน่ะ
2: บุญท้องกระกายเมื่อวานนี
1: ่ประตูโขงมักง่ายเลยที่วันนั้นไฟแดงอีแปลงอะไร
2: แม่นแล้ว
1: มีเจ้าหน้าที่เพื่อนเอาเล็กไปกั้นแล้วบ่ให้เที่ยวแล้ว
2: แต่ว่าเริ่มแต่เมื่อวานนี่แหละได้ที่ว่าบุญน้องได้มาเมื่อวานนี
1: ้
2: 19โมง
1: เป็นเพื่อนก้าเขียม
2: เจ้า
1: ในระยะโครงการก้าเขียมกันแล้ว
2: กับภัยที่ว่าจะเข้ามาเส้นทางมโหสถเนาะก็แม่นลีกไปทางเข้มของเลี้ยวขวาได้เลี้ยวขวาไปทางของแฮมอมริเลยหรือว่าบางทางก็สามารถเลี้ยวซ้ายมาทางทงขันคำ
1: เจ้า
2: เป็น2ทางที่เราสามารถไปได
1: ้พอเส้นทางนั้นมันจะมีบูธหลายๆบูธที่เพิ่นไปวางแสดง
2: แม่นแล้ว
1: เพิ่นไปวางแสดงอยู่หั่นแล้วก็กิจกรรมต่างๆนี้แม่นให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าได้
2: เจ้า
1: แลนเพื่อสุขภาพแลนเพื่อปลาของเราแล้ว
2: เจ้า
1: วันนี้เฉพาะเมื่อกี้เราว่าวันที่29หาวันที่1เนาะ29พฤษภาหาวันที่1มิถุนายน
2: เจ้า
1: แต่เฉพาะวันที่31พฤษภานี่ท่านผู้ฟังเวลา 14:00 น. หา 20:00 นให้บรรดาทานขี่ไส้รถไส้ถนนหลีกเลี่ยงเพิ่มบางเส้นทางแบบนี้นะเมื่อกี้นี้มีเส้นทางเดียวที่เขาว่าเนาะ
2: แม่แล้ว
1: หลีกเลี่ยงเพิ่มในวันที่31พฤษภาคมนี่ก็คือเพิ่นจะมีการนำไส้เส้นทางในกิจกรรมแลนด์มาราธอนก็คือถนนเศรษฐาธิราชถนนล้านสร้างมหาหอค้ำและก็ถนนล้านสร้างไปอ้อมอยู่วงเย็นประตูไซส
2: ์
1: กับมหอค้ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนาะฮอดสี่แยกไฟอำนาจมโหสถแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาถนนเจ้าประงมฮอดวงเวียนหน้าโรงแรมอมรีฮัน
2: เจ้า
1: แล้วก็เลี้ยวขวาไปเพิ่นว่าอันนี้แม่นฮอดสี่แยกไฟอำนาจอิ่มแปลงแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนเศรษฐาธิราชสิ้นสุดอยู่ส่วนน้ำผุอันนี้แม่นเส้นทางที่เพิ่นจะใช้ในการแลน
2: เจ้าร
1: ายละเอียดเพิ่มเติมกับสามารถอ่านได้อยู่ทางเพจของพวกเขาก็ได้
2: แม่แล้วสำหรับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้ามาร่วมในงานเนาะก็ขอให้ไปจอดรถไว้ตามจุดที่เพิ่นได้กำหนดไว้แต่ละจุดต่างๆก็จะมีทั้งเดินหอวัฒนธรรมแห่งชาติแล้วก็จุดแคมป์ของก็คือส่วนเจ้าอนุวงศ์แล้วก็จุดแคมป์ของหน้าโรงแรมอมริแล้วก็จุดจอดรถอยู่หน้าโกดังแดหลายๆจุดที่เพิ่นได้กำหนดไว้เนาะขอให้ทุกท่านหรือผู้ขับขี่ว่าท่านจะไปเล่นบ่หรือเข้าไปร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้ก็เขาให้จอดรถอย่างเป็นระเบียบ
1: แล้วก็ศึกษาเส้นทางที่เพิ่นห้ามไว้ราคาอีกอันนึงสำคัญก็คือปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือว่าสัญญาณที่เพิ่นได้เตือน
2: แม่นแล้วสำหรับเวลาจะทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ของเฮา1ชั่วโมงเนาะเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอบใจมีรายการอีกครั้งนึงที่รับฟังรายการตลอดมามื้อนี้มาโนรีแก้วคุณบริษัทและบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปสั้นทันฟังข่าว
2: แขวงจำปาสักสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประสนแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าแขวงจำปาสักได้เริ่มประกาศสั่งตั้งตาแสงในวันที่13กุมภาพันธ์ปีนี้ตาแสงที่สั่งตั้งทำอิฐแม่นตาแสงสนามไซนครปักเซและสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงในทั่วแขวงในครั้งวันที่30มีนาปีนี้ทันตามกำหนดเวลาเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศผลสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงแม่นมากผลการจัดตั้งพันขยายที่ซี่น้ำของพรรคและรัฐบาลเข้าในการสร้างหักฐานการเมืองให้เข้มแข็งนักแน่นเพื่อรับประกันสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนตามทิศประชาชนฮู้ประชาชนปรึกษาหารือประชาชนเฮ็ดประชาชนติดตามกฎกาและประชาชนได้รับผลประโยชน์
3: ปัจจุบันนี้เขาได้จัดตั้งปฏิบัติในการประกาศสั่งตั้งตาแสงซึ่งตามมติของกรมประชุมส่วนกลางแม่นกับแม่นบ่ให้กายอยู่ในกลางปี2027ฉะนั้นแขวงจำปาสักพวกเขาก็ได้ค้นคว้านับแต่การเก็บกำข้อมูลว่าแขวงเขาจะมีจักตาแสงแต่ละตาแสงจะใส่ซื่ออีสังก็ได้เปิดขบวนการเผยแพร่มติคำสั่งต่างๆของส่วนกลางพรรคของรัฐบาลก็คือคำแนะนำของคะแนนการเกี่ยวของอย่างละเอียดนับจากคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงจนไปฮอดเอื้อนว่าห้องหน่วยงานอยู่ในขั้นแขวงและก็เป็นฮอดขั้นเมืองขั้นบ้านเพื่อให้ทั้งหมดการจัดตั้งพ่อแม่ประชาชนนี่เข้าใจก่อนว่าเป็นหยังจึงสร้างตั้งแสงจากนั้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกำแน่นพวกเราก็ได้วางแผนแต่งตั้งคณะผู้สอบเนาะแต่ก็มีคำแนะนำละเอียดเพื่อให้จัดตั้งปฏิบัติตามแผนผ่านการเฮ็ดคือแนวนั้นเฮ็ดแท้เฮ็ดว่านี่นะพวกเราจึงสามารถมาฮอดวันที่13เดือนมีนาพอจะได้เริ่มจัดตั้งประกาศตะแสงทับอิฐของแขวงจำปาสักในปี2026แม่นตะแสงสนามไซขึ้นกับนครปักเซซึ่งเป็นตะแสงทับอิฐจากนั้นก็กำหนดคาดหมายในมติของประชุมที่เป็นเอกภาพทั่วพรรคแม่นบ่ให้กายอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษาต้องสามารถประกาศตะแสงให้สำเร็จ100%โดยแบ่งคณะประจำพรรคลงซีนำแต่ละเมืองผ่านการปฏิบัตินั้นมาฮอดอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษา2026พวกเราจึงได้สำเร็จในการประกาศตะแสงทั้งหมด46ตะแสงสำเร็จ100%
2: ท่านอรุณไซสุนราชในฮู้ตื่มว่าสำหรับแขวงจำปาสักได้กำหนดสร้างตั้งตาแสง46ตาแสงภายหลังสร้างตั้งตาแสงสำเร็จคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้เอาใจใส่ยกระดับความเข้มแข็งด้านอุปกรณ์หับไส้งบประมาณและบุคลากรการสร้างตั้งกลไกต้องไปเคียงคู่กับการสร้างเงื่อนไขให้เคลื่อนไหวได้อย่างจริงจังย้อนเหล่านั้นคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้สุ่มใส่ประกอบอุปกรณ์โดยมอบรถจักร1คันคอมพิวเตอร์1ชุดให้แต่ละตาแสงพร้อมด้วยเงินสด50ล้านกีบต่อตาแสงรวมมูลค่า3ตื้อ200ล้านกว่ากีบและงบประมาณบริหาร91ล้านกีบต่อปี
1: สมภวันมวงไซอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: องตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
1: ์ผักข้าวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิทย์
2: แก้วเนาะอยู่บ้านหอมนะลูกในบ้านหอมเด้อ
3: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
2: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดสิบปลายแม่แล้วแม่กินนานแปลว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะจะกินแม่ปวดได้ลูกปวดตามของตาของหยังนี่น่ะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจะลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
3: โดย
2: เป็นมาซอยที่ว่าให้อันมาฟื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
3: หลายๆแม่ที่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิสพวกเฮาเนาะ

ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

เกิดเพียงกันลาหักสัตว์ลาหักเสียงเพียงลาวหักหีดของพระเพียรดีงามของสัตว์ลาวคำว่าสื่อเสียงดังกองฟ้าเป็นดังเสียงเพียงลาวมีรายการทั่วทานทินดินลาวเขาซาลือนิยมย่องหักสาหีดของเดิมเข้าวัฒนธรรมลาวบ่ได้ปะปอยเสียงเพลงเสียงลำหวานเย็นจ้อยเย็นจะจ้อยเข้าหัวใจซาดสีเหืองเมืองสีก้าวอาศัยพึ่งคนดีมีรายการซาดสีเหืองเมืองสีสีพึ่งผู้มีความหูอนุชนปัญญาบกู้เวียงหวังสิกายเป็นป่าพัฒนาบกเก่าสิเงียนหน้าบึงผู้ใดสุขสบายดีบินรายการสบายดีพ่อยแม่พลุงแม่ป้าอาวอาทุกผักส่วนสบายดี FC แฟนรายการทางเพจแห่งสาลาวสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook บ่าวไทย TPU ไทยมิวสิกขอบใจพ่อยแม่ทางบ้านที่ฟังแต่เสียงบ่ได้เห็นหน้ากระทาสิบดีเนาะที่ติดตามฟังทางวิทยุนะด้วยคลื่นความถี่ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อมื้อนี้น่าก็เข้ามาฮอดรายการเข้าสู่ในโหมดรายการสดๆอีกเติมเนาะในเวลาโอกาสบรรยากาศดีๆนะในมื้อนี้ก็ถือว่าฟ้าบ่ลมฝนบ่ตกแต่ว่าฟ้าอยากมืดๆบดๆจักหน่อยเนาะอีแม่เฮาเนาะทางต่างแข่งเฮาว่ากันจังได๋อยู่เขตใดท้องถิ่นบันไดสภาพดินฟ้าอากาศเป็นจังได๋น่าก็ทักทายสวัสดีแห่งหน้าใหม่เด้อก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้โคซกจะได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนนะครับบ่ได้ลืมบ่เป็นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการนี่แล้วขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ้ซอนิยมขอบใจห้านเท่าพันบอบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์จำนายโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขงกระดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแขงกระดมไซขอบใจห้านอีเมกูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องและขอบใจตัวแทนจำนายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงหบางห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในตอนนี้แล้วก็ขอให้สุขสบายดีนะซื้อได้ขายมันเจริญหุ่งเหืองทั้งธุรกิจการงานทุกภาคส่วนเลยนะเข้าสู่รายการของเบาไทยก็ถือว่ามีทั้งบทเพลงมวลๆออนไลน์หน้าไมค์ก็ไปนำเด้อที่เบอร์ทั้งหน้าไมค์ที่0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องส่งตอนนี้สดๆเลยเข้ามาได้นะเหมือนมีรายการเฮาติดตามและอยากออกนามใหม่อยากขอเพลงฟังซ่าหรือไวแบบใดก็มีเบิดมีรายการจัดให้ตามคำขอและก็คำครูเอาใจ FC เฮาผู้ที่มักฟังเพลงฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจเฉพาะส่วนภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมไปบำรุงสุขภาพให้ห่างไกลแข็งๆก็มีเบอร์ให้เด้อที่020-9829-4228 9829-4228กดสั่งซื้อได้เลยนะส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศเด้อรายละเอียดสรรพคุณอาหารเสริมมีหลายมีถึง6ประเภทอาหารเสริมเลยจำหน่ายในปัจจุบันนี้จำหน่ายโดยลองลิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะลองลิสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้ง6ประเภทอาหารเสริมพอพันสอบถามข้อมูลก่อนนะที่เบอร์ดังกล่าวเด้อหรือว่าจะโทรไปหาทั้งห้องการหรือโทรหาโคซุกก็ได้ในตอนนี้ก็โทรเข้ามานะทอมจะให้ข้อมูลไปฟังเพลงกันก่อนเพื่อมีแฟนรายการเฮาไปฟังเพลงกันก่อนแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงนี่ต้องได้ทักทาย FC ทั้ง Facebook กันหนึ่งมาแล้วนะขอบใจทั้งอนาบะสาวติบติบสบายดีสาวติบติบทั้งอุดมไซเดอร์สบายดีทั้งคำลาสุขวงสบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งภายในและต่างประเทศนะเข้ามาเบิ่งมาชมเพราะว่าบึงทางออนไลน์ก็ได้นะมื้อนี้ไปฟังเพลงกันก่อนสตาร์ทกันอยู่ที่ป่าไม้สดชื่นนะศิลปินต้นฉบับเพิ่นหรือว่าเป็นศิลปินรุ่นในตำนานก็ว่าแม่นทั้งอาจารย์กงลาวงสัมพันธ์เป็นผู้ค้ำห้องม่วนๆกันเจ้า

0: ข้าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์ขันจิตส้มน้ำลายให้เหลียวเบิ่งปองเด้อขันจิตเต้นขามห้องให้เหลียวเบิ่งน้ำขันจิตถามให้เหลียวเบิ่งหน้าขันจิตเข้าหาผู้ใหญ่ต้องมีสัมมาคารวะจัดไปหนึ่งบทเพลงเมื่อกี้นี้นั่นก็คือป่าไม้สดชื่นเสียงขับห้องจากทั้งศิลปินอาจารย์กงลาวงสัมพันธ์เพิ่นหลายๆท่านก็คงจะจืดหน้าจำตาฟังนำเสียงของเพิ่นเนาะกับบทเพลงนี้ก็เป็นในเพลงของเพลงปฏิวัตินะเพลงนี้ก็ถือว่าขับห้องหลายๆภาคส่วนมาห้องในเปิดในวันที่สำคัญแต่ว่ามื้อนี้รายการลองลิบเฮาเปิดสู่ฟังม่วนๆกันเนาะแล้วก็ภาคส่วนที่สนใจอาหารเสริมอย่าลืมเด้อมื้อนี้นะเฉพาะรายการที่โคสุกจัดท่านแล้วมันจะได้รับราคาพิเศษให้ถ้าว่าท่านได้ถือว่าสั่งซื้อในสมองที่โคสุกจัดแล้วจะได้ราคาพิเศษโทรไปหาเพิ่นโลดอยากได้อาหารเสริมบำรุงสายตาอยากได้อาหารเสริมลดพรไขมันอยากได้อาหารเสริมบำรุงผิวพรรณอยากได้อาหารเสริมเพื่อให้ระบบขับถ่ายดีๆอยากได้อาหารเสริมพยาธิยิงบ่หรือว่าปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันต่ำก็มีมดหน้าผักขาวทองมี6ประเภทหลากหลายผลิตภัณฑ์มาตอนมาฝากในแต่ละมื้ออ่าเฉพาะผู้ที่รักษาสุขภาพเด้คันเฮาเอาใจใส่กับห่างกายเฮาแล้วก็บ่ค่อยมักป่วยมักเจ็บดอกตื่นแต่เช้าออกกําลังกายเนาะกินน้ํานอนพักผ่อนเฮ็ดกิจกรรมต่างๆแนวทางที่มันเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงนี่นานเจ็บนานป่วยผักสวนนี่เด้อ่าคําแรงมาก็นอนพักผ่อนเนาะเล่นโทรศัพท์เบิ่งคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือดึกๆดื่นๆมาก็ต้องได้พักแต่พักส่วนนึงก็ถือว่าบ่หลับบ่นอนมันก็เสียสุขภาพเด้อแล้วก็ไปหากินแต่แนวมันทําลายห่างกายอีกตื้มอันนี้ก็พักส่วนนึงตั้งหากดอกอันนั้นก็ได้แต่ว่าได้ก็ยาเด้อให้ลดพรในทางที่มันบ่ดีต่อสุขภาพลดพรลงแม่นดีที่สุดล่ะในยามนี้ก็ได้สบายดีทั้งนางสาวกุมภามาลาคำสบายดีคำพรสุริพันธ์นะสบายดีเขาเบิ่งทางเพจแห่งซาลาวเข้ามากับฝากเบอร์โทรไว้ในกล่องคอมเมนต์ฮันถ้าว่าสนใจต้องการอาหารเสริมเนาะสบายดีทั้งจันทสอนจันทลานไซสาวจันทสอนจันทลานไซนะภาคส่วนทางทีมงานบริษัทสมิธสุดสันใดเพื่อสุขภาพก็มาเบิ่งสบายดีทุกคนเลยเด้อเข้ามาแล้วก็ให้ฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามรายการเป็นประจำปัจจุบันนี้รายการลองลิดพวกเฮายังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่คือเก่าเด้อคือเก่านะมาโหลดทั้งให้2ระบบเลยจะไปออกทางโทรภาพปกสนำออกทางสถานี FM 103พวกเฮานำอีกเด้อเข้ามาได้บ่เป็นหยังให้ข้อมูลโดยทั้งพนักงานห้องการเฮาจะโอ้จะล้มกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาร่วมโฆษณาสายหน้าไม้เฮาว่าก็จะได้มื้อนี้เข้ามาบ่ถ้าสายหน้าไม้อยู่คันเข้ามามาแล้วเด้อพี่น้องเฮาเด้อ0305787052อยากฟังเพลงอยากได้อาหารเสริมอยากได้ยามองลองลิดก็แม่นไปเอาอยู่ทั้งห้องการก็ได้แต่ว่าทั้งแขวงเสียงควงนี่มีแล้วเด้อในยามนี้เด้อห้านแม่กูดเด้อห้านแม่กูดเนาะอยู่ทั้งห้องห้องที่2ป

มีทั้งสองสูตรฮอนและสูตรหนาวฮันเมกูเดอร์ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางเนาะอันนั้นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะยามองเลยอันนั้นเพิ่นถือว่าฮับแต่ยามองอย่างเดียวนะท่านใดสนใจก็ยินดีคือเก่าน็อตแขวงใดเมืองใดสนใจต้องการจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ทูเข้ามาได้มาที่020-9829-4228นะศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเมื่อกี้ได้เปิดไปแล้วเนาะมีรายการเฮาเกี่ยวกับสปอร์ตเพิ่นนี่สปอร์ตแบบรวมๆแบบย่อๆกระทัดหัดแต่ว่าฟังแล้วได้เนื้อหาแม่นบ่แน่นอนเปิดสปอร์ตแล้วบ่พอโคซกต้องมาดำเนินต่ออีกนะเอามาอู้มาล้มกันให้มันได้ข้อมูลชัดเจนตึมนะเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแต่ว่ารับสายหน้าไม้ก่อนซะจะได้เพิ่นสิเครียดสับโอ้สารุปไปซ้ำบ่เป็นยังแต่ว่ามื้อนี้ไปได้เปิดเสียงโทรศัพท์ได้มีรายการโทรโทรมาได้เห็นอยู่เนาะไฟหุงขึ้นอยู่เด้อส่วนการแพทย์นครหลวงเมืองจันทน์ปักกิ่งเพิ่นบริการเกี่ยวกับในเรื่องของผ่าตัดต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อให้ฟรีๆเด้อบ่ได้เสียเงินจักกีบเนาะบ่ได้เสียเงินจักกีบได้เสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนส์แก้วตาเท่านั้นอันนั้นก็คือนโยบายพิเศษของเพิ่นเจ้าสบายดีโอ้ยสบายดีสาวหลวงเฮาบางสาวลีน่าบ่นี่คือสุงมวนเท่านั้นล่ะเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้ขอเพลงหยังอยากกอดอ้ายวันละ2นาทีหั่นบ่เออได้วันละ2นาทีได้ขอบใจสาวลีน่าสบายดีเอ้ยผู้สาวโทรมาแล้วคือสิเป็นไข่ยุงที่โคซกกันเป็นหนาวๆฮ้อนๆขอบใจเด้อสาวหลวงเฮาบางสาวงามเว้าม่วนนะทางภาคเหนือครับก็โดยเฉพาะแม่นหลวงเฮาบางเฮานี่ก็เขามาอีกเติมมีละกันเฮาซ้ำซาได้ฟังเพลงจังได๋เดี๋ยวสิโคซกก็สิเว้าเกี่ยวกับศูนย์การแพทย์ไปนําเนาะศูนย์การแพทย์พวกเฮามีเบอร์ให้เด้อมีรายการเฮาเด้อที่020-5755-4111 5755-4111เลข13ตู่จดไว้อีพ่อยแม่เฮาอยากมาผ่าตัดฟรีมาโลดในยามนี้เพิ่นยามเพิ่นมีบริการให้ยามเพิ่นใจดีแกเพิ่นใจให้มาบ่มีเด้เข้ามาโลดเนาะปัญหาเรื่องพยาธิทางดวงตาเด้อมาเสกมากวดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์บริการเอ้ยคักอีหลีมาโลดเนาะได้ยินว่าอีตาโคซกว่าท่านด็อกเตอร์อีสังก็สันด็อกเตอร์เสียเทียนปูเนาะแพทย์อาวุโสเชี่ยวชาญเรื่องดวงตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่มหาพลโลดเนาะมหาพลโลดอยู่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อกดไปหาเพิ่นโอล้มเพิ่นหรือว่ามาแล้วต้องการจะเพิ่นก็กวดก่อนแหละเนาะกวดก่อนโอ้หายแห้งหลายหรือบ่หายแห้งถึงขั้นผ่าตัดบ่หรือบ่ถึงขั้นผ่าตัดเพิ่นก็จัดการให้เด้ออีพ่อแม่ผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินได้ฮู้สึกว่าโอ้เป็นตาต้อเนื้อแล้วในยามนี้เป็นตาต้อกระจกแล้วเป็นตาต้อลมต้อหินแล้วเป็นพยาธิหลายแนวในดวงตาเดินทางมาเพิ่นจะจัดการให้ในยามเพิ่นมีนโยบายพิเศษผ่าตัดฟรีบ่เสียเงินจักกิบนะไปหาเพื่อนที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งสบายดีทั้งเบาบินเดียวเด้อโอ้สบายดีดนแล้วได้บ่เห็นเบาบินเดียวเข้ามาเบิ่งในเพจนะสบายดีทางน้องสายบินเดียวแขวงอุดมไซกำลังติดตามอยู่ตอนนี้เข้ามาแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะสายเงียบไปเติมละเดี๋ยวไฟพังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเพลงนี้ละแม่นเกี้ยวสาวบริคำไซศิลปินโชคไซโชคอำนวยเด้อมวนๆกันเจ้า

0: ซอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินแวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตะบอกสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแม่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15.30 จนถึง 11.30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ยาวๆกันเนาะสปอร์ตแต่ละสปอร์ตก็ถือว่าเปิดไปแต่ละจังหวะจังหวะแต่ละเป็นระยะระยะเด้มีรายการก็เป็นช่วงเป็นช่วงไปนะเพราะว่าตอนหน้าไปยังจะมีสปอร์ตของทั้งภาคส่วนตัวแทนจำหน่ายเด้เนาะก็จะจัดการให้แต่ละภาคส่วนก็ถือว่ามีพอได้เปิดให้เพิ่นเนาะก็ถือว่ายาวๆก็ไปเติมอีกเมื่อกี้นี้นะเป็นบทเพลงเกี้ยวสาวบริคำใสคักจังหวะลำวงได้ยินเสียงมันก็อยากเต้นอยากฟ้อนเดี๋ยวฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพลิดเพลินนะบางภาคส่วนก็เป็นโซเฟอร์รถแดกก็ได้ฟังเพลงแบบสไตล์ถูกใจได้ก็คักไปเลยนะฟังมวนนะขับไปฟังเพลงไปนำนะบึงเส้นทางไปนำบุเมนครับฟังเพลงมวนแล้วจีนอนมาได้นะมวนฟังยิ้มไปนำเลยลมกับแขกกับคนไปสั่งสรรสิ่งดีๆนะเป็นหน้าที่ที่เพิ่นรับผิดชอบนะเป็นซุปเฟอร์รถภาคส่วนหนึ่งก็เป็นเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเสียหญ้าสวนบ่หรือว่ายกหญ้าผักหอมปอบผักอีตอกอีตูหอมหลอกหอมลาบนะเขตล่องของล่องเงิมอยู่เฮือนอยู่ศาลเฮ็ดเศรษฐกิจพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เฮือนอยู่ศาลพอได้กินได้อยากก็ลุกไปลุกหญ้าไปนำฟังเพลงไปนำนะฟังเบิ่งอีตาโคศกเว้าปานตาเห็นเนาะโคศกนี่ก็ได้ว่าเสร็จภาคส่วนนี่ก็ตำฮูกอยู่เฮือนก็ได้นะเวียกลักก็คือการตำฮูกทักทอใหม่นะบ่ได้ไปใส่ดอกโคศกเอ้ยบ่มีเวียกงานบ่มีธุรกิจบ่มีใบปริญญาน้ำมูดอกมีแต่นั่งตำฮูกนี่แหละแปะๆอยู่นี่แหละว่าเสร็จบ้าอาชีพตำฮูกเนี่ยเป็นแห่งเป็นอาชีพสุดยอดแห่งความอดทนและมนาจิตใส่ทั้งสายตาถ้าใส่ทั้งความเขาเรียกว่าสมาธิเด้ภาคส่วนใจวกเวกบ่ได้เด้เนี่ยมันใจบ่เวกโอ้เส้นใหม่ขาดจะคือทิ่มเนี่ยบ่ได้เด้มันต้องได้มาต่อมาอย่างโอ้ละเอียดนะภาคส่วนนี้เด้อสมเสยนะคันดังฟังเพลงจิตติดตามรายการของสุกบ่โอ้อยากกดมาขอเพลงฟังอันนั้นสาวตำหูกท่าผัวเด้หรือว่าสาวตำหูกคอยแฟนสาวตำหูกอยากได้ผัวเด้ก็ว่ากันไปก็กดเข้ามาได้เด้อผู้สาวเด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลอีพ่อยแม่เฮาที่0305787052ตำหูกไปตำหูกมาเพราะว่ารู้สึกว่าเจ็บท้องน้อยจองเสแอลว่าสัตว์นะรู้สึกว่ารอบเดือนบ่มาว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนมันคือบ่เห็นมาบ่แม่นสิถือพาละว่าว่าซั่นบ้าผัวก็ยังบ่มีสิมาถือพาจะได้ว่าท่านอาจารย์โคศกก็เว้าไปรู้สึกว่าทางในบ่อยากดีบ่ได้แล้วว่าท่านไอ้บ่าวโคศกมีบ่อาหารเสริมดูแลสุขภาพทันยิงทั้งภายในหันมีบ่มีแน่นอนมีรายการโทรมาเด้อซื้อบัตรดับเบิลคลิกนี่ดับเบิลคลิกมีจำหน่ายประเภทแคปซูลเด้อมีปัญหาทั้งภายในเป็นวัยเข้าสู่วัยทองในโหมดของฮอร์โมนใกล้จะเบิดแล้วอาการงุดงิดง่ายใจให้ง่ายปัญหาผิวพรรณบ่พองบ่ใสเป็นกุกวูกกักว่าโกกวูกเกกเวกผิวบ่คักบ่แน่ปานใดมันต้องได้เบิ่งตัวเองแหน่เนาะทางในมันบ่คักทางนอกมันก็บ่ดีแล้วมันก็ตามกันไปคันเลือดลมแลนสะดวกผิวพรรณก็พองใสผู้เกี่ยวก็ได้ที่เป็นแม่เก่าแม่ใหม่หรือเป็นอีพ่อยแม่ที่กำลังรับสมรับฟังในตอนนี้แต่ว่าเมียบ่ได้ฟังแต่ว่าผัวนี่มีโอกาสได้ฟัง ก็เลยว่าคือพ่อสะดุ้งตื่นเลอขึ้นว่าเมียเฮาก็บ่สบายเด้ว่าซั่นเอาไปให้เมียเฮากินก่อนเด้อกดมาโลดได้ยามนี้นะที่020-9829-4228 9829-4228 เด้ออาหารเสริมเกี่ยวกับพยาธิหญิงโดยเฉพาะเลยจัดจำหน่ายแต่ลองเลือกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะอันเฉพาะภาคส่วนสาวตำหูกคันได้ฟังแล้วก็กดเข้ามาไอ้บ่าวโคศกก็ได้ฟังก็กดเข้ามาอยากซื้อให้ลูกให้เมียซื้อให้คนที่เฮาฮักรับประทานให้มันช่วงมันหายให้มันช่วงมันเซากับอากาศดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นก็แม่นยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทั้งหลังไมค์พนักงานเพิ่นก็ทาให้ข้อมูลเติมให้มันละเอียดนะอันนี้ก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมดูแลสุขภาพทันยิงเพิ่นดับเบิ้ลคลิกมีจำหน่ายแล้วหลักการพิเศษสุดๆและแม่นพวกเฮาหั่นส่งให้ฟรีๆเด้อส่งฟรีแต่ว่าเพิ่นว่ากดซื้อในสมมุติที่โคซกจัดเพิ่นว่าได้ราคาลดอีกได้ของต้นของแถมอีกบ่มีแต่แนวได้เพิ่นตรวจได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งของแถมได้ทั้งฟังเพลงได้ทั้งความงามภายในและก็ภายนอกอีกเด้ออีพ่อเมเฮาเด้ออันนี้ก็ถือว่าทั้งมีข้อดีทั้งพวกเฮาก็ยินดีให้ข้อมูลเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกมีจำหน่ายแล้วประเภทแคปซูลหับประทานดูแลสุขภาพมัดใจผัวซื้อหัวใจผัวปุ้ยผัวนี่ถือว่าประทับใจในความงามงามน้องงามงามตลอดกาลลูกสี่เลยยังงามอยู่โอ้อันตรายนี่ว่าอธิการดูแลสุขภาพมันดีจังซั่นได๋สุภาพสตรีเฮาควรเอาใจใส่เนาะมาไปฟังเพลงกันเติมมีรายการเฮาก็ได้เพลงต่อไปฮะละแม่นวันละ2นาทีว่าซั่นเนาะอันผู้สาวทั้งดวงเฮาบางขอมาแล้วก็จาตรีสัมพันธ์ได้เด้อทั้งอันแม่เวียงสอนก็ขอมานี่มักแฮงเพลงนี้จังได๋สิจัดให้เพิ่นเอาเป็นแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปเจ้า

0: อยากกอดอ้ายสักสองนาที
1: นะแต่ว่ากับเพลงนี้กับซื้อเพลงคือกันนั่นแหละแต่ว่าเพลงพเนจรออกจากเป็นสติ่งนิดนึงเพราะผู้คอได้กระหายกายอายุได้23ปีสบายดีทั้งมะนิลาพเนจรเด้อจ้าสบายดีเมื่อกี้นี่ทักทายสบายดีจันทราเจ้าสบายดีจันทราเนาะเพลงหยัง
2: บ่ม
1: ี
2: ม
1: ือใดสิบ่คือทอดคิดทอดผู้ใด
2: คนแก่มหาชนแ
1: ท้โอ้คือทอดไอ้บ่าวโคซกว่าติโคซกรายการใดเนาะทาง FM 103นี่เนาะ
2: เออเพลงนอนแก้วเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เ
1: จ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ
1: จ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ
1: จ้า
2: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจ้าสบายเส้นกันเจ้าเอาละสบายดีทั้งแม่มณีลาปากหวานน้ำแดงเมื่อกี้นี่จันทลานะบ่มีมือใดสิบ่คือทอดเมื่อกี้นี่ทั้งหลังไม้มณีลาทั้งบรรดาเพลงปิดลับหัวใจนำมาสัตว์เนาะแอบหักแอบมองแอบคล้องคอยวาสนาว่าสิได้เป็นลูกเป็นเมียเพิ่นหรือบ่ปิดลับหัวใจนะมักก็บ่กล้าบอกให้อยู่ในใจเสมอว่าเอาที่สบายใจทั้งเพิ่นละทั้งอันนะเจมณีลาเพิ่นหั่นก็ได้พี่น้องทางบ้านนาเพงเนาะบุญบังไฟนาเพงก็ผ่านไปแล้วเด้อาทิตย์ก่อนๆนี่ก็ถือว่าโป้บ่ธรรมดาเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมเฮานะยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มิตรรายการเฮาสอบถามเด้อเพราะว่าสุขภาพแต่ละท่านดีบ่คือกันนะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของสายตาสายตาบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดเบิ่งบ่ชัดเจนโฟกัสสิ่งของนี่ก็โป้มัวนะภาพนี่เป็นลายไปนะบางท่านก็เบิ่งไก่ผู้โจรอยู่เฮือนไก่ไก่ตัวเดียวกลายเป็นไก่3ตัวก็มีแล้วก็บาดปัญหาที่มันจุดเริ่มต้นง่ายๆก็คือเฮาสังเกตเบิ่งว่าสายตาเฮาเมื่อก่อนนี่มันแย่ก้นเข็มได้เด้เนาะก้นเข็มที่ว่าเฮาหยิบเครื่องนี่เฮาเอามาทดลองเบิ่งเด้อบ่ต้องใส่แว่นตาเด้บ่ต้องใส่แว่นตาบ่ต้องใส่เอียงเนาะอุปกรณ์ต่างๆบ่ให้ใส่เปิดออกแล้วก็เอาก้นเข็มมันมาจับเบิ่งแล้วไปเอาได้ไม่หยิบพันมานะเอาเป็นสีดําหรือว่าสีขาวก็ได้ลองเอามาแย่เบิ่งเนาะเอามาแย่เบิ่งก้นเข็มหั่นนะมันสิเที่ยงคือแต่เก่าบ่บางท่านมือนี่บ่สั่นมือนี่บ่สั่นแต่ว่ามันนี่อีกประเภทนึงมือหั่นสั่นนะอันนี้ก็ต่างหากเด้ออันนี้เอาตัวตาหั่นก่อนมือนี่บ่ได้สั่นนะก้นเข็มนี่ตั้งขึ้นแล้วเอาฝ่ายไปหยิบนี่แย่เข้าไปแต่ว่าเป็นอย่างมันจึงบ่เข้าย้อนว่าตาเฮามันฟางมันมัวมันเป็นภาพซ้อนเนาะเบิ่งแล้วเป็นภาพซ้อนมีหลายเหลี่ยมหลายมุมมองในการแทงบางท่านเนี่ยแทงทั้งๆท่านแทงลุมแทงข้างซ้ายข้างขวาเปิ้นไปเปิ้นมาบางท่านก็ใส่ยุทธวิธีในการแหลมด้วยเอาน้ำลายฝนคักๆจิ้มดีๆจึงสักคักก็ยังบ่เข้าอยู่แน่นอนแหละมีรายการสายตาทานผิดปกติเนาะจากที่เคยเมื่อก่อนนี่คมสัตว์โฟกัสสิ่งของดีแต่ปัจจุบันนี้ย้อนอายุหลายขึ้นย้อนปัญหาสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงเด้อเฮาต้องมาดูแลฟื้นฟูบำรุงสุขภาพทั้งดวงตากันน้ำแน่ภาคส่วนใดที่บ่เป็นหยังหั่นรับประทานไว้โลบ่เป็นหยังบ่ต้องคิดว่าโอ้ยถ้ามันเป็นก่อนจึงค่อยมารับประทานบ่อันนั้นเป็นการตัดสินใจผิดพลาดแล้วมีรายการเฮาเด้อไปคล้องคอยปัญหาเข้ามาสู่ตัวเองนี่บ่อยบ่มีแล้วเฮาต้องได้ต่อต้านมันไว้สู้ซนป้องกันให้มันมีเกาะกำบังนะเพื่อให้หยังเฮาเป็นเซฟตี้ไว้ในระยะยาวเด้นะการรับประทานอาหารเสริมอย่าลืมปัญหาเรื่องอาการที่มันจะเกิดขึ้นต่อหน้าไปก็มีอยู่4ประเภทเนาะก็คือ1ต่อเนื้อบ่ต่อลมบ่ต่อหินต่อกระจกบ่ที่มันจะเกิดขึ้นภาคส่วนที่เป็นมาแล้วก็ถือว่าต้องได้เข้ากระบวนการปิ่นปัวแล้วก็บำรุงรักษาเด้อผู้เสียงบ่เป็นนี่อย่าสู้ไปคล้องคอยมันมาเด้อบ่มาเลยแห่งดีนะ อันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำรุงร่างกายประเภททั้งดวงตาคอและลิ้นพาดมี31ใน1กับเนาะกล่องเพิ่นในปัจจุบันนี้พวกเฮาอัพโหมดใหม่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของกล่องอาหารเสริมคอลิ้นพาดเดอร์เป็นกับเป็นกล่องแล้วสบายระยามนี้มีเกี่ยวหันพร้อมบางท่านก็สิแปลกใจว่ามันคือกับเก่าอันเดียวกันนั่นแหละมีรายการต่างแต่ว่าเปลี่ยนโหมดสไตล์กับมันใหม่ซื่อเหลื่อมงามโอ้ยสไตล์หรูหราพรีเมียมเลยยามนี้สบายเนาะในการพกพาสะดวกสบายก็ขับทุนสรรพคุณยังคือเก่านั่นแหละนะยังเป็นระบบพาสคือเก่าเติมเต็มด้วยสูตรเข้มข้นคือเก่าเด้อมีรายการเฮาครับหาประทานเป็นประจำอย่าให้มันขาดกับการดูแลสุขภาพอาหารเสริมบำรุงสายตาคอลาลินพาสนะมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้จัดส่งให้ฟรีๆจำหน่ายโดยโรงเรียนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะไปฟังเพลงกันต่อมาแล้วจาตรีสัมพันธ์นะศิลปินสุกันสุริยวงศ์คำขอจากทั้งแม่เวียงสอนม่วนๆกันเจ้า

พิเศษเพลงนี้มอบให้แกทั้งสาวจันสมรจันทลานไซน้ำเนเดอร์ทีมงานบริษัทสมิทธ์สุดสนัยพสุขภาพน้ำเนเนาะฝากสอนนักกระไดติดตามทางเพจแห่งซาลาติดตามทางเฟซบุ๊กฝากไลฟ์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำทุกๆเบอร์ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์รายการล่องเล็ดจัดสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพและเพื่อความบันเทิงเอาใจผู้ดีแฟนรายการทั่วประเทศเลยจ้ะ

านต่ออีกหนึ่งบทเพลงบรรยากาศเฮาบ่มีมือใดที่บ่คือทอดเด้อทั้งสาวจันทราศิลปินล่าลูกมักนาวคนงามคำยิ้มหวานหวานมอบให้เจ้าหลังจากจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นสมงเราจะค่อยเข้ามาม่วนซื่นกันอีกหนึ่งสมงถัดไปเจ้า

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งขึ้นตื่มท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีฮู้ว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ห่างหากากเกียมจัดหลายกิจกรรมในนั้นมันกิจกรรมเฉลิมฉลองเล่าคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลนอกจากนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้สมทบกับห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นเต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายเพราะกีฬาแม่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและการพัฒนา
2: ในนามแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีตอนนี้อยู่ทางแขวงพวกเราก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเราเพื่อกาเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเราก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันหนึ่งที่สำคัญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานของพวกเราในปีนี้พวกเราก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเราจุดนับทางภาครัฐและก็เอกชนเพื่อตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงอันที่หนึ่งแล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเราได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลดังกล่าวต่อมานี้จะคิดจะทำนั่นเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าหลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนและติดพันตอนนั้นนี้การช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกียมการสอบเสียงเรือนสั้นจบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลุกจิตสำนึกและก็ให้พระเจ้ามีเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกระเกียมของพร้อมด้านต่างๆในการสอบเสียงจบสั้นเรือนสั้นดังกล่าวฉะนั้นนี่ทั้งเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้
1: หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีฮู้อีกว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะลงสุขโยหงเฮียนแห่งต่างๆทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดออกให้งานปลูกต้นไม้ใส่ตามขอบเขตโรงเฮียนเพื่อเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่เขียวงามที่ดีเป็นบอนให้ห่มเย็นซุ่มซื่นและอากาศสดชื่นพร้อมนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะเน้นให้โรงเฮียนกาเกียมสอบสิ่งในสั้นประถมศึกษาในท้ายเดือนนี้สั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในท้ายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้การสอบเสียงได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สมภวันมวงไซอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตา ตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับลึกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับลึกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
5: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไส้ศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันอกหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียกงานก็เมื่อยไว
4: ้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกลแล้วเป็นเท่าใดแน่พ่อ
6: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้นะก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้งั้นเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนางทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ

0: ทุกบ่มีเพื่อซะทุกบ่มีเสื้อผ้าฝ่าเฮือนดีก็ยังพอหิวฮู้อยู่เนาะทุกบ่มีผู้ซ่อนจักสินอนลีอยู่ใจใดพี่ละกันเอ้ยเข้าสู่รายการลองเลสกันต่ออีก1ชั่วโมงเด้อก็ถือว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายเฉพาะรายการลองเลสนะเพราะว่าในต้นชั่วโมง9ถึง10เนี่ยจะย้ายมาเป็น15 11โมงเด้อเพิ่นจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน6ต่อไปนะเพราะว่าโฆษกก็ได้เข้ารายการ15 11โมงพุ่นล่ะตอน9โมง50โมงนี่เป็นรายการทางสถานีเพิ่นนะก็ถือว่าเป็นระยะระยะไปแต่ว่าช่วงของโฆษกเบาไทยเลยมัน10ถึง11พุ่นเด้อเหลือเพียงแต่1ชั่วโมงเนาะเอาแต่1ชั่วโมงพอได้อาบคันพันขยายเวียกงานของทางบริษัทลองลิสพร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์รายการและเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาติดตามไปประจําทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดสดคือเก่าทั้ง Facebook คือเก่านะทั่วประเทศและก็บึงวิทยุออนไลน์ทั่วโลกเลยนะกับรายการลองเล็ดเริ่มกันวันที่1เดือน6พุ่นละ10โมงถึง11โมงในแต่ละมื้อไปพ่อกันส่วนมื้อวันเสาร์ฮาเลแมน1ชั่วโมง9:50นะวันเสาร์9:50เด้อมีแต่มื้อเดียวดอกวันเสาร์ฮาเลแมน9:50ทุกๆอาทิตย์ก็ได้เข้านั่นก็คือข้อมูลแจ้งเบื้องต้นกันเนาะกับผู้ที่ตามรายการแต่ละรายการของทางสถานีห้อย 3.7 ของพวกเฮาที่ออกอากาศในแต่ละมื้อเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการก็ยังคือเก่านะผู้อุปถัมภ์ก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักสรรสร้างรายการนะซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ้ซอนิยมขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์มสอนขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสอยู่ที่ตลาดน้ำงำห้านแม่กูดเมืองแปกแข่งเสียงขวงขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ที่เข้ามาห่วมนะสมองที่สองออนไลน์นำไม้กันต่อมีรายการเฮาทางทัศบาลีกันเข้ามาสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมโทรเข้ามาหน้าไม้ได้หรือว่าจะกดไปที่เบอร์020-9829-4228ได้เลยเด้อเป็นเบอร์ทั้งห้องการพวกเฮาเนาะสบายดี FC แฟนรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อวานนี้ก็หลายท่านบ่ได้ออกอากาศให้แต่ว่ามื้อนี้นี่โคโซกจะเก็บกำเอาข้อมูลออเดอร์ต่างๆมาเอามาว่าขอบใจลูกค้าให้2มื้อซ้อนเลยแหละนะมื้อวานนี้กับมื้อนี้นะจักหน่อยหลังจากได้ฟังเพลงนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็มีรายการเนี่ยเข้ามาแล้วจะรับสายน้ำไม้กันต่อเข้ามาได้ในรายการเด้อที่0305787052นะส่วนอาหารเสริมทั้ง6ประเภทก็คือกันนะจัดส่งให้ทั่วประเทศรับตัวแทนจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็แม่นสาขาทั้งนครปักเซเฮาและแม่นอยู่ที่ตลาดดาวเฮืองเด้อจะสบายดี
1: สบายด
0: ีเจ้าสบายดีเจ้าเอาเพลงอย่างน้อ
1: น้ำตาสาวเซโนจังละมุดพุทธบา
0: ละมุดพุทธบาน้ำตาสาวเซโน
1: ม
0: ีเจ้ามีเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
1: สนุกจังมีตะกำนาเรียนตะกันพลานาเรียนสอน
0: เจ้า
1: ตะดาวเลยพุทธเฮเบอร์ดาวอัพพุทธาดาวอัพดันมะนองจาตะดานันพวง
0: เจ้าขอบใจเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าสบายดีสาวแพงบ้านโนนแก้วเนาะสาวสวดอารมณ์ดีก็เข้ามารู้สึกเงาๆได้อยากฟังเพลงก็โทรมาเนาะฟังไปนำฟังเพลงอยากโทรก็โทรเข้ามาได้รายการพวกเฮายินดีเนาะให้โอกาสเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาได้โทรเข้ามาเป็นส่วนร่วมนะเพื่อว่าให้มันมีอรรถรสในการฟังเพลงและจัดรายการของโคซกในแต่ละมื้อ อาหารเสริมที่พวกเฮากำลังจะยกมาเว้ากันแม่นโมตินาผักข้าวทองเนาะตัวนี้แหละแม่นเพิ่นมิตรแฟนรายการกระถามกันหลายอยู่เด้เพราะว่าในปัจจุบันนี้มันอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะในช่วงก่อนๆนั่นน่ะแม่นเป็นไวรัสเนาะติดไวรัสพวกเป็นหวัดเป็นไอในสมัยยุคโควิด-19เข้ามาในยุคนั้นก็ถือว่าโอ้ยุ่งยากหลายเนาะเป็นทางเดินหายใจเนาะติดกันแพร่ลามกันไปเป็นวงกว้างเป็นระดับประเทศพุ่นนะสมัยนั้นเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่นี่มิตรรายการจะคิดว่ามันห่างหายออกจากพวกเขาไปได้มันอยู่ใกล้ๆเขานี่แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้กำเริบซื่อๆก็มีแต่ว่าพวกเขาต้องมีวิธีการป้องกันน้ำแดงเนาะเบิ่งติดตามเบิ่งนะเป็นวัดเป็นไอเป็นจายเป็นไข้เป็นหนาวต่างๆก็ต้องได้รักษาสุขภาพได้รักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยกรรมวิธีต่างๆนั่นแหละเพื่อให้ร่างกายเขามีภูมิคุ้มกันนะผสมประสานกับอาหารเสริมโมตินาผักข้าวทองเนาะสมุนไพรพื้นบ้านนี่สินค้าพวกเขาพร้อมส่งให้เลยราคาได้มันจับต้องได้เลยนะบ่ต้องไปวันไปคิดว่าโอ้แพงบ่ถามข้อมูลรถทั้งหลังใหม่นะพวกเขาพร้อมให้ข้อมูลกับราคามันบ่แพงได้มีรายการเฮาเด้อเพราะว่าเพิ่นมีสรรพคุณหลากหลายเพิ่นนี่แม่นเอิ้นว่าเป็นมหัศจรรย์สมุนไพรพื้นบ้านผักข้าวทองหรือภูข้าวทองนั่นหลายๆทางก็สิเคยได้ยินอยู่ดอกเนาะภูข้าวทองหรือผักข้าวทองได้มีเอิ้นว่ายุดไวรัสนะเสริมภูมิต้านทานลดพรการกำเริบต่างๆพยาธิบาดเหนียวต่างๆในร่างกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีของเพิ่นเนาะเฮ็ดให้ร่างกายเฮามีภูมิคุ้มกันได้ดีเด้คันภูมิคุ้มกันดีแล้วก็บ่มักเจ็บมักป่วยแล้วคนเฮาก็ดีและนี่ก็คือจุดดีของเพิ่นนะภาคส่วนหนึ่งก็โอ้ยมักป่วยมักเจ็บแน่บ่ค่อยสบายบ่เต็มห้อยในทางกายเฮ็ดหยังก็ไม่ได้อยากเจ็บอยากป่วยก็บ่ได้ละมีรายการเฮาเป็นนั้นเนาะสิไปเฮ็ดการงานใหญ่คือหมู่มันก็บ่ได้แล้วคันมักเป็นนั้นละแข้งขาก็บ่ดีกล้ามเนื้อก็บ่คักระบบอีหยังก็บ่เต็มห้อยคือหมู่นี่ก็บ่ก็สิไปเฮ็ดคือหมู่มันก็บ่เป็นละแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังตลอดยามใดก็ได้เฮ็ดหยังก็ย่านแต่เจ็บเฮ็ดหยังก็ย่านแต่ป่วยสิไปหาพักหานอนน้ำมูกยังเป็นวัดเป็นไอแล้วเอาไปเอามาแล้วบ่เฮ็ดหยังซ้ำนะร่างกายมันมีภูมิต้านทานดิเขาต้องได้ฝึกฝนตัวเองฝึกฝนล่อหลอมสภาพทั้งแนวคิดฝึกฝนล่อหลอมให้ร่างกายนี่แข็งแรงฝึกฝนล่อหลอมให้มีทักษะในการเคลื่อนย้ายโยกย้ายต่างๆให้มันมีความคล่องแคล่วนะเฮ็ดหยังทำหยังมันต้องว่องไวและทันใจบ่เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมานะเขาก็ต้องมีการดูแลฝึกฝนให้มันแข็งแรงเด้อมีรายการเฮาด้วยอาหารเสริมโมตินาผักข้าวทองลองเบิ่งเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลรับประทานนะมีสารสกัดที่ดีๆในส่วนผสมนะเป็นภูข้าวทองบริสุทธิ์เลยสูตรเข้มข้นสูตรเข้มข้น500มิลลิกรัมต่อแคปซูลมีรายการเฮาเนาะมีกรรมการผลิตที่โรงงานที่ทันสมัยมาตรฐานสากลสะอาดปลอดภัยเนาะดีต่อสุขภาพเด้อซื้อเต็มเพื่อในโมตินาผักข้าวทองนะบ่มีสารเคมีเจือปนบ่มีสเตอรอยด์นะกินคู่กับยาที่ท่านกินประจำวันได้สบายนี่บ่เป็นอันตรายต่อมักไข้หลังอีกนะมีมาตรฐานความปลอดภัยเลขที่อย.ที่ 13/1 17345 100014นะอันนี้ก็ถือว่ามาตรฐานให้ได้มีรายการเฮาเดอร์กับอาหารเสริมของลองเล็ดของเฮาไว้ใจได้นะกดสั่งซื้อได้เลยคอนเฟิร์มให้มันละเอียดนะให้มันละเอียดแมนของลองเล็ดแท้หรือบ่นะให้มันได้ข้อมูลดีๆแล้วจึงค่อยตัดสินใจและสั่งเพราะว่าคู่มือนี่คันสิเว้าเรื่องการแอบอ้างหมอต่างๆเนาะสวยไส้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสวยไส้โอกาสในการสวมหอยกับปัญหาต่างๆนี่ก็มีหลายนะมีหลายได้มีรายการเฮาเดอร์บางท่านก็สิได้เป็นได้เครื่องมาบ่แม่นตรงปกประเทศไปมันมาแต่ใส่อีกผัดว่าอีกมันบ่แม่นฮะแหละเฮาต้องได้ข้อมูลละเอียดมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีที่ไปที่มามีต้นสังกัดแฮมว่าล่ะมันจังค่อยสิได้ของดีๆไปกินไปรับประทานนะรับประทานแล้วก็ให้มันได้รับมากครับผลก็แนะนำไปให้พ่อแม่ทางบ้านเด้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของโรงเรียนของเฮา ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือดังที่มีรายการได้รับไปแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็ได้กระแจ้งกับไปแต่ละระยะระยะเนาะแล้วก็คือโมทินาผักข้าวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงนะดีต่อสุขภาพอย่าลืมปิดลับหัวใจกันต่อมีรายการเฮาตัวนี้เอา2เพลงซ่อนให้เลยซะนะเอา2เพลงซ่อนให้ปิดลับหัวใจและอีก1บทเพลงเลยแม่นน้ำตาสาวเซโนเอา2บทเพลงตามคำขอจ้ะ

ื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ

็ถือว่ามอบให้ตามคำขอแล้วเมื่อกี้ดีนะหวังว่าคงจะถึกใจทั้งสองสาวนะที่ขอมาขอมาแล้วก็ได้ฟังดูดิเนี่ยใจดีเนาะโคศกกระไดเอออาจารย์สมสะอาดผู้ละใจดีปล่อยมาเนาะเอาขอมามีรายการเฮาก็หน้าไมค์ก็ได้ดอกที่0305787052เด้อการที่ว่าเข้าสู่เรื่องของปัญหาสุขภาพกันต่อเรื่องสรรพคุณอาหารเสริมแต่ว่าอาจจะยกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มสาเนาะเพราะว่าโรงเรียนพอเฮานี่ก็มีสาหลายประเภทเด้อบ่แม่นสาสูบบ่ได้มีรายการเป็นสาดื่มเพื่อสุขภาพเด้อมีรายการเฮาเด้อให้เขาจะเข้าใจนะซามันมีหลายประเภทก็เอามาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็มี1แล้วมันซาบำรุงตับนะ2แม่นซาบำรุงปอดนี่3มีซายารีแพ้4ซาตีผลา5ซาเถาวัลย์เปียง6ซาคู่เอ๋อ7ซาแก้อาการปวดเมื่อยตามห่างกายตามกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นปวดแข้งปวดขาปวดตุนปวดตูต่างๆมีเนาะ7สาอย่าง1ประเภทกาแฟก็คือกาแฟถังเช่าเนาะบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันนะบ่มีส่วนผสมประเภทนมเทียมเด้อสาดีมีคุณภาพกาแฟดีต่อสุขภาพนะเลือกสมเลือกใส่มีรายการเฮาหลายประเภทลองดิพอเฮาจัดจำหน่ายอยากได้สาบำรุงตับกระโทเอาโลดเนาะจัดส่งให้อยากได้สาบำรุงปอดก็มาเลยเนาะมีรายการเฮาหลากหลายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมและเครื่องดื่มเนาะไว้คอยบริการให้ข้อมูลต่างๆโดยทั้งพนักงานบริษัทพวกเฮาเนาะโทรไปเพิ่นก็โอ้ก็ลุมกันก็จัดส่งให้เฉพาะมีรายการต่างๆแขวงก็จะผ่านขนส่งทั้งนครหลวงคำมันอยู่ใกล้นะขอบเขตบริเวณที่จะใส่พาหนะนำส่งให้ก็จัดส่งให้ด่วนเลยนะอันนี้ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจหรือพักส่วนหนึ่งต้องการจากผ่านตัวแทนนะก็โทรมาอยู่บ้านใดเมืองใดแขวงใดมีบ่นะเพราะว่าพวกเขาก็มี18สาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมในยามนี้ก็ถือว่าได้ขยายหลายสาขาเพราะว่าสินค้าก็เพิ่มขึ้นหลายนะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสาขายามองจังซี่เนาะตัวแทนยามองตัวแทนซาตัวแทนกาแฟตัวแทนอาหารเสริมแต่ละบ่อนมันก็มีหลายภาคส่วนที่โฟกัสสินค้าพวกเฮานี่เป็นประเภทย่อยไปนะปีกย่อยแจกใหญ่กันไปบ่ได้มันกลมรวมนะเฉพาะบางสถานที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนี่ก็กลมรวมเลยนะก็คืออยู่ห้านขายยานางเอกนี่ก็มันรวมเลยเฉพาะอาหารเสริมของพวกเฮานี่ก็ถือว่ามีหลายประเภทอยู่นะหันขายาแม่ยกจังสิก็มีเนาะอีกหลายๆภาคส่วนกระโทรเข้ามาเด้อมีรายการที่020-9829-4228 9829-4228เด้ออันนี้ละแม่นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มเนาะบางท่านก็ยังบ่ฮู้ดอกว่าการดื่มซาเนาะซานี่เป็นประเภทน้ำต้มประจำเฮือนว่ามันมีผลดีเอียงต่อร่างกายโอ้แน่นอนมีรายการเฮาดีหลายนะดีกว่าการดื่มน้ำธรรมดาอีกเด้อแต่ว่าบางครั้งบางทีเฮาก็ต้องได้แบ่งกาละโอกาสให้มันถูกนะในช่วงใดที่เฮาจะดื่มในช่วงใดที่เฮาจะดื่มน้ำเปล่าน้ำละล่าหันนะส่วนเฮาจะดื่มซาเฮาก็ต้องเบิ่งนะตอนเช้าบ่ดื่มซาร้อนๆอุ่นๆจังซี่เด้บ่ช่วยให้สุขภาพระบบขับถ่ายดีๆหรือว่าจะดื่มตอนแรงตอนสวยอันนี้ก็แล้วแต่เฮาก็ต้องได้เบิ่งจังหวะมันนะแต่ว่าเฉพาะภาคส่วนที่มักเล่นกีฬาแต่ว่าอันนั้นบ่แนะนำให้ดื่มพวกน้ำต้มสมุนไพรเถอะต้องดื่มน้ำละล่าในเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกเหงื่อออกหลายๆเล่นกีฬาต่างๆเล่นฟิตนอกฟิตเนสอีหยังก็อย่าเหงื่อออกหลายๆอย่าเฝ้าไปดื่มเครื่องดื่มประเภทกระตุ้นประเภทมีสารต่างๆเข้าไปเถอะให้ดื่มน้ำละล่านี่แหละก่อนเนาะอย่าเฝ้าไปดื่มน้ำต้มน้ำซาอย่าเฝ้าดื่มนะให้ดื่มน้ำนาล่าน้ำบ่ให้มันเย็น

เกิดแล้วก็บ่ให้ฮ้อนเกิดน้ําพอดีพองามในเวลาที่เฮาเล่นกีฬาออกกําลังกายเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนอยู่ซานก็คือกันแดดก็กะฮ้อนๆนี่ไปตุ้นใส่น้ําเย็นๆบันเดียวนี่โธ่น็อกได้มีรายการเฮาอันตรายเด้อนะถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะบางท่านนาทีผ่านมาก็ได้ย่อนกันนําตัวเองเข้าไปตูนน้ําบันเดียวกินน้ําเย็นบันเดียวโอ้อันตรายแต่ว่าดื่มน้ําอลาก่อนเนาะการดื่มซามีรายการเฮานะเป็นซาเขียวเป็นซาแห้งแห่ซามักเนาะซาที่สั้นดีก็คือซาคู่เอ๋อนี่มีรายการก็จะเคยได้ยินเนาะเมื่อก่อนนี่บริษัทโลเลตนี่เมื่อ 7-8 ปีหลังนี่ก็คู่เอ๋อนี่ถือว่าจำหน่ายแต่ว่าอันนี้กลับคืนมาในโหมดใหม่สไตล์ใหม่อีกเนาะหับประทานง่ายพกพาง่ายในยามนี้เป็นจอกมาเลยเนาะโอ้คักมีรายการเข้าถึงข้อมูลได้ทางอนาเพจของลองลิดเลเดอร์อยากเห็นกล่องเพิ่นเนาะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาพิมพ์ใส่หน้าเฟซของท่านเข้าไปบึงอยู่ในเพจของลองลิดพวกเฮาโหลดซาแต่ละประเภทอยู่หั่นเนาะเพราะว่าการดื่มซามันต้องอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะช่วยเพิ่มเผาผลาญพลังงานไขมันแคลอรี่ลดพรความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนะควบคุมน้ำตาลในเส้นเลือดช่วยให้ร่างกายสดชื่นผ่อนคลายนี่หมอหลักๆมันเนาะที่สำคัญก็คือมันมีสารต้านอนุมูลอิสระนี่แหละนะดีนะอันที่สองมากันมันควบคุมน้ำตาลในเส้นเลือดและน้ำหนักนี่สามมาแล้วมันส่งเสริมสุขภาพทั้งหัวใจได้ดีสี่มาแล้ว ดูแลเบิ่งเรื่องของน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะแล้วกับประเด็นสุดท้ายก็คือบำรุงสมองนะผ่อนคลายเรื่องของอารมณ์นะมีกันมีเรื่องของอารมณ์ก็มีส่วนในการดื่มซาผ่อนคลายดินะอันนี้ก็คือลักๆของการดื่มซาดื่มซามันได้ประโยชน์แบบนี้นะแต่ว่าสรรพคุณของแต่ละประเภทซามันก็มีความแตกต่างกันเนาะก็ถือว่ามีรายการอยากได้ซาประเภทใดก็โทรมาเด้ออยากได้ซาบำรุงตับอยากได้ซาบำรุงปอดบ่ลักๆกับปัจจุบันนี่ก็ผู้สูงอายุผู้ที่มักมีปัญหาเรื่องของอาการเมื่อยเนาะเมื่อยล้าต่างๆนอนกะไปกินเหล้ากินยากินยังหลายอย่างตับอ่อนเพลียตับบ่สมบูรณ์ตับเฮ็ดเวียกบ่คักหลายอย่างนี่เฮามันก็ต้องได้เบิ่งแยงได้เพราะว่าตับนี่มันเป็นอวัยวะอันดับ1ของร่างกายเนาะทุกๆประเภทอย่างกับยาดอกมันต้องได้ผ่านตับเพราะว่าตับบ่เฮ็ดเวียกแล้วมันโทอยากนักจักหน่อยแล้วผูกเกี่ยวก็ได้ก็เบิ่งคืนเด้อสังเกตเบิ่งนะเฮาต้องได้บำรุงเพิ่นแดตับก็ได้ก็โทรมาเด้อมีรายการเฮาเด้อมีหลายประเภทลองเล็ดของเฮานะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะโทรเลยมีรายการของเฮาพร้อมให้ข้อมูลเจ้าไปฟังเพลงกันเติมอีกในเบรกที่2นี่ก็ถือว่าเอากันทีๆจักหน่อยนะเพียงเจ้าคนเดียวนะศิลปินเวียงอนุสัยคิดอ่อนและดวงดาวน้อยแดนสวัสดิ์มันมวนกันจัง

0: ซอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินเว่เสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสานกับเสียงเพลงมวนๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงจะถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรดกหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ห้านปิงแบ้สรยมบรรยากาศเฮาเด้อ1อีก1ผู้อุปถัมภ์รายการก็ถือว่าได้เข้ามาอุปถัมภ์ในช่วงท้ายๆนะกับประยกมาเว้ามาว่ากันเติมเกี่ยวกับเรื่องของห้านอาหารซอยนิยมนะห้านที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกลักษณ์ก็คือเมนูปิ้งแบ้เพิ่นนะก็แนะนำมีรายการเฮาท่านใดที่ว่าสนใจต้องการอยากรับประทานนะอาหารประเภทนี้กับไปโรดเดอร์มีรายการเฮาเดอร์นะพาพี่พาน้องพาเพื่อนมิตรหมู่กองหลังจากแล้วกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญต่างๆอยากปกปักสังสรรค์โอลมปรึกษาปัญหาต่างๆแต่ว่านัดพบกันอยู่ที่ห้านปิงแบ้ซอยนิยมมันก็ได้บ่เป็นหยังเพิ่นยินดีสถานที่กว้างขวางมีบริการต่างๆมีเครื่องดื่มเครื่องยังครบวงจรกลางค่ำกลางคืนมาก็มีวงดนตรีนะไว้คอยบริการทั้ง2ช่วงช่วงฟุก2และเสพสดอีกตอนดึกๆมาก็ถือว่าหลากหลายบรรยากาศนะก็แนะนำไปนะเพิ่นมีหลายสาขาในปัจจุบันที่เพิ่นก็ขยายสาขาไปพูนทั้งเมืองนาสายทองพุ่นไปทางอันหน้าซ้ายเหนือพอดีมีในการเฮาเด้อเดี๋ยวเพิ่นก็จะเปิดใหม่แล้วฮะในการก้าเกียมตอนนี้กำลังนำเครื่องเสียงระบบต่างๆเข้าไปก็แจ้งมาทางเมสเจอร์ของเบาไทยอยู่6 สาขาสาขาหนึ่งมันพุ่นละทั้งเส้นทางของทั้งเส้นซอดไปทางเมืองสังทองนะทั้งนะบ้านจันสว่างทั้งหนองแตงเด้อสาขา2อันนั้นเนาะสาขา1เฮาอะไรมันอยู่นี้อยู่ห้วยหงเส้นทางเมลาเด็กสาขา3ในเมืองอยู่ทั้งนะบ้านเสียงดาเมืองสีเมืองไสเศรษฐาสาขาที่4เลยมันเพิ่นกำลังปรับปรุงเนาะแล้วก็สาขา5แล้วมันอยู่พุ่นอยู่ทั้งนะลักษ์23บ้านโคกศิวิไลนั่นคือเอิ้นว่าซอยนิยม5นะซอยนิยม6แล้วมันอยู่ทั้งเมืองนาไสทองใกล้จะเปิดแล้วนั่นก็ได้แต่ในบุกเบิกไปหลายสาขาในหลายๆเขตในปัจจุบันนี้เนาะในชื่อว่าห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมหรือว่าห้านอาหารซอยนิยมเนอครบเครื่องเรื่องของอาหารอันแซ่บๆเมนูเด็ดๆเนาะผสมประสานกับสีมือของแม่ครัวมากประสบการณ์ไว้ใจได้มีการเฮาเด้อแนะนำไปโลดที่ห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมทั้ง6สาขาโทรไปที่เบอร์020-7734-8824นะอันนั้นก็แม่นห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมเปิ้นเข้ามาอุปถัมภ์รายการนะก็ขอให้เพิ่นโชคมันนะกิจการมั่งมีเจริญรุ่งเรืองไปนะเคียงคู่ไปกับรายการพวกเฮาจะได้กระยามีรายการเฮาเด้อแนะนำให้เฉพาะในมื้อวันที่1เดือน6ในมื้ออื่นมื้อหือนี่เนาะก็ถือว่าโอ้หลายๆท่านก็แม่นมื้อนี้หลายโรงเรียนก็ถือว่ามีการจัดงานวันเด็กสากลวันที่1เดือน6ขึ้นนี่บางบอนก็จัดแล้วบางบอนก็ยังบ่ได้จัดบางท่านก็สิเป็นอาทิตย์หน้าบางท่านก็สิเป็นนี่แหละเนาะอาทิตย์นี้ก็สิแม่นหลายโรงเรียนอยู่นะโรงเรียนเด็กอนุบาลประถมมัธยมต่างๆก็ถือว่าเป็นวันเด็กน้อยสากลมาซะทั้งไปเนาะเพราะว่าเป็นวันที่สำคัญเนาะให้เครดิตแก่เด็กน้อยดิวันเด็กเนาะเพราะว่ามันมีตำนานมันมามันมีประวัติการเป็นมาเด้มีรายการเฮาวันเด็กสากลนี่แต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยจะจัดขึ้นบ่คือกันนะวันทีจะบ่ตรงกันนะบางท่านก็สิเอาเป็นวันทีนั้นบางท่านก็สิวันทีนี้เห็นบ่เ มันบ่คือกันนะแต่ว่าเพิ่นโดยการก่อตั้งขึ้นมานี่เป็นต้นกำเนิดขึ้นมาในปีพ.ศ. 2497นะโดยองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะเป็นผู้ก่อตั้งกำเนิดขึ้นเด้อเป็นผู้ตั้งให้นะก็คือ UN ก็คือสหประชาชาติผู้ตั้งให้เด้อชื่อฟังแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ไสประวัติการเป็นมามันมาได้แหน่แม่นนะเพราะว่าเป็นทาง UN เพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งและกำเนิดเกิดขึ้นนะเป็นผู้สร้างให้เป็นวันเด็กสากลเพราะว่าจุดประสงค์และเป้าหมายของเพิ่นเนี่ยแม่นให้สิทธิของเด็กน้อยนะแล้วก็ความเป็นอยู่ในการคุ้มครองสิทธิเนาะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญได้มีรายการเฮาเด้อสำคัญอันนี้ก็ถึงว่าเป็นยกให้เป็นมือที่สำคัญและเป็นวันเด็กน้อยสากลแต่ว่าในประเทศลาวเฮาเนาะก็ถือว่ายกเป็นวันที่1เดือน6นะก็เป็นเดือนมื้อื่นนี่แหละนี่นะเดือน6นี่แหละเริ่มสตาร์ทกันแหละบางท่านก็เฮ็ดกิจกรรมบางท่านก็สิพาลูกพาเต้าไปเที่ยวยกสูงลูกเต้าแล้วก็ครอบเพื่อนว่าขวัญและกำลังใจของลูกหลานเฮานี่แหละนะบางท่านก็พาลูกไปเที่ยวบางท่านก็มีของขวัญให้เนาะอันนี้ก็คือการเฮ็ดให้ลูกเต้าเฮามีขวัญและกำลังใจเพราะว่าเด็กน้อยทั่วโลกนี่มันมีก็เอิ้นว่าโอกาสบ่คือกันนะโอกาสบ่คือกันบางท่านบางลูกบางหลานก็มีโอกาสได้ศึกษาเฮียนบางเด็กน้อยเนาะเกิดมาแล้วก็บ่มีพ่อมีแม่สมมุติว่าเนาะเป็นลูกกำพร้ากำพร้อยบางท่านก็บ่มีเงินมีคำนิกศึกษาเฮียนบางท่านก็ตกในสนชั้นทุกข์ยากบางท่านก็ถือวิบากกรรมหลายอย่างคือเอิ้นน่ะมันบ่คือกันเนาะแต่ทั่วโลกเฮาก็ได้ก็สังเกตเบิ่งติดตามเบิ่งข่าวต่างๆเด้ออันนี้ก็เป็นตาอีต้นบางเขตบางอันนั้นบ่อนก็ได้อันนี้ก็เข้าใจเฮาต้องได้เห็นความสำคัญของเด็กน้อยได้นะเห็นแล้วก็ต้องได้เบิ่งได้ฮักได้แพงได้ก่อสร้างได้ดูแลเขานะอันนี้เพิ่นถือว่าได้ยกมันเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับโลกเลยนะวันที่1เด็กน้อยที่1สากลนี่ได้วันที่1เดือน6นี่เป็นวันเด็กน้อยสากลเด้ออันนี้เพิ่นถือว่าสร้างขึ้นมาให้มันเป็นวันที่สำคัญให้เครดิตก็เด็กเนาะให้ความสำคัญแก่เด็กเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กน้อยเด้ให้สิทธิของเขาเนี่ยอันนี้ก็คือโอ้ขันจะเว้ามาแล้วก็ลูกหลานบางท่านนี่ก็ปล่อยวางเด้นะบ่มีการถึงบ่ได้ทําได้เฮียนแด่เนาะอาก็ขอให้ทุกท่านเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เนาะเฮาได้สร้างเขามาแล้วก็ต้องได้ดูแลเขาอย่าได้ทิ่มได้ปาเขาเนาะอันนี้ก็ถือมืออื่นมื้อหือนี่แหละวันที่1เดือน6เด้อขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจในรายการเฮาอยู่ดีมีแฮงเนาะฮักลูกฮักเต้าการไปกันมาให้มีสติโอ้ใจพรให้ทั้งพ่อและลูกครอบครัวทุกท่านนะอยู่ดีมีแฮงอย่าเจ็บอย่าจนตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่สิทธิ์สอนลูกเต้าเฮาเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นจัดวันเด็กอยู่โรงเรียนเด้นะมีของตอนของฝากก็ถือว่ามอบกันแล้วมันใบย่องๆใบหยังก็ถือว่ามอบให้ลูกเต้าเฮาในยามนี้ก็ให้ขวัญและกำลังใจเขานะเอาในโอกาสวันที่16นี่ก็ในส่วนนี้ก็จักหน่อยเบิ่งโคซกสิซอกเบิ่งเพลงกันนะวันเด็กมีบ่เบิ่งก่อนได้จะเปิดมีอยู่ดอกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวทานไอซอกให้เดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนซะเพลงนี้เลยแม่นเถียงเพลงนี้แม่นตังไว้ฮักตังไว้ใจตรงกันเนาะเอาเป็นศิลปินทั้งงาแสงอภรณ์เพลงนี้จบแล้วจะค่อยสิซอกเพลงอันนะวันเด็กมาเปิดสู่กันฟังจ้ะ

ก็ถือว่าปิดท้ายรายการให้ในมื้อนี้นะมาฟังเพลงวันเด็กสากลกันต้อนรับลูกๆหลานๆเฮาในมื้ออื่นมื้อขอให้ลูกเต้าแข็งแรงเป็นลูกเต้าที่ดีฟังเพลงม่วนๆกันเนาะลูกเนาะ

ก็ขอให้วันเด็กมืออื่นมือให้อยู่ดีมีแฮงเด้อลูกเต้าหลานๆทุกคนเนาะอยู่ดีมีแฮงก็ถือว่าช่วงนี้เวลาพวกเฮากับเบิดแล้วนะเหลือเพียงแต่5นาทีสุดท้ายกับรายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฟังเพลงปิดท้ายอีกเติมเนาะเป็นเพลงวันเด็กคือเก่าเด้อมีรายการเฮาเด้อมื้อนี้ยกสูงลูกหลานเฮาเนาะมื้ออื่นมันเสาร์มื้ออื่นแม่นละเนาะมื้ออื่นมันเสาร์แม่นละเพราะว่าจะเป็นชั่วโมงนึงเนาะมื้ออื่นเด้อ1ชั่วโมงก็ถืออาจจะมีรายการพวกเฮาได้ 9:00 น 10:00 นมื้ออื่นเนาะแล้วก็ในวันจันทร์พบกันอยู่ที่วันถืออยู่10โมงหา11โมงเริ่มกันแต่ว่าเวลาที่9โมงนี่จะตัดออกนะแล้วก็พวกเราจะย้ายไปที่10โมงหา11โมงเด้อในมื้อวันจันทร์พอจึงว่ากันใหม่พบกันในระบบ FM คือเก่านะขอบใจทานสมสะอาดขอบใจลูกค้าทุกท่านที่ซื้ออาหารเสริมทุกประเภทจัดส่งให้ทั่วประเทศแล้วเด้อแล้วก็หลังจากเพลงนี้จบแล้วต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทโลจิสติกส์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักเนาะแล้วก็ขอบใจทั้งอนาทีมงานพี่น้องทั้งบริษัทสมิธเปิ้ลนะทั้งภาคส่วนทั้งสุดสำนักเพื่อสุขภาพนะที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆบางท่านจะได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในต่อหน้าไปถ้าว่าเป็นไปได้เนาะอันนี้ก็ต้องแสดงความดีใจนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกภาคส่วนที่เข้ามาติดตามทั้งเพจและก็ทั้ง Facebook ของโคสุกนำเนาะมื้อนี้เวลาเบิดเวลาต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: คอยคอยคอย
1: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข่าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งขึ้นตื่มท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพุงสลีฮู้ว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ห่างหากะเกียมจัดหลายกิจกรรมในนั้นแม่นกิจกรรมเฉลิมฉลองเล่าคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลนอกจากนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้สมทบกับห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซืนเต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายเพราะกีฬาแม่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและการพัฒนา
3: ในนามแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีตอนนี้อยู่ทางแขวงพวกเราก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเราเพื่อกาเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเราก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันหนึ่งที่สำคัญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานของพวกเราในปีนี้พวกเราก็ได้กาเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเราจุดนับทางภาครัฐและก็เอกชนเพื่อตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงอันที่หนึ่งแล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเราได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลดังกล่าวต่อมานี้จะคิดจะทำเป็นเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าหลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนและติดพันตัวนั้นนี้การช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกี่ยมการสอบเสียงเรือนสั้นจบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลุกจิตสำนึกและก็ให้ข้าเจ้ามีเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกระเกี่ยมของพร้อมด้านต่างๆในการสอบเสียงจบสั้นเรือนสั้นดังกล่าวฉะนั้นนี่ทั้งเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้
2: หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพุงสลีฮู้อีกว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะลงสุขยูหงเฮียนแห่งต่างๆทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดออกให้งานปลูกต้นไม้ใส่ตามขอบเขตโรงเฮียนเพื่อเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่เขียวงามที่ดีเป็นบอนให้โฮมเย็นซุ่มซื่นและอากาศสดชื่นพร้อมนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะเน้นให้โรงเฮียนกาเกียมสอบสิ่งในสั้นประถมศึกษาในท้ายเดือนนี้สั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในท้ายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้การสอบสิงได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สมภวันมวงไซอ่าน
4: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจุดเลยเนาะ
5: อย่างไรแม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
4: จู่แล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
5: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล
4: เออแม่นได้เนาะ ปีกไก่นี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจุดป่าแบบซาไซยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซ่อนหลันลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
5: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
4: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
5: แม่นมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
4: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
0: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

บายดีท่านผู้ฟังมิตรไร้การที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับไร้การเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ออกอากาศที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la application Lao National Radio รวมถึง Facebook AM 567 กิโลเฮิรตซ์สำหรับมิตรรายการที่สะดวกฟังผ่านระบบ AM หรือว่าขอบเขตใดฟังระบบ AM ได้นอกกระแม่นหมุนฟังได้ที่คลื่น AM 567กิโลเฮิรตซ์อันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้แด่เนาะสำหรับมื้อนี้มาพบพ่อมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านมงเวลาที่หลายๆคนพักเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงโดยเฉพาะแล้วหลายคนนี่กากินข้าวไปน้ำฟังรายการไปพร้อมเวลา11โมงถึง12โมงนี่เป็นเวลาหลายคนห่างหากะเกียมเนาะกินข้าวเที่ยงบางคนกาประมาณ12โมงจังค่อยได้กินก็ซกบี้บางเทื่อนี่กินก่อนจะฮอด11โมงบางเทื่อกะหลังจาก12โมงจังค่อยได้กินเนาะเพราะว่าบางครั้งกะแม่นหลังจากดำเนินรายการแล้วจังค่อยได้ไปกินข้าวสำหรับผู้ใดที่ว่ามีมงผักแบบนี้อย่าลืมตอนเช้ากินข้าวเช้าก่อนเนาะก่อนที่สิไปเวียกไปงานหรือก่อนที่สิไปโรงเรียนน้องๆหลายคนบางคนบ่ได้กินข้าวเช้าเวลาไปโรงเรียนตอนทําอีฐานอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยบ่มีสมาธิในการเรียนฮอดประมาณ11โมงก็หิวข้าวเที่ยงแล้วมื้อเช้านี่บ่ได้กินข้าวเนาะบางคนก็ได้พักเดมีพักผ่อนตอนประมาณ10โมง10โมงครึ่งก็ได้ซอกแนวอยู่แนวกินเนาะสำหรับการไปโรงเรียนบางคนก็บ่ทันกินข้าวเช้าติดต่อกันหลายปีแล้วก็โอ้ยกลายเป็นว่าลืมเคยไปแต่ว่าลืมเคยไปหันอากาศทำลายสุขภาพคือกันบางคนเจ็บกระเพาะเป็นกระเพาะลำไส้ตั้งแต่อายุยังน้อยย้อนว่ากินข้าวบ่ถูกต้องตามโมงตามเวลาบางเทื่อหิวแล้วยังบ่ได้กินบางเทื่อรู้สึกนาว่าโอ้ยตัวเองบ่หิวแต่ว่าร่างกายต้องการได้ทุกทานร่างกายต้องการสารอาหารเนาะตื่นเช้ามาร่างกายเฮาต้องได้เคลื่อนไหวต้องได้ใช้พลังงานร่างกายต้องได้ใช้สมองร่างกายก็ต้องการสารอาหารนี่แหละไปรอเลี้ยงแม่นหรือบ่เพราะฉะนั้นอย่าลืมกินอาหารให้ถูกโมงถูกเวลาหิวแล้วก็ต้องได้กินคันว่าหิวแล้วป้าให้ตัวเองหิวนะสิเฮ็ดเวียกก็รู้สึกว่าบ่มีสมาธิเฮียนก็บ่มีสมาธิจดจ่ออยู่หั่นแหละว่าโอ้ปานใดสิเลิกเนาะปานใดสิได้พักเนาะปานใดสิได้ไปกินข้าวสิได้ทุกทานคันว่าปล่อยไปหลายมื้อหลายวันหลายเดือนหลายปีก็มีผลกระทบต่อสุขภาพอีกเอาอันนี้ก็ขอฝากไว้แด่และสำหรับการกินอาหารก็ขอให้ทุกท่านเลือกกินอาหารที่สะอาดสุขดีเป็นอาหารปรุงแต่งใหม่บ่ค้างคืนไว้นอคันว่าอันใดบูดเน่าแล้วก็บ่ต้องกินเสียสุขภาพเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิถกท้องและอีกอย่างนึงก็บ่ได้คุณค่าทางสารอาหารอันนี้ก็คือฝากไว้กับทุกท่านเนาะตอนต้นรายการโคซกบี้ขอพาทุกท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นกับ2เพลงจากรายการเพลงก่อนเที่ยงมอบให้

เจ้าไปไตดำล้ำพันเนาะเป็นเสียงห้องของอารุณีดาราวงศ์ฟังให้ทุกท่านได้หับฟังกะมนม่วนเนาะทุกท่านเอาเสียงห้องศิลปินยิงศิลปินสายสลับไปในรายการมื้อนี้แหละแต่ว่าระยะละสองเพลงเนาะบางคนว่าเอาขอเป็นจังหวะซึ่งบางคนขอเป็นจังหวะซาจังหวะไวจังหวะซิ่งซิ่งแล้วแต่ความหมักเด้เนาะแล้วก็แล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกอีได้คือว่ามื้อนี้นี่เราแบบอารมณ์แบบอยากฟังซาเด้อย่างสิเนาะซาซาเพราะมื้ออื่นผ่านว่าโอ๊ยข่อยรู้สึกกึกคืนเนาะข่อยอยากมวนข่อยอยากบันเทิงก็อยากฟังเป็นจังหวะไวๆก็แล้วแต่อารมณ์แต่ละระยะอารมณ์แต่ละมื้ออีได้ทุกคนเนาะอารมณ์คนเฮานี่มันก็เปลี่ยนไปตลอดเปลี่ยนตามสภาพการเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่ว่าถึงจังใดก็อย่าให้การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์มาเป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเนาะบางคนหนะงุดงิดใจให้มีอารมณ์หุนแหงในเวลาที่ดื่มสิ่งมึนเมาและกับเวลาที่ทั้งดื่มสิ่งมึนเมาแดเสพสิ่งเสพติดเข้าไปแดโอ้ยสตินี่บ่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเฮ็ดหยังไปนี่บ่ได้ฮู้สึกตัวพี่จนว่าเฮ็ดแล้วๆฤทธิ์ของสิ่งมึนเมามันหมดแล้วสิ่งเสพติดอันใดที่เสพเข้าไปมันบ่ออกฤทธิ์แล้วจังค่อยมาฮู้สึกผิดว่าโอ้เฮ็ดไปด้วยความฮู้เฒ่าบ่ถึงการเฮ็ดด้วยความบ่ฮู้สึกตัวอันนี้หลายกรณีแล้วที่ว่าทั้งเสพสิ่งเสพติดแล้วก็ดื่มสิ่งมึนเมาเฮ็ดผิดไปว่าบ่ฮู้ตัวน้องคือบางกรณีฮะนะมีอารมณ์หุนแฮงทำให้ผู้อื่นทำให้ห่างไกลตนเองบางครั้งนะปัญหาเพียงเล็กน้อยสมมติว่าสวนหมู่ไปกินเหล้าหมู่บ่ไปนำเครียดให้หมู่ถึงขนาดว่าลงมือฆาตกรรมหมู่กันยังมีมาละทุกท่านหรือว่าบางเทื่อนะเอาเมาอย่างเมื่อเฮือนซะมีคนเว้าอย่างบ่เข้าหูอารมณ์หุนแฮงอารวาสตีกันโอ้ยท่านผู้ฟังอันนี้จังมาเว้าน้ำหลังมาบ่ได้ตั้งใจฮู้เท่าบ่ถึงการพลาดพังไปบ่ฮู้สึกโตเป็นการแก้โตเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ฟังอย่าให้ตัวเองเป็นภาระของสังคมอันนี้ก็ฝากไว้เนาะให้มีสติผู้ใดฮู้ตัวว่าตัวเองเป็นประมาณนี้ก็พยายามห่างไกลจากสิ่งมึนเมาหรือว่าดื่มในปริมาณที่น้อยลงดื่มในปริมาณที่ตัวเองรู้สึกว่าดื่มแล้วสามารถควบคุมตัวเองได้ดื่มแล้วบ่ประมาทบ่ขาดสติหรือว่าไผที่กำลังติดสิ่งเสพติดอยู่ขอให้ทุกคนหยุดเศร้าซอกหาวิธีทางหยุดเศร้าแล้วก็ออกจากมันให้ได้อันนี้ก็ขอฝากไว้เพราะเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมสิ่งเสพติดนี่นะบ่มดบ่เศร้าจักเทื่อเอาสำหรับตอนนี้มาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเพิ่มเติมเนาะอีกเสียงเพลงห้องมวลๆจากทางรายการ

0: กเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการ

กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่กันกับโคศกบีหับนาทีดำเนินรายการท่านผู้ฟังฟังอยู่ระยะนี้เป็นระยะกำลังเบิ่งแยงพืชผักผลและปลูกอยู่หรือบ่บางคนก็เลี้ยงสัตว์เนาะบางคนกับเบิ่งแยงไปน้ำเก็บไปพร้อมเพราะว่าอย่างปลูกหมุนเวียนอยู่ตลอดเนาะเก็บนึงไปขายอันนึงนี่ก็กำลังซ้อนขึ้นมากำลังงามให้ได้เบิ่งแยงต่ออีกน้อยนึงก็ได้ขายอีกแล้วปลูกพืชตามฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนไปประมาณว่าให้ได้มีแนวเก็บแนวขายอยู่ตลอดปีเนาะต้องค่อยๆปลูกขึ้นมาบนว่าปลูกปัดเดียวขายหมดสุดเดียวแล้วเลยอันนี้นะทุกท่านเนาะก็คืออยากให้ทุกคนปลูกหลายๆอันสลับซับเปลี่ยนกันไปสมมุติว่าเจ้าปลูกมะอื้อย่างเดียวและในกรณีที่ว่าปีนั้นมะอื้อผัดออกมาหลายล้นตลาดราคาถูกปะนี่นะผัดตัวเองผัดบ่มีอันอื่นไปขายได้มีแต่มักอึนอกะสิได้ขายมักอึในราคาที่ต่ำกะสิขาดทุนบ่คุ้มกับเหือแหงเงินคำที่ลงไปแต่ในบางเฮือนผัดว่าทั้งปลูกมักอึมักเพชรมักเขือบัดนี้แมนยูมักอึเราขายบ่ได้ราคาดีสมมุติว่าปีนั้นมักอึนี่ราคาถูกแต่ว่าเป็นปีที่หมักเพชรมีราคาแพงอู้เราผัดได้ขายเรามีหมักเพชรขายอย่างสินะทุกทานอันนี้เนาะเฮาก็หมุนกันไปเพราะว่าพืชผักแต่ละชนิดนี่นะมันว่าบ่ได้เนาะมันขึ้นกับความต้องการของตลาดในแต่ละมื้อสมมุติว่ามื้อนี้ถูกมื้อนี้แพงมันก็แล้วแต่อีกเด้คือสมมุติราคาผักบ้งนี่นะบางมื้อนะ 15,000 กีบบางมื้อ 20,000 กีบบางมื้อขึ้นไปฮอด 35,000 กีบก็มีทุกทานระบาดย้ำถูกเด้ย้ำถูกนะกิโลละ 5,000 6,000 7,000 ก็มีได้คันยามถึกนะทุกท่านราคาคือโดดกันหลายต่างกันหลายเลยอันนี้ถากว่าเฮามีพืชผักหลายชนิดเท่ากับพอได้ขายอื่นๆเนาะหมุนเวียนไปน้ําก็เป็นการดีอันนี้ก็คืออยากให้บรรดาชาวเกษตรกรเฮาว่าเอ้าตัดสินใจจะปลูกอย่างบ่นว่าเห็นไทบ้านไทเมืองปลูกเฮาไปปลูกคือเพิ่นสมมุติว่าไผก็ปลูกไผก็ปลูกนะป้าผลผลิตออกมาหลายในเวลาเดียวกันแน่นอนความต้องการของตลาดมันต่ำมันก็เฮ็ดให้ผลผลิตนั้นล้นตลาดในเมื่อล้นตลาดมันก็จำเป็นว่าราคาถูกในนี้ก็คือเขาต้องปลูกหลายๆอันสลับซับเปลี่ยนให้เป็นพืชหมุนเวียนไปน้ำเพื่อว่าเขาจะได้มีรายรับตลอดปีเนาะทุกท่านเนาะเอาอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้วางแผนเนาะก่อนจะปลูกอย่างเซอร์ว่าทุกคนจะวางแผนแล้วแหละว่าพื้นที่ดินนี่เหมาะกับการปลูกอย่างเขาจะปลูกอย่างซะอีกแน่เป็นกำลังใจให้กับสาวกสิกรเฮาพร้อมมาพักกันอีกครั้งนึงกับ2เพลงมวลๆจากทางรายการ

กลับมาอยู่น้ำกันกับโคซกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังมื้อนี้โคซกบี้กับฝากข้อมูลอุ้ยอานาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแหละก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ย่อท่อแดเรื่องปัญหายาเสพติดการดื่มสิ่งมึนเมารวมถึงมีรายการเฮาส่วนหลายเป็นชาวกสิกรก็แม่นฝากเกี่ยวกับการผลิตเป็นสินค้าเนาะให้ทุกท่านได้ฟังมาเลยยานี้โคซกบี้สิขอฝากเพลงอีกตื่มให้ทุกท่านได้มวนซื้อน้ำกันเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันตื่มอีก2เพลงจากทางรายการ

เป็นอะไรท่านผู้ฟังฟังเพลงจากทางรายการมวนซืนถึกอกถึกใจบ่สำหรับมื้อนี้ก็คืออยู่น้ำกันกับฝากให้ระยะละ2เพลงตามเวลาของทางรายการเนาะทุกท่านเนาะคันว่ามีรายการบ่ถึกอกถึกใจมื้อใดที่ดำเนินรายการสดก็คือโทรเข้ามาออนไลน์หน่ะมั้ยสามารถขอเพลงได้ในรายการสดได้เลยเนาะสำหรับมื้อนี้ขอสปีก็จะได้เอาเพลงปิดท้ายรายการไว้ทุกท่านได้รับฟังขอลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะกลับมาพบพ่อกันใหม่สบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาได้ค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาปัญหาพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มแขวงอัตปือจะปลูกไม้ให้ได้หลายกว่า 660,000 เฮกตาร์ในปีนี้ความคืบหน้าการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ถ้ำเมืองหลงแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เวียดนามไทยสุกยู3เสื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้แก่กันและกันEU เล็งเปิดทางให้ข้อตกลงด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกาและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีทานคำภาพรมโสนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคมปี2026ให้ฮู้ว่ากองประชุมดังกล่าวได้ไขขึ้นในตอนเช้าของวันที่27และอัดลงในตอนเช้าวันที่28พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของทานสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาทานห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมแบบเสิงหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และบรรดาเขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อรายงานสภาพการพ่นดินของเดือนพฤษภาคมและทิศทางเวียกงานจุดสูงประจำเดือนมิถุนาปี2026กองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน3วาระสำคัญคือการปฏิบัติเวียกจุดสูงพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนาปี2026ของรัฐบาลและทิศพันขยายผลกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12สภาพพ้นดินภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบสิ่งนักเรียนเก่งทั่วประเทศการก้าเกียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89กองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26มิถุนายนนี้สภาพป่าตายอยู่นำเซโดนเมืองสนับสมบูรณ์แขวงจำปาสักต่อการสรุปเรียกงานพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาคมปี2026ท่านคำภาพิมมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่าถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข็งฮ้อนสืบต่อคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาคอขัดแย้งอยู่ตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจโลกมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั่นสืบต่อมีผลกระทบเป็นบริเวณกว้างรวมถึงอยู่ประเทศเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกจุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานโดยสุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันทรายเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ
2: ์ถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งฮ้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆซึ่งได้ส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื้มรวมถึงประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางสัญญาบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางทองถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะขนจักรและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อ มาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการได้มางเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเชื้อไฟให้สังคมได้สมใช้ในทั่วประเทศควบอัตราส่วนสูงจัดเก็บรายรับของงบประมาณได้ 40% ของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายปฏิบัติได้ 25% ของแผนการปีสะสมคังสำรองเงินตราต่างประเทศคุ้มการนำเข้าหลายกว่า5เดือน
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตึงว่าในเดือนพฤษภาคมนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างทั้งหลวงแห่งชาติ13เหนือ13ใต้ทางเลข9และเลขที่12การปรับปรุงสนามบินปากซีและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินผงสาลีก็มีความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสียงนักเรียนสั้นประถมในขอบเขตทั่วประเทศได้เอาใจใส่เรื่องงานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวติดพันกับการเผยแพร่วัฒนธรรมสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในเดือนได้เกือบ 500,000 คนได้เพิ่มความเอาใจใส่เฝ้าระวังพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกในคนได้เอาใจใส่การเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างประเทศอย่างมีผิดไปโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมกองประชุมสากลต่างๆได้ติดตามและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนขั้นสูงของต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ลาวเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวนั้นยังได้แก้ไขปัญหาสแกมเมอร์การปุ้นจี้สิงสับและการสร้างความสงบอยู่ภายในสังคมปัญหาการสนองไฟฟ้าไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดและการสนองน้ำประปาบ่เพียงพอความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติทิศซีนำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาข่าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแรงรวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลให้กว้างขวางและการเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายและอื่นสำหรับแผนเรียกจุบสุ่มในเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลจะต้องได้สืบต่อสุ่มใส่พันขยายจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ปี2026หา2030ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026ที่สภาแห่งชาติหับหองสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายต่างๆในมติสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในนี้ได้เอาใจใส่บางเรียกสำคัญจำนวนหนึ่ง
2: สำหรับแผนเรียกงานจุดสุ่มในเดือนมิถุนายน2026ของรัฐบาลจะต้องได้สืบต่อสุ่มใส่พันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าโดยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026หา2030ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026ที่สภาแห่งชาติได้รับรองตามมติ 117/2 พ.ศ.และสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายต่างๆในมติของสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในนี้ให้เอาใจใส่บางเวียกงานจำนวนหนึ่งดังนี้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านโดยสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยุทโธต่างๆทางสังคมเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี้ลักกัดแงะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆให้ลดน้อยถอยลงคุ้มครองสถานที่บันเทิงสถานที่บริการสถานที่พักเซาต่างๆที่คนต่างประเทศมาเซาให้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย2ซูมใส่การก้าเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2026กองประชุมร่วมระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติชุดที่10ซูมใส่จัดตั้งพันขยายทิศที่นำของท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศที่กองประชุมรัฐบาลครั้งปฐมเลิกชุดที่10ก็คือทิศที่นำของประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะแรงงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูง
1: ท่านคำภาพิมสรในฮู้ตึงว่ากองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาเน้นนักไข่คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อติดตามและก็เกี่ยมหับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทางมีมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างทันการสืบต่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบห้อนค้นคว้าการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ได้ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ ให้ทันการและเหมาะสมสุ่มใส่การเก็บและหับเข้างบประมาณจากแหล่งและหับที่มีอยู่แล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุ่มใส่การหันเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสืบต่อดัดสมเงินตราต่างประเทศให้สามารถรับประกันการสนองเงินตราต่างประเทศในการสำระการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟพร้อมทั้งค้นคว้ามาตรการสนับสนุนด้านการเงินให้สินเชื่อดอกเบี้ยตามเกสาวกสิกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสืบต่อจะตั้ง6มาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างเข้มงวดสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องฮีบฮ้อนกำหนดจุดและออกแบบสางน้ำมันเสื้อไฟอยู่บรรดาแขวงให้สำเร็จตามแผนการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซี่นำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีเอาใจใส่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและก็เกี่ยมให้แก่การผลิตฤดูฝนการฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการชลประทานซ่อมแปลงและอนามัยของเมืองอ่างเก็บน้ำและเกี่ยมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นทั้งเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังต้านสกัดกั้นและป้องกันโดยเฉพาะวิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิและยาปิ่นปัวสัตว์เพื่อพร้อมกันตอบโต้กับการระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้บรรดากระทรวงและองค์การท้องถิ่นเป็นเจ้าการก้าเกียมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลภายใต้คำควรห่วมแหงห่วมใจปลูกต้นไม้ให้ได้1ต้นต่อคนต่อปีให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาซี่นำมหาวิทยาลัยแห่งชาติก้าเกียมความพร้อมรอบด้านให้แก่การนำขั้นสูงเข้าห่วมพิธีปลูกต้นไม้และพบปะนักเรียนนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและนครหลวงจันทน์ก้าเกียมปลูกต้นไม้อยู่สวนเจ้าอนุวงศ์ให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งฮีบฮ้อนปรับปรุงแผนผังเมืองนครหลวงจันทน์ในระยะที่3สุกโยบริษัททางรถไฟลาวจีนให้การหัวมือกับคะแนนการเงินเพื่อเข้าไปติดตั้งระบบเก็บค่าเซ็กพิเศษการขนส่งแห่ธาตุพร้อมนั้นยังได้ก้าเกียมความพร้อมรอบด้านเพื่อซ่อมแปลงทางในฤดูฝนโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแขวงหาแขวงบ่ให้มีเส้นทางขาดให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินซี่นำคณะซี่นำระดับชาติการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศที่พ้นกวดกาคืนความถูกต้องตัวเลขต่างๆของการสำรวจพลเมืองครั้งที่5ในปี2025ให้สำเร็จโดยไวให้กระทรวงสาธารณสุขเอาใจใส่ติดตามและวางมาตรการป้องกันแก้ไขการระบาดของพยาธิฤดูกาลโดยสร้างแผนรับมือแต่หัวทีสร้างระบบรายงานการระบาดเป็นระบบและให้โรงเรียนรับประกันสั่งยามีเพียงพอโดยเฉพาะวัคซีนและยาปิ่นปัวพื้นฐานทั้งติดตามสุกโยและประเมินคืนเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาสุขภาพขั้นต้นเป็นต้นน้ำสะอาดวิทไทบ้านสุขอนามัยและบ้านสาธารณสุขแบบยืนยงสุ่มใส่แก้ไขบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงให้แต่ละภาคส่วนกวดกาคืนบรรดาเอกสารทั้งการที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนที่ได้เซ็นยั่งยืนจากนายบ้านในเมื่อก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเบียบการต่างๆให้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางสนองข้อมูลผลการประเมินบรรดาโครงการขุดค้นบ่อเฮให้บรรดาแขวงเพื่อให้แขวงสะดวกในการติดตามสุกยู่ให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีประสานสมทบกับแขวงอัตปือและแขวงจำปาสักเพื่อลงสำรวจเขตแดนเสื่อมต่อให้ละเอียดจะแจ้งและมีชัดเจนให้แต่ละกระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่40/นย.ลงวันที่13 มีนาคม 2006โดยเฉพาะการพัดเปลี่ยนกันมาประจำการมีด้านดีด้านอ่อนและจะควรสืบต่อคือแนวใดสั่งรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศนำของรัฐบาลตามที่ได้ระบุในมติคำสั่งแจ้งการต่างๆแล้วรายงานให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีทราบก่อนการดำเนินกองประชุมรัฐบาลแต่ละเดือนสุ่มใส่จะตั้งพันขยายกองประชุมต่างๆผลการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของการนำภาครัฐแผนหัวมือ2ฝ่ายกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และขอบการหัวมือหลายฝ่ายในอนุภาคพื้นให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นการก้าเกียมต้อนรับการเดินทางมาเยี่ยมยามลาวของการนำขั้นสูงต่างประเทศก้าเกียมให้แก่การนำขั้นสูงของภาครัฐเดินทางไปเยี่ยมยามรัฐกิจ เยี่ยมยามทั้งการและเข้าร่วมกองประชุมสำคัญต่างๆอยู่ต่างประเทศในเดือนมิถุนายนปีนี้นอกจากนี้กองประชุมยังได้เน้นหนักให้รัฐบาลโดยเฉพาะการกำหนดทิศทางแผนการบรรดามาตรการก็คือแผนเวียกจุดสุ่มในต่อหน้าให้ละเอียดจะแจ้งครบถ้วนแท้ตัวจริงลงเลิกกะเกียมความพร้อมด้านต่างๆให้หับประกันผลสำเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลีกเลี่ยงปัญหาย่อท่อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นผ่านมาบ่ให้เกิดขึ้นตื่มอีกรายงานสภาพรวมการบรรจุรัฐกรประจำปี2025และแผนความต้องการจำนวนตัวเลขรัฐกรใหม่ปี2026ของบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงองค์การจัดตั้งพรรคศูนย์กลางในรัฐสังสาสองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นกองประชุมเห็นดีหับห้องเอาตัวเลขรัฐกรใหม่ในปี2026และมอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคุ้นคั่วเกี่ยวกับการจัดแปลงตัวเลขรัฐกรปี2026ให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงแล้วจึงนำเสนอขั้นถึงเพื่อพิจารณาตามระเบียบการกองประชุมเห็นดีด้านหลักการหับห้องเอาห่างนิติกรรมจำนวน3ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยการเช่าและสัมปทานที่ดินรัฐกองประชุมได้ซี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห่างนิติกรรมดังกล่าวไปปรับปรุงเติมบางด้านเป็นต้นการจัดเรียงเนื้อในและโครงสร้างนิติกรรมการกำหนดจุดประสงค์และอธิบายคำศัพท์การกำหนดข้อห้ามการกำหนดเนื้อในเวียกงานโฆษณาปลุกระดมและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเกี่ยวข้องเหตุให้บรรดานิติกรรมเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มสอดคล้องกับบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้ประกาศนำใช้แล้วเพื่อสามารถจะตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลดีกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนเช้ามื้อนี้ที่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของสหายคำพันเผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเป็นเกียรติเข้าร่วมโอรมของสหายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคอดีตคณะพรรคคณะนำคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคมีผู้แทนสมบูรณ์ห้อย89สหายยิง83สหายเข้าร่วมในโอกาสกล่าวปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคสหายคำพันเผยยวงศ์กล่าวว่ากองประชุมดำเนินภายใต้คำควรเพิ่มทวีพุทธบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานโฆษณาอบรมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแกร่งกองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าปรึกษาลือและหับห้องเอาบทรายงานการเมืองของคณะพรรคสมัยที่5ต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ซึ่งได้ตีราคาอย่างภาวะวิสัยต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะโฆษณาอบรมในระยะ5ปีผ่านมาได้ค้นคว้าปรึกษาลือและเป็นเอกสารหับห้องเอาบรรดาทิศทางหน้าที่จุดสุ่มเวียกงานโฆษณาอบรมในระยะ5ปีต่อหน้าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม2026-2030ของคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคใน9แผนงาน42โครงการได้หับห้องอาวุธสำรวจการนำพาของคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสุดที่5โดยได้ตีราคาสูงต่อความพยายามในการนำพาซี่นำจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะพรรคสุดเก่าซึ่งมีผลสำเร็จอย่างตั้งหน้าหลายประการกองประชุมได้หับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกงจักการจะตั้งอยู่ภายในคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคบทบาทการค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมหับใช้เวียกงานโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคพรรคนำพาเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนและบทบาทของเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งบทประกอบความเห็นของแต่ละภาคส่วนล้วนแต่แสดงเห็นถึงความเป็นเอกภาพต่อบทรายงานการเมืองทิศทางคาดหมายสู่ส่วนและเวียกงานรอบด้านต่อกองประชุมพร้อมทั้งได้ให้ความตัดสินใจสูงต่อการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนในช่วงปีต่อหน้าก
3: องชุมใหญ่คราวนี้ได้หับห้องเอาบริหารการเมืองแทนพัฒนาเวียกงานโฆษณาผมและผลสำรวจการนำพารวมของคณะโฆษณาผมจากนั้นก็ได้ดำเนินการเลือกตั้งต่อคณะพรรคชุดใหม่การเลือกตั้งคราวนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบแห่งการฟื้นตัวเป็นเจ้าการของบรรดาทายผู้แทนสุบุญซึ่งได้ใช้ชีวิตประชาไตของตนเลือกเอา ผู้ที่คบมาทานเงินไทยเข้าคณะพักคณะผู้ต่ออุปมสุกรรมปัจจัยที่6เพื่อเปลี่ยนแปลงสารในการนำภาพสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพและเป็นกำลังแห่งทุกยุ่งให้การปฏิบัติปัจจุบันหน้าที่งานในตอนหน้าให้มีคุณภาพใหม่ของกองทุนของเราในคุณภาพสำเร็จตามคันหมายที่วางไว้ทุกประการก็ย้อนว่าคณะพักคณะนำพนักงาน30พักทุกภาคส่วนได้มีความสามัคคีเป็นเอกภาพและมีความรับผิดชอบสูงในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่พักเป็นหลักเหมาะมาให้และก็เหมาะมาให้ดีเซฟและมีการที่นำพาอย่างใกล้ชิดแท้ของกรมการเมืองส่วนครับคณะนิคายที่การส่วนครับอย่างใกล้อย่างเป็นปกติของประนั้นก็ส่งแสดงให้เห็นความพุกพื้นความเชื่อสละความมนาคตนของบรรดาชายที่แทนกองสุ่มทุกสายที่แต่ตั้งหน้าทุ่มเทเหนื่อยแห้งแต่สี่ปัญญาเข้าในการค้นคว้าคิดงำประกอบของคิดกำเห็นอันใดแท้เนื้อในกองทุนใหญ่คราวนี้มีความครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาอย่างเลิศเลิศ
1: กองประชุมใหญ่ได้พร้อมกันใส่สิทธิประชาธิปไตยของตนปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารงานผักสุดใหม่บนพื้นฐานหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยกฎระเบียบของผักทั้งถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ซึ่งมีผู้รับสมัครเลือกตั้งจำนวน20สหายหญิง4สหายในนั้นเลือกตั้งเอา17สหายหญิง1สหายเป็นคณะบริหารงานผักคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักสุดใหม่เพื่อสืบต่อนำพาซีนำเรียกงานสำคัญในต่อหน้ากองประชุมข้างปฐุมฤกษ์ได้เป็นเอกสารเลือกตั้งเอาสหายคำพันธ์เผยยวงเป็นเลขาคณะบริหารงานผักคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักสมัยที่6สหายวันสีกัวมั่วเป็นหองเลขาเลือกเอาคณะประจำผัก5สหายประธานกวดกาผัก1สหายหองประธานกวดกา4สหายกองประชุมยังได้รับฟังการโอ้ล้มจากสหายพลเอกวิไลลาคำฟองเพื่อปิ่นเข็มทิศเนืองทางและปิ่นบอนอิงให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะพักคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพักตื่มอีก
0: ปีนี้แขวงอัตปือจะสู่สนปลูกไม้ให้ได้ 660,030 เฮกตาร์โดยจะใส่เบียร์ไม้ 300,000 กว่าเบียร์ในนี้จะปลูกไม้เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมใน3ประเภทป่า630เฮกตาร์ปลูกเสริมและกำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติ 8,200 เฮกตาร์และสามารถผลิตเบียร์ไม้ได้ 4,200,000 กว่าเบียร์ในนี้ภาครัฐผลิตได้ 115,000 กว่าเบียร์ภาคเอกชน 91,000 กว่าเบียร์ผู้ประกอบการผลิตได้ 4 ล้านกว่าเบียร์ท่านกงใจศรีดาวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้ให้สัมภาษณ์ว่ามาฮอดปัจจุบันคณะกรรมการปกครองแขวงก็คือแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้มอบหมายให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5เมืองไปกำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างชัดเจนส่วนประเภทเบี้ยไม้ที่จะปลูกมีหลายสนิดเส้นไม้แมคคาเดเมียไม้หมักจองไม้ไห่มากหมักถั่วเลี้ยนและไม้ไห่มากสนิดอื่น
4: อันนี้เป็นต้นแม่นหมักถั่วเลี้ยนนั่นต่างๆของผู้ประกอบการแต่พิเศษในปีนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากการนำของแขวงแก้มประซักโดยเฉพาะแมนสายลิขาแขวงแก้มประซักได้มอบเบี้ยมักเมกาลิเมียนี้จำนวน 1,500 ต้นเนาะอันนี้เพื่อซุ้มใส่การปลูกในเขตเนินสูงเนาะโดยเฉพาะแมนเมืองสันไซและเมืองสนามไซจำนวนหนึ่งมักจองบ้านนี้เนาะก็มีผู้ประกอบการโดยเฉพาะแมนบริษัทแสงพระจันทร์นี่สนองให้กับประมาณ 6,000 เบียร์เป็นมูลค่านี่ก็หลายตื่นพอสมควรเนาะแต่มาตัวเลี้ยนนี่ก็ประมาณ 600,000 กว่าเบียร์ในหันก็มีมาต้นใหม่อุตสาหกรรมในมาอื่นๆสำหรับประเภทนี้แม่นพวกเฮาตามข้อมูลสังรวมแม่น 2,300 กว่าเบียร์และใหม่อุตสาหกรรมใหม่แต่มันประดับในต่างๆนอกหันก็ยังมีบรรดาผู้ประกอบการที่จะสนองแต่การบริการภายในกับผู้เข้าก็มีส่วนกาของภาคเอกชนนอต่างอยู
0: ่ท่านกงใจศรีดาวงให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้แขวงอัตปือยังได้กำหนดเอาสถานที่จัดพิธีปลูกไม้อย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้อยู่แคมป์ทานน้ำเซกองบ้านเซกองเมืองสามัคคีไซและได้มอบหมายให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละเมืองเป็นเจ้าการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการก้าเกียมปลูกไม้ให้เป็นขบวนฟุดฟื้นติดพันกับการเคลื่อนไหวเผยแพร่ระเบียบกฎหมายการคุ้มครองและสมไส้ในแต่ละบ้าน เพื่อให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงความหมายความสำคัญของป่าไม้ตลอดฮอดการปกป้องรักษาป่าไม้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มความปกคลุมของป่าไม้ให้หลายขึ้นกลายเป็นบ่อนพึ่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและยังเป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติเติมอีก
1: องค์การปกครองแขวงไซสมบูรณ์สมทบกับหน่วยงานกู้ภัยส่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆหลิงขยายทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงขนส่งเครื่องส่วยเหลือต่างๆจนฮอดปากถ้ำพร้อมทั้งเล็งระบายน้ำออกจากถ้ำให้ได้หลายที่สุดมาฮอดปัจจุบันสภาพฝนตกได้เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือท่านบุญพองคำมณีวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ให้ฮู้ว่ากำลังเล็งปรับปรุงเส้นทางขยายเส้นทางขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอุปกรณ์แพทย์ฉุกเฉินและขุดอ่างห้องรับน้ำในการระบายน้ำออกถึงว่าปัจจุบันสภาพอากาศที่มีฝนตกซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำออกจากถ้ำเพื่อเคลื่อนย้ายผู้รอดชีวิตทั้ง5คนออกมานอกจากนี้หน่วยงานปฏิบัติการไฟฟ้าสาขาแขวงไซสมบูรณ์ได้ติดตั้งไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆให้ง่ายขึ้น
5: ปัจจุบันนี้มันกำลังเร่งต่อไฟต่อใดลงไปจุดที่น้ำท่วมทางเขาหาทานอยู่ในรัฐวิสาหกิจสาขาไซสมบูรณ์ต่อไฟและรวมกับทีมงานของกู้ภัยเตรียมรดน้ำปัจจุบันนี้พอดีรถจบอยู่ที่ช่วยเหลือส่งบริษัทช่วยเหลือก็ตัดทางลงมาหอดเครื่องประจำปากทางแล้วปัจจุบันเป็นกำลังจกเฮ็ดเป็นหนองเป็นนะอ่างเนาะเป็นอ่างหับน้ำครับเวลาดูดน้ำขึ้นเมืองนะจะเป็นว่าเป็นบอลเป็นอ่างตรงมาซ้ำซะเนาะปัจจุบันนี้ทีมแพทย์ปัจจุบันนี้มันก็เกี่ยมยกยาแล้วก็สถานที่ปัจจุบันนี้ทางหมอก็ถือพร้อมแล้ว
1: ท่านผู้ทอนคำพิลาวงต่างหน้าทีมงานกู้ภัยมูลนิธิสายใจลาว1666ให้สัมภาษณ์ว่าการจะตั้งปฏิบัติซื้อเหลือในระยะผ่านมาจนฮอดปัจจุบันโดยสุ่มใส่แบ่งออกเป็น11แผนเวียกเป็นต้นกวดกาสถานทีเพื่อวางแผนในการควบคุมเวียกอยู่ปากถ้ำอ้อมรอบสถานทีหน่วยงานตอบสนองเวียกงานซุกเซือนส่วนหน้าเพื่อหับประกันความปลอดภัยเพื่อประเมินการซื้อเหลือให้ท่วงทันหน่วยงานขยายเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกจนฮอดปากถ้ำและเวียกงานอื่นๆนอกจากนี้ยังมีหน้าเวียกอื่นๆที่พร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งสืบต่อค้นหาผู้สูญหายอีก2คนและได้ประสานนำเอาแพทย์เชี่ยวชาญที่สามารถดำน้ำได้มาช่วยในภารกิจการช่วยเหลือในครั้งนี
0: ้ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศต้องสุกโยสามเสื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้แก่กันระหว่างเวียดนามและไทยนี่เป็นคำยืนยันของทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามกล่าวในเวทีป่าไซวิสาหกิจเวียดนามไทยจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงบางกอกของไทยในระยะการเยี่ยมยามราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเสนอว่าการหัวมือระหว่าง2ประเทศต้องลายกลัวการเลขเปลี่ยนสินค้าธรรมดามุ่งไปถึงพร้อมกันผลิตและพร้อมกันปรุงแต่งพร้อมกันจำหน่ายและพร้อมกันสร้างเครื่องหมายการค้าดังนั้นการสุกยู่3เสื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้แก่กันและกันระหว่างเวียดนามและไทยก่อนอื่นหมดแม้นเสื่อมต่อการผลิตรวมมีการเสื่อมต่อระบบสนองอุตสาหกรรมปรุงแต่งให้ลึกซึ้งกว่าเสื่อมต่อด้านพื้นฐานโครงสร้างและสุดท้ายเป็นเสื่อมต่อการหันเปลี่ยนสุกโยการดำเนินธุรกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนพลังงานสะอาดเศรษฐกิจดิจิตอลนวัตกรรมและบำรุงสร้างแหล่งทรัพยากรมนุษย
0: ์ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่27พฤษภาคมนี้ในกองประชุมอยู่บรุกเซลประเทศเบลเยียมบรรดาประเทศสมาชิกยุโรปได้หับห้องเอาข้อตกลงระหว่างรัฐสภายุโรปหรือ EPและสภา EU อย่างเป็นทางการเพื่อแนะใส่สั่งระเบียบการด้านนิติกรรมให้แก่ข้อตกลงด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกาให้สมบูรณ์แบบก่อนกำหนดเวลาสุดท้ายแมนวันที่4กรกฎาคมปีนี้ตามแจ้งการก่อนหน้านั้นของ EP ข้อตกลงระหว่างองค์การนี้และสภา EU ได้เพิ่มเนื้อในจำนวนหนึ่งในข้อตกลง

0: มสิทธิ์ด้านภาษีกรที่สงวนให้แก่สหรัฐอเมริกาถ้าหากอเมริกาบ่แก้ไขบรรดาความวิตกกังวลของ EU เกี่ยวกับการจัดวางภาษีสำหรับสินค้าส่งออกของกลุ่มที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวผักนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
3: เงินขีบเงินตะคุณของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิมมา
4: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
5: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผง
4: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารเนาะท่านผู้ฟังมาพบกันมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังกุ้งกับวันศุกร์วันที่29เดือนพฤษภาปี2026กันแล้วเนาะท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ
5: ์พร้อมด้วยข้าพเจ้าอนุทิดาเพิ่นสวัสดี
4: เจ้าท่านผู้ฟังมาพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนธนาคารเซิงบรรดาทานได้ติดตามรับฟังกันแล้วว่ารายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานี้ได้ออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์พุ่นแหล่เนาะท่านผู้ฟังออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปเนาะท่านผู้ฟัง30นาทีอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารดังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาที่ว่าออกอากาศในวันจันทร์หาวันพุธนั้นก็แม่นเวียกงานของตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็คือมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังแม่นพวกเฮาก็จะได้นำเอากฎหมายต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นมานำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในมื้ออื่นหั่นก็คือวันเสาร์นั้นก็แม่นการนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าบรรดากลุ่มปิ่นอ้อมหรือว่าสาขาประจำภาคอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเนาะท่านผู้ฟัง
5: ชาวท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ต้องขอสบายดีอีกครั้งนึงแล้วก็สบายดีแฝงสุรีอีกครั้งนึงเช่นเดียวกัน
4: สบายดี
5: ชาวท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของการเฮ็ดเวียกของหลายๆท่านในอาทิตย์นี้นั่นก็คือมื้อวันศุกร์วันที่29เดือนพฤษภาคมปี2026ก็กงกับมื้อขึ้น13ค่ําเดือน7ลาวปีพ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันในมื้อนี้ก็ยังจะคงอยู่ในระยะที่ว่าทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานั้นสืบต่อนำเสนอนิติกรรมกฎหมายหรือว่าดำรัดข้อตกลงต่างๆของแขนงธนาคารของพวกเฮาเซ็นเก่าเซ็นเคยและในมื้อนี้เองก็ยังจะคงสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปั๊บปุ่งฉบับเลขที่39ทับสพศนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎปี2023ซึ่งว่าเฮาจะมาสืบต่อหับฟังหรือว่าสืบต่อนำเสนอกันนับตั้งแต่มาตราที่88เป็นต้นไปซึ่งว่าจะนอนในหมวดที่2การสำละสะสางเพราะว่าในเมื่อวานนี้ทางแฝงสุรีและอนุทิดานี่ได้นำเสนอไปเฮียพ้อยแล้วว่าโอ๊ยถ้าจะมีการยุบเลิกเด้หรือว่าการล่มละลายเฮาต้องได้มีอย่างเติมแม่นแน่นอนต้องได้มีการสำระซ้าซางให้กับลูกค้าหรือว่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่างๆก็ดีที่ว่า มีส่วนห่วมอยู่ในธนาคารธุรกิจนั่นๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารธุรกิจทางภายในหรือสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศก็จะก็มีความจำ

0: เป็นที่ว่าจะต้องได้รับการสำระสะสางเส้นเดียวกันเจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังก่อนที่ว่าท่านจะไปรับฟังเกี่ยวกับหมวดที่2การสำลักสะสางนั้นรายการของพวกเฮาก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้ก็ได้มีการจำหน่ายเหรียญทีละนึกก็คือ3วันประวัติศาสตร์นั่นเองท่านผู้ฟังถ้าหากว่ามีความสนใจอยากซื้อมาเก็บไว้เป็นทีละนึกก็สามารถเข้าไปซื้ออยู่ที่กลุ่มพิมพ์จำหน่ายเนาะซึ่งเพิ่นก็ได้จำหน่ายอยู่3ประเภทเหรียญก็คืออันที่1ก็แม่นเหรียญเคลือบโลหะนั่นเองก็คือราคาเริ่มต้นเนาะค่ะราคา50,000กีบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีประเภทเงินเนาะ 99.9 หันแล้วก็มีประเภทคำเส้นเดียวกันซึ่งว่าราคานั้นเพิ่นก็อิงตามราคาท้องตลาดถือเป็นการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวถ้าหากว่าบรรดาท่านมีเงื่อนไขนอกท่านก็สามารถเข้าไปซื้อได้อยู่กลุ่มพิมพ์จำหน่ายของธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
0: จ้ามาแล้วนี่ก็คือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดีๆเนาะจากทางรายการเพื่อนธนาคารหรือว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งว่าเหรียญนี่นะทางหลายท่านนี่อนุชิดาคิดว่าอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะแฝงสุรีเนาะเพราะว่าเริ่มต้นที่มูลค่า50,000กีบต่อ1เหรียญแต่ว่าถ้าทานหากได้ไปเห็นหรือว่าได้ไปสัมผัสตัวจริงของทั้งเหรียญทีละนึกของพวกเฮาดังกล่าวที่ว่าทางธนาคารของพวกเฮานั้นได้มีการผลิตเพื่อออกมาจำหน่ายนั้นทานจะเห็นได้เลยว่าอุ๊ยได้ว่า50,000กีบเป็นอย่างคือจะมาสามารถคุ้มค่าขนาดนี้อันนี้ก็คือขอฝากไว้ขอประชาสัมพันธ์ไว้สำหรับท่านใดที่ว่าต้องการเหรียญทีละนึกดังกล่าวไปเป็นเจ้าเข่าเจ้าของเอาไว้โซอยู่เฮือนอยู่ซ้านหรือแม้กระทั่งเอาไว้ไปต้อนพี่ต้อนน้องต้อนพ่อต้อนแม่ก็ดีหรือว่าเอาไว้หับต้อนแขกต่างแขกต่างดาวเศร้าต่างแดน
1: เพื่อเป็นทีละนึกนั่นเอง
0: ก็สามารถที่ว่าได้เส้นเดียวกันเพราะว่า 50,000 ขีบเริ่มต้นหมายความว่าแต่ว่าคุณภาพและการออกแบบนี่แม่นเกินราคานั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือขอฝากไว้แต่ว่าก่อนที่จะไปหาฟังเนื้อในรายละเอียดเกี่ยวกับติดพันกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจในเมืองเนี่ยอนุทิดาจะให้ทางท่านผู้ฟังนี่ไปเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองได้ในระยะต่อไป
2: แจ้งการถึงพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าเช้าขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการจำหน่ายเหรียญทีละนึก3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติในปี2025ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบเกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญทีละนึกเพื่อเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปี2025ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รูปแบบของเหรียญทีละนึก3วันประวัติศาสตร์ด้านหน้ามีรูปทุงชาติลาวรูปทุงผักประชาชนปฏิวัติลาวรูปประธานไก่สอนพรหมวิหารและมีคำว่า3วันประวัติศาสตร์ปี2025อยู่ด้านลุมและด้านหลังมีเครื่องหมายชาติและคำว่าครบรอบ50ปีอยู่ด้านลุมการจำหน่าย1เหรียญโลหะผสมเคลือบสีจำหน่ายในราคา 50,000 กีบต่อเหรียญ2เหรียญเงินและเหรียญคำบริสุทธิ์ 99.99 ส่วนห้อยจำหน่ายในราคาประจำวันตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคส่วนใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อพัวพันได้ที่กลุ่มพิมพ์จำหน่ายธนาคารแห่งสปป.ลาวนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5565-8599 020-5193-5694 สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคแขวงอุดมไซ85681260012แขวงหลวงพะบาง85671260700แขวงเสียงขวง85661260030แขวงสวรรณเขต85641260305และแขวงจำปาสัก0312141290ในมงรัฐการดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อเมประชาชนพ่อค้าเช้าขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบ
1: จ้าท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารซึ่งถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยแฝงสุรีและอนุทิดานั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งในตอนต้นของรายการพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่ามื้อนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสพส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งบรรดาทานอาจจะได้รับฟังหลายๆมาตาที่ผ่านมาบางทานก็อาจจะยังบ่ทันได้ฟังข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับว่าความหมายของคำว่าธนาคารธุรกิจได้ยินแต่คำว่าธนาคารธุรกิจธนาคารธุรกิจนี่มันมีความหมายคือแนวใดเนาะนะทานผู้ฟังสำหรับธนาคารธุรกิจเนาะก็แม่นสถาบันการเงินที่ว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการธนาคารเช่นเป็นการรับฝากเงินบ่การสนองสินเชื่อการให้บริการสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตาและการบริการอื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
0: จ้าแมนแล้วดังที่ทางแฝงสุรีว่าไปเลยว่าธนาคารธุรกิจนี่นอกจากจะมีภาระบทบาทหน้าที่ในการรับฝากเงินการทอนการสนองหรือว่าการให้บริการสำหรับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศหรือว่าการโอนเงินข้ามประเทศอีกอย่างต่างๆหลายๆอันที่ว่าทางภาระบทบาทหน้าที่ธนาคารธุรกิจธนาคารกลางของพวกเราได้อนุญาตให้ดำเนินแล้วธนาคารธุรกิจนี่ก็จะมี2ประเภทคือธนาคารธุรกิจทั่วไปและกับธนาคารธุรกิจซัพพอร์ตอันนี้ก็คือท่านคงจะได้รับข้อมูลหรือรับฟังข้อมูลเนื้อในรายละเอียดกันไปแล้วว่าธนาคารธุรกิจทั่วไปนี่แม่นคือแนวใดธนาคารธุรกิจเฉพาะแม่นแนวใดและแตกต่างกันแนวใดถ้าท่านใดที่ว่าพลาดยังพอได้รับฟังในการนำเสนอเนื้อในตัวนั้นเนาะแฟนสุรีท่านสามารถไปดาวน์โหลดเพื่ออ่านเนาะหรือว่าเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาที่ www.bol.gov.la นั่นเองเจ้าเอาละท่านผู้ฟังมาฮอตอนนี้อนุทิดาจะขออนุญาตสืบต่อนำเสนอเนื้อในในมาตรา88การสำหรับสาสางซึ่งว่ามาตรา88นี้จะนอนในหมวดที่2การสำหรับสาสางท่านผู้ฟังที่เขาหลบภายหลังการยุบเลิกหรือว่าศาลตัดสินให้ธนาคารธุรกิจล่มละลายแล้วธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้ต้องได้แต่งตั้งคณะสำหรับสาสางตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวในกรณีที่ว่าการสำหรับสาสางของทางธนาคารธุรกิจนี้ที่ว่ายุบเลิกด้วยความสมัครใจนี้ถ้าหากเห็นว่าธนาคารดังกล่าวมีความสามารถสำหรับสาสางหนี้สินของตนต่อผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้อื่นได้อย่างครบถ้วนธนาคารแห่งสปป.ลาวก็จะมอบให้ธนาคารธุรกิจที่ขอยุบเลิกนั้นจัดตั้งการสำหรับสาสางด้วยตนเองแต่ว่าต้องได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดอีกอ๋ออันนี้ก็คือเป็นการสำหรับสาสางที่ว่าอนุทิดาและแฝงสุรีได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าสิเป็นแนวใดก็ดีพวกเราต้องได้มีการสำหรับสาสางให้กับลูกค้าของธนาคารที่ว่าเปิดบัญชีกับธนาคารของพวกเราเสียก่อนเนาะแฝงสุรีแล้วจึงสามารถปิดหรือว่าแจ้งล่มละลายหรือว่าแจ้งยุบเลิกกิจการถาวรได้
1: เจ้าหลังจากที่ว่ามีการล่มละลายหรือว่าการยุบเลิกแล้วซึ่งระยะต่อมาก็จะมีการสำหรับสาสางคืนให้กับลูกค้าที่ว่าปิ่นลูกค้าของธนาคารธุรกิจนั้นๆอีกเนาะท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อรับฟังอยู่ในมาตรา89ก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของคณะสำหรับสาสางนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับคณะสำหรับสาสางมีสิทธิ์และหน้าที่เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แมนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของธนาคารธุรกิจในการสำหรับสาสาง2ก็แมนควบคุมห้องการปื้มบัญชีปื้มบันทึกต่างๆและทรัพย์สินของธนาคารธุรกิจหรือบริษัทในกลุ่มอันที่3เนาะสิทธิ์หน้าที่ของคณะสำหรับสาสางก็แมนลบล้างสัญญาของธนาคารธุรกิจที่เฮ็ดขึ้นโดยบ่ถูกต้องนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและข้อต่อมาก็แมนปกปักรักษาทรัพย์สินของธนาคารธุรกิจบ่ให้ตกเหี้ยเสียหายอันที่5เนาะก็คือเก็บกู้ทรัพย์สินของธนาคารธุรกิจและอันที่6เนาะท่านผู้ฟังก็คือขึ้นบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้และทรัพย์สินสร้างบทสรุปทรัพย์สมบัติของธนาคารธุรกิจคืนใหม่แล้วนำส่งให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวทางพร้อมทางพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและข้อต่อมาเนาะข้อที่7ท่านผู้ฟังก็คือกำหนดจำนวนเงินที่จะสำหรับสาสางตามบุรีมสิทธิ์นั่นเอง และข้อที่8กำหนดแผนการวิธีการและรูปการสำหรับสะสางทรัพย์สินหนี้สินเพื่อเสนอธนาคารแห่งสปป.ลาวพิจารณาและข้อที่9เสนอภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การสำหรับสะสางและข้อที่10นอรายงานต่อธนาคารแห่งสปป.ลาวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสำหรับสะสางอย่างเป็นปกติและข้อสุดท้ายก็คือนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและนั้นก็แม้นสิทธิ์และหน้าที่ของคณะสำหรับสะสางซึ่งเพิ่นก็จะมีการแต่งตั้งคณะนี้ขึ้นมาเพื่อมีการสำหรับสะสางให้กับบรรดาลูกค้าที่เป็นของธนาคารธุรกิจที่ว่ามีถ้าหากว่าธนาคารธุรกิจมีการล้มละลายหรือว่ามีการยุบเลิกกิจการนั้นคณะสำหรับสะสางนี้ก็จะได้มีการสร้างตั้งหรือว่าเฮ็ดหน้าที่ของตนก็คือของคณะสำหรับสะสางนี้มีการเก็บกู้หนี้สินบ่ขึ้นบัญชีเจ้าหนี้แล้วก็มีการรายงานให้กับธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะเป็นมีหน้าที่เนาะท่านผู้ฟังก็คือมีการออกใบอนุญาตการสร้างตั้งอย่างต่างๆมีการควบเป็นการที่ว่ารักษาความมั่นคงของธนาคารธุรกิจนั่นเอง
0: จ้าแม่แล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ถือว่าได้หับความรู้ความเข้าใจแล้วก็หลากหลายเนื้อในที่ปฏิพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของธนาคารธุรกิจใดหนึ่งซึ่งว่านอกจากที่เรารู้กันแล้วว่าธนาคารธุรกิจจะสั่งตั้งหรือว่าจะดำเนินธุรกิจได้ก็แมนขอเนาะหรือว่าผ่านการขอการดำเนินธุรกิจจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาและนอกจากนี้ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาก็คือในนามเป็นธนาคารแม่ก็ต้องได้มีการคุ้มครองติดตามกวดกาธนาคารธุรกิจนี่ให้มีการรายงานสภาพการดำเนินหรือว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนในแต่ละระยะให้ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขารับทราบเพื่อรักษาความมั่นคงของทางธนาคารธุรกิจนั้นๆนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือขอนำเสนอไว้ให้ทานไว้เพื่อเป็นข้อมูลนั่นเองเฮามาต่อกันที่มาตรา90บุรีมาซิดในการสำหรับสะสางหลายท่านฮู้ไปแล้วว่าแน่นอนจะยุบเลิกจะล่มละลายก็ดีจะเปลี่ยนจังไหนก็ต้องมาสำหรับสะสางให้กับลูกค้ากรอืมแล้ววันนี้เฮาจะมีการจัดบุรีมาซิดในการสำหรับสะสางคือแนวใดแน่นอนในกรณีที่ว่าหากเกิดมีวิกฤตการหรือว่าหากเกิดมีการที่ว่าจุดประสงค์จะต้องการล่มละลายหรือว่ายุบเลิกการดำเนินธุรกิจของธนาคารธุรกิจการสำหรับสะสางให้ปฏิบัติตามลำดับบุริมสิทธิ์ดังนี้คือ 1. จ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานของพนักงานธนาคารธุรกิจก่อนยกเว้นผู้บริหาร 2. ค่าใช้จ่ายในการสำหรับสะสาง 3. สดเสยให้สำนักงานปกป้องเงินฝาก 4. จ่ายคืนเงินฝากที่บ่ได้รับการปกป้องและส่วนที่ยังเหลือจากการที่ได้รับการปกป้องหมายความว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากนี่เพิ่นจะคุ้มครองหรือว่าปกป้องว่ายังไงคล้ายๆเครื่องเฮ็ดกับประกันภัยนั่นแหละว่าเพิ่นเฮาเลือกขั้นใดเลือกระดับใดคุ้มครองระดับใดในกรณีที่ว่าเกิดสภาพตัวจริงมาแล้วเฮาก็จะคุ้มครองจะถูกคุ้มครองอยู่ในเกณฑ์ที่เฮาเลือกนั้นแล้วถ้าส่วนที่ยังเหลือจากการได้รับการปกป้องเด้ก็ต้องแมนทางธนาคารที่ว่ามีจุดประสงค์อยากยุบเลิกนั้นเป็นผู้ที่ว่าสำละสะสางให้หรือว่าจ่ายคืนให้ก่อนที่จะยุบเลิกไป 5. ต้องได้ใช้แทนหนี้สินที่ว่ามีการค้ำประกันตามสัญญา 6. จำเป็นต้องจ่ายพันธะทางด้านการเงินที่มีต่อหลัก 7. ใช้แทนหนี้สินที่บ่มีการค้ำประกัน 8. แบ่งปันให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารธุรกิจหรือโอนเงินให้สำนักงานใหญ่แล้วหลายท่านก็คงจะสงสัยเนาะว่าเอ๊ะเป็นยังผู้ถือหุ้นของธนาคารธุรกิจนี่จึงว่าต้องได้มีการได้หับบุริมาซิดในการสำหรับสะสางเป็นผู้สุดท้ายหรือเป็นผู้ที่ว่าลำดับท้ายๆแน่นอนในกรณีที่ว่าทานเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารธุรกิจทานเป็นเจ้าของร่วมกันเวลาที่ว่าเกิดมีผลประโยชน์ทานก็จะได้รับคือกันจะได้รับผลประโยชน์นั้นแต่ในกรณีที่ว่ามีการเกิดกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าการยุบเลิกทานจะเป็นผู้สุดท้ายผู้ไปทานเป็นเจ้าของดิทานต้องได้สำหรับเงินคืนต่างๆให้แก่เจ้าหนี้หรือว่าให้ลูกค้าของทานเมดเสียก่อนแล้วสุดท้ายทานเป็นเจ้าของทานจึงจะต้องได้รับการสำหรับสะสางตัวนั้นถ้าบ่เหลือก็คือแม่นแล้วแต่การจัดสรรของภายในของทานเองเพราะว่าทานมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นก็คือเป็นเจ้าของนั่นเองอันนี้ก็คือให้ทานเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับบุริมาซิดในการสำหรับสะสางในกรณีเกิดปัญหาการยุบเลิกการล่มละลายหรือว่าเกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับธนาคารธุรกิจของทานเจ้า
1: จ้าท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา91เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับผลสะท้อนของการเข้าสำลักสะสางตืมอีกเนาะท่านผู้ฟังสำหรับว่าผลสะท้อนของการเข้าสำลักสะสางนี้ก็คือ1ก็คือสิทธิ์ของธนาคารธุรกิจที่ว่าเกิดจากกฎหมายหรือว่าสัญญาซึ่งได้สิ้นสุดหรือว่าจะสิ้นสุดลงต้องได้ต่อกำหนดเวลาออกไปอีก6เดือนเนาะท่านผู้ฟังนับแต่วันขณะสำลักสะสางนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไป2ก็แม่นการอายัดทรัพย์สินหรือลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อของธนาคารธุรกิจในเวลามีการสำลักสะสางนั้นจะถูกยกเลิกเว้นเสียแต่กรณีการอายัดนั้นหรือว่าการค้ำประกันดังกล่าวหากเกิดขึ้น6เดือนหรือว่าก่อนวันธนาคารแห่งสปป.ลาวรับเอาการยกเลิกหรือว่าวันธนาคารแห่งสปป.ลาวฮ้องขอให้ศาลตัดสินประกาศล้มละลายเป็นต้นไปนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและข้อต่อมาก็คือสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นจะถูกยกเลิกเว้นเสียแต่สิทธิ์ที่ได้รับการแบ่งปันทรัพย์สินที่ยังเหลือจากการสำลักสะสางและนั้นก็แม่นผลสะท้อนที่ว่าของการเข้าสำลักสะสางถึงเพิ่นได้กำหนดมีอยู่3ข้อด้วยกันที่ว่าธนาคารธุรกิจจะต้องได้ปฏิบัตินั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงแต่ว่าก่อนที่จะไปฮับฟังเนื้อในรายละเอียดต่ออนุธิดาและแฟงสุรีนี่ก็ได้มีการกะเกี่ยมบทเพลงม่วนๆเนาะเพื่อให้ทานเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงฮับประทานอาหารที่ยังแบบนี้ฮับฟังรายการของพ่อไปน้ําแล้วก็ฮับฮับทั้งข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารแล้วก็ยังได้ฮับฟังบทเพลงม่วนๆเจ้ามาฮอดตอนนี้ขอให้ทานฮับฟังบทเพลงดังกล่าวเลย

0: แลกเปลี่ยนเงินตาซาซายผิดกฎหมายบ้านเมืองท่านผู้ฟังกับเข้ามาสู่ในระยะสุดท้ายของทางรายการกับรายการเพื่อนธนาคารรับดำผิดชอบดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์และอนุทิดาพลสวัสดีเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาในระยะสุดท้ายของรายการพวกเฮาก็จะนำเสนอบางมาตราตื่มอีกเนาะของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17ก่อนแล้วกด2023ตื่มอีกจักประมาณสัก 2-3 มาตราตื่มก่อนเนาะก่อนเวลาที่พวกเฮาจะหมดนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าอยู่ในตอนนี้อนุทิดาจะสืบต่อนำเสนอในมาตรา92ซึ่งว่ามาตรา92นี่จะติดพันกับค่าใช้จ่ายในการสำหรับสาสางท่านผู้ฟังคงจะอยากฮู้แล้วเนาะซึ่งว่าธนาคารธุรกิจที่ถูกยุบเลิกหรือล่มละลายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสำหรับสาสางตามการพิจารณาของคณะสำหรับสาสางบนพื้นฐานการรับรองของธนาคารแห่งสปป.ลาวและในมาตรา93การรายงานครั้งสุดท้ายของคณะสำหรับสาสางภายหลังการดำเนินการสำหรับสาสางสำเร็จแล้วคณะสำหรับสาสางนี้ต้องได้เหตุบทรายงานให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับการล่มละลายยังต้องส่งบทรายงานให้องค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดสำนวนคดีอีกและหลังจากธนาคารแห่งสปป.ลาวได้รับห้องเอาบทรายงานดังกล่าวแล้วคณะสำหรับสาสางจะหมดความรับผิดชอบและถือว่าการสำหรับสาสางสิ้นสุดลงเจ้าอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสำหรับสาสางในกรณีที่ว่าทางธนาคารธุรกิจนั้นดำเนินธุรกิจไปแล้วเกิดมีปัญหาหรือว่ามีจุดประสงค์อยากยุบเลิกหรือว่าล่มละลายจะต้องได้มีการสำหรับสาสางโดยที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่มีความจำเป็นที่จะต้องได้ให้ทางภาคส่วนดังกล่าวแต่งตั้งคณะสำหรับสาสางและภายหลังที่ว่าสำหรับสาสางเบิดเรียบร้อยแล้วตามบุริมสิทธิ์ที่ว่ามี7 5 6 7 8ตามที่ว่าอนุทิดาได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วคณะสำหรับสาสางนี่ก็ถือว่าสิ้นสุดภาระหน้าที่อันนี้ก็คือให้ทานมีความเข้าใจต่อกับเรียกงานดังกล่าวคือแบบนี้เจ้า
0: และนั้นก็แม่นการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองซึ่งก็ยังมีหลายๆมาตราที่ว่าอยู่ในกฎหมายดังกล่าวเนาะท่านผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเนาะอนุทิดาเวลาของพวกเฮาก็ยับโมโจเข้ามาแล้วก่อนจากการเนาะผู้ดำเนินรายการทั้งสองก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาและก่อนนอกจากนั้นที่ว่าบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังรายการวิทยุกันแล้วก็ยังได้มีการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อให้พวกเฮาเป็นข้อคิดดีๆหรือว่าตำหนิส่งข่าวเกี่ยวกับรายการเพื่อนธนาคารแล้วก็มีการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาในแต่ละระยะผ่านหมายเลขโทรศัพท์021-264-797 021-264-797นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าบรรดาทานได้มีการโทรสอบถามอย่างต่างๆเข้ามาแล้วซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็ยังมีหลากหลายข้อมูลที่ว่ามีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่ว่านอกจากที่ว่าบรรดาทานได้ติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อนธนาคารแล้วพวกเฮาก็ยังมีรายการโทรภาพที่ออกอากาศเป็นประจำผ่านโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ซึ่งออกอากาศในวันจันทร์เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารเวลา 21:00 เป็นต้นไปนั่นเอง30นาทีกับรายการการเงินเงินตาแห่งชาติโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่รักแพงนอกจากที่ว่าธนาคารของพวกเขาจะเพิ่มทรงทางหลากหลายที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ฟังเนาะหรือว่ามีทางแฟนรายการบ่จะเปลี่ยนทางทุกทรงทางเลยที่ว่ามีความสนใจติดตามเรียกงานข่าวสารของแขนงธนาคารของพวกเขาดังที่ว่าทางแฝงสุรีนำเสนอไปนั้นอันนี้ทิดาก็อยากฝากอีกทรงทางนึงหลายท่านคือว่าโอ้เฮ็ดจังได๋วะบ่ได้สดายเด้ 12:30 แล้วแทนที่จะได้ฟังวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุอยู่บ้านอยู่เฮือนหรือว่าขับขี่รถอยู่ตามท้องถนน น่าเสียดายที่ว่าฮอดสถานที่ก่อนแล้วหรือว่าจำเป็นต้องได้ออกไปนอกบ่เป็นหยังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงช่องทางในการเข้าติดตามรับฟังนั่นก็คือช่องทางออนไลน์เพียงแต่ท่านมีอินเทอร์เน็ตอยู่ไซต์ท่านก็สามารถฟังได้ท่านพิมพ์เข้าไปที่ www.lnr.org.la เลือกเอา FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ในเวลา 12:30 ท่านคลิกฟังท่านก็จะได้รับฟังบ่พลาดทุกเทปหรือว่าบ่พลาดทุกการถ่ายทอดสดของทางรายการของพวกเฮากันเลยอันนี้ก็คือเป็นอีกช่องทางนึงดีๆเนาะที่ว่าอนุทิดาอยากแนะนำเจ้าและอีกมีอีกรายการอื่นๆอีกที่ว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาทําการถ่ายทอดสดผ่านโคมที FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเจ้าก็ต้องขอฝากไว้และก็ขอขอบใจมิทักแฟนรายการทุกๆท่านที่ว่าติดตามรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาเนาะแฝงสุรีเจ้า
0: เจ้าท่านผู้ฟังมาฮอดนี่เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอินแล้วผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: ข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดี
0: และรายการทีมงานรายการเพื่อนธนาคารพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: รายการ
3: Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you
5: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
6: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz มาอยู่กับ DJ Smile ตื่มอีกมือหนึ่งสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมปีคศ2026พศ2569เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาและเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนั่นเองเนาะเวลานี่ผ่านไปไว5เดือนทมิฬของปี2026นี่กำลังจะผ่านไปแล้วเนาะท่านผู้ฟังจังใดก็แล้วแต่เวลาผ่านไปก็เห็นผ่านไปเนาะเราบ่สามารถหยุดเวลาเอาไว้อยู่บนใดบนหนึ่งได้มันก็ผ่านไปทุกๆสัวขณะทุกๆลมหายใจแม่นบ่สำหรับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังมื้อนี้วันศุกร์นี่เนาะจัดเพลงตามใจคุณขอกันเข้ามาได้ที่0305787052เป็นเพลงเก่าๆมวนๆบองสิหรือว่าจะเป็นจังหวะใดฮิปฮอปป๊อปแดนซ์ฮาร์ดร็อกแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052

ทักทายกันทมิตรด้วยผลงานเพลงเก่าๆกับเพลงที่มีสวาทาสานบอยรุ่นสมัยพ่อเฮาพอตู้ก็คือสิได้ฟังเนาะยุคประมาณ80-90

ับเพลงเก่าๆที่เก็บมาฝากมาต้นกันเนาะถ้าว่าจิวบ่ผิดนี่เพลงนี่กำลังดังสมัยผู้เว้าอยู่นี่กำลังเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆเนาะ A B C D A B C D อยู่เฮือนบ่มีโทรภาพแน่ก็ไปจอบเบิ่งอยู่เฮือนคนอื่นเนาะเฮือนใดที่ว่ามีฐานะแน่เขาก็มีโทรภาพได้จ้างครูมาสอนภาษาอังกฤษเนาะจะได้ไปจอบเบิ่งน้ำเขาก็พอฮู้สำหรับเพลงนี่ฮัสซันบอยกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052สำหรับมื้อนี้วันศุกร์จัดเพลงตามใจคนขอเนาะจะบ่ว่าจะเป็นจังหวะใดฮิปฮอปปับแดนซ์จังหวะซาซ่าซึ้งๆฮาร์ดร็อกแนะนำกันเข้ามาได้เลยเนาะและสำหรับผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพตาเห็นโต้กระจกโต้หินสิ้นปงในตาก็อย่าลืมไปแวะกวดกันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งเนาะทางศูนย์ของเพิ่นมีแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญจากห้องหมอแม่และเด็กแขวงยุนน่านสปจีนมีประสบการณ์ในการปิ้นปัวมาหลายกว่า20ปีเป็นเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆเกี่ยวกับตาเนาะสามารถไปกวดน้ำเพิ่นได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งตั้งอยู่ทางบ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนักข้อนิ้วจันทร์หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร020 5755 4111

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร์
2: หลังจากที่ฟังบริการดีจากศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งแล้วมาต่อกันเติมอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆจังหวะฮิปฮอปแรปเปอร์เนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า No Coke กับรายการ California Music 103.7 MHz

0: ฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: น่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0453และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แฮ่วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: นี่ตุน
6: หือ
1: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส่แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
7: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็มาเข้าสู่ระยะของลาวตุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวนอกจากแพ็กเกจไออาร์ไปที่ประเทศไทยแล้วลาวตุลคมยังให้บริการก็คือ One SIM One World ซึ่งเป็นบริการไออาร์หรือว่า International Roaming กับเครือข่ายท้องถิ่นในบรรดาประเทศที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปศึกษาหรือว่าไปเฮ็ดธุรกิจต่างๆเนาะอีกหนึ่งบริการจากลาวตุลคมมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันสำหรับแพ็กเกจ One SIM One World ยุโรป14ประเทศบวกเอเชีย7ประเทศแพ็กเกจที่1ได้ Data 5กิกในราคา 650,000 กีบนำใช้ได้15มื้อสมัครโดยการผ่านการกดดาวหน้า234ดาวเลข14ดาวเลข15สี่เหลี่ยมแล้วกดจะออกอีก1แพ็กเกจ10กิก Data เนาะในราคา 1,200,000 กิกนำใช้ได้30มือสมัครผ่านการกดหน้าจอมือถือกดดาว234ดาวเลข14ดาว34เหลี่ยมแล้วกดโทรออกสำหรับบริการนี้เปิดให้บรรดาประเทศอยู่ในยุโรปว่าจะเป็นประเทศฝรั่งอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฮังการีเบลเยียมสาธารณรัฐเช็กลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์สเปนและรัสเซียแถวเอเชียเฮาก็คือประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้และมาเลเซียไปเที่ยวต่างประเทศโดยบ่ต้องจำเป็นต้องเสียมเปลี่ยนซิมใหม่เนาะเปิดใช้บริการจากลาวโทรคมก็ได้ One SIM One World สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมหรือ Application M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมธุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

มาจับกีตื้มอีกหนึ่งเพลงเพลงเก่าหวนคืนอดีตเนาะสำหรับเพลงนี้จะถูกใจและหลายคนโดยเฉพาะมันเพศที่3แม่นบ่ I will survive

จาก I Will Survive มาต่อกันที่ My Hum ของ Black Eyed Peas กับรายการ Colorful Music 3.7 MHz และลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว My Hum My Lovely Little Lumps Check It Out

นี่มีนะขาประจำเนาะมีรายการประจำมาให้รายการย้ำในกาอย่าลืมไม่ห้ามไม่ห้ามเด้อวันสันเดย์บทันเข้ารายการก็โทรมาบอกไว้ถ่านเลยเนาะสำหรับเพลงนี่และสำหรับมื้อนี้วันศุกร์ท้ายๆอาทิตย์เขาก็มีข่าวและสาระน่าฮู้ต่างแดนมานำเสนอกันโดยเฉพาะมื้อนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับประชากรของประเทศญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงแต่123.5ล้านคนในปี2025ซึ่งเป็นการลดลงหลายที่สุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวซินหัวทางการจีนได้รายงานเนาะโดยอ้างอิงจำนวนประชากรประเทศญี่ปุ่นที่มีการสำรวจในปี2015ปี2025ที่ผ่านมาซึ่งว่าจำนวนประชากรของคนญี่ปุ่นรวมทั้งคนต่างชาติหรือว่าคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้หลุดลงมาอยู่ที่ 123.5 ล้านคนในปี2025ซึ่งตัวเลขนี้หลุดลงถึง 3.1 ล้านคนเมื่อเทียบกับปี2020ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันทางด้านประชากรในสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นการลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจประชากรทุกๆ5ปีในปี1920ซึ่งประชากรญี่ปุ่นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นครั้งที่3หลังจากที่ว่ามีการสำรวจในปี2015ซึ่งเป็นการสำรวจประชากรครั้งทวีปของประเทศญี่ปุ่นทางกระทรวงภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นระบุว่าสาเหตุแม่นมาจากการลดลงตามธรรมชาติซึ่งจำนวนคนตายหลายกว่าจำนวนอัตราการเกิดและโครงสร้างของสังคมผู้สูงอายุถ้าว่ามีการแยกเป็นตามเขตแดนเนาะนครหลวงโตเกียวและแขวงโอกินาวาที่มีประชากรเพิ่มขึ้นโกงกันข้ามกับเกาะฮอกไกโดเป็นเขตที่มีประชากรลดลงหลายที่สุดอยู่ที่ 239,000 คนต่อมาก็เป็นซีซูโอกะและเฮียโกถ้าว่าการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนถึงว่าประชากรจะลดลงแต่ว่าจำนวนครัวเรือนผัดเพิ่มขึ้นเป็น 57.12 ล้านครัวเรือนถึงอย่างไรก็ตามขนาดเฉลี่ยของครัวเรือนได้ลดลงเหลือเพียง 2.15 คนจากเดิมอยู่ที่ 2.26 คนซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวมีจำนวนเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นสถานการณ์จำนวนประชากรของประเทศญี่ปุ่นลดลงเนาะซึ่งมีการเปิดเผยตัวเลขที่มีการสำรวจในปี2025ที่ผ่านมานี่ซึ่งประชากรญี่ปุ่นลดลงเหลืออยู่ที่ 123.5 ล้านคนในปี2025มาเทียบใส่กับประชากรลาวเฮาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนเก่าทางการลาวเฮาเพื่อนเก่ายังบ่ทันได้ประกาศตัวเลขเป็นทางการออกมาเนาะสำหรับการสำรวจประชากรในปี2025ที่ผ่านมานี่หลายๆคนก็มีการเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นตัวเลขยังบ่เป็นทางการเนาะสำหรับประชากรญี่ปุ่นรัฐบาลก็เพิ่มนโยบายต่างๆกระตุ้นให้คนญี่ปุ่นนั้นสร้างครอบครัวให้มีลูกเพิ่มขึ้นโด
ดยเฉพาะ

ป็นกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวสร้างครอบครัวแต่งงานกันไวๆเนาะจะเฮ็ดให้มีทายาทเพิ่มและก็เพิ่มจำนวนประชากรขึ้นตึมีเพราะว่าญี่ปุ่นกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างไวเนาะเฮ็ดให้จำนวนแรงงานในตลาดแรงงานบ่เพียงต่อตำแหน่งเวียกและจำเป็นต้องได้นำเข้าจำนวนแรงงานจากต่างชาติมาแทนสาเหตุแรกๆก็คือคนบ่อยากมีครอบครัวเนาะบ่อยากมีลูกเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่บ่เอื้ออำนวยให้คนต้องการมีเป็นสร้างครอบครัวและก็มีทายาทไว้สืบสกุลซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ออกนโยบายทุกวิธีทางเนาะเพื่อกระตุ้นให้คนของตนเองสร้างครอบครัวแน่มีลูกนี่เนาะนอกจากญี่ปุ่นแล้วหลายๆประเทศในเอเชียนี่ก็ยังนักใจอยู่เพราะว่าจะเป็นทั้งเกาหลีใต้ทั้งจีนโตโปจีนนี่จำนวนประชากรก็ลดลงเนาะเฮ็ดให้ประเทศอินเดียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าจีนในปีที่ผ่านมาถึงว่าจะให้นโยบายเพื่อกระตุ้นให้คนท้องถิ่นคนของตัวเองสร้างครอบครัวและมีลูกแต่ก็ยังสวยบ่ได้พอเท่าใดเนาะนอกจากหลายๆประเทศแล้วประเทศใกล้ๆบ้านใกล้เคือนเคียงเฮาก็คือประเทศเวียดนามเนาะซึ่งรัฐบาลเวียดนามก็ได้ออกนโยบายใหม่ให้คนหนุ่มสาวมีลูกก่อนอายุ35ปีสำหรับว่าผู้ใดผู้หญิงเนาะที่มีลูกจำนวน2คนก่อนอายุ35ปีรัฐบาลเวียดนามจะมีนโยบายมอบเงินสดให้

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเวียดนามนั่นสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกเพิ่มขึ้นตื้มอีกเนาะซึ่งรัฐบาลเวียดนามจะมอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือขั้นต่ำประมาณ2ล้านดงและนโยบายนี้จะถูกปฏิบัติในต้นเดือนมังกรปี2027หรือว่าปีหน้าเป็นต้นไปหลายประเทศก็ได้ออกนโยบายกันออกมาเนาะกระตุ้นให้คนมีลูกกันตื้มนี่ก็เป็นข่าวจากต่างแดนสารนาฮูมานำเสนอกันผ่านรายการ Colorful Music 103.7 MHz อย่าลืมกับเพลงในที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำเพลงมวลๆกันเข้ามาได้ที่0305787052ถ้าว่าบอนแนะนำกันเข้ามาตามใจดีเจเนาะก็คงจะบ่ว่ากันเด้อนี่เด้อฟังเสียงโคโซกเว้าหลายแล้วเนาะมาฟังอีกหนึ่งเพลงเล็กแล้วกันสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า The Final Countdownกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวธุรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีหลีวะ
10: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
10: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ังบริการดีๆจากลาวทุรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่ากูกูดอนส์ไอริส

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

แล้วเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ในวันศุกร์ที่29พฤษภาก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวโทรคมที่อยู่นํากันทุกๆมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตดีๆเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101และ131สำหรับวันนี้ DJ Smile พร้อมดูรายการ Colorful Music ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดีCan't touch this. You better get a hug.

0: แห้งได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเพื่อขายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท้
3: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
2: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
3: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
2: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
3: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเขาเคยเห็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
2: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบดับสูญแล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
3: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
2: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
3: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
2: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
3: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
2: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
4: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
5: รายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่อ
6: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้
5: แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้ โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449
7: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
8: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลัมปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสีมื้อนี้พ่อกันเป็นมื้อวันศุกร์ที่29ของเดือนพฤษภาคมแล้วเด้29วันเต็มๆกันละอีกมื้อ1 2มื้อก็สิมืดดำมืดเดือนกันแล้วเด้ก็เตรียมรับเอาเดือนใหม่เนาะจิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่รองกว่าเก่ามื้อนี้เป็นมื้อขึ้น13ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569กันแล้วเด้พี่น้องเอ้ยก้าวเข้ามาก็ได้
7: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอยู่สินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขหมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจังซี่ใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาปัจจุบันนี้พวกเฮาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดเลือดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อท่านซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดเด้นะซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเขาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
8: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเฮ้ยพี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซั่นๆฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแมนโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปณีมาฟังนิทานกันเนาะ
2: อ่ะมาฟังกันเลยเสียงเมี่ยงตัวพญาลงหนองพญาทวาราวดีผู้เป็นใหญ่ในการปกครองเมืองทราวดีขีดเขียดในเสียงเมี่ยงผู้เป็นภัยฟ้าราชดรที่เคยหับใช้ในราชวังแล้วเนาะในพระราชวังบ่เลิกบ่แล้วถึงจะช่วยอย่างหลายอย่างแก้ปัญหาได้ก็ตามแต่ก็ยังคิดง่ำอยู่เห็นบอกเพื่อนว่าคนบ่จริงใจ เขาช่วยได้ละดีบัดเขาบ่มีประโยชน์ละบ่อ่อนช้อนว่าซั่นๆเนาะบ่เห็นคุณดีบ่เห็นคุณงามความดีมันก็เป็นซั่นได้จึงซอกหาทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะเสียงเมี่ยงให้ได้ย้อนภูมิปัญญานี่ล่ะว่าซั่นซะสิบ่มีความสามารถหลายบ่สิบ่มีภูมิปัญญาเฮ็ดเสียงเมี่ยงแก้เคล็ดมันได้คืนจากเถื่อบอดชนะอันนี้ก็ได้เนาะเมื่อหนึ่งพญาสั่งให้เสนาอามาตย์ทั้งหลายห่างหากกาเกียมขบวนออกเที่ยวลิ้นป่าแล้วมันเป็นชนในเสนาอันนั้นน่ะผู้รับใช้นี่ก็ต้องได้ห่างหากกาเกียมให้ผู้ใหญ่ไม่โตยับ ครูญาสาเจ้าเมืองใหญ่พญาลามื่นเพิ่นมีเวลาไปลิ้นได้ล่าเนื้อล่าสัตว์ได้คนเดกี้เนาะขี่ม้าแล้วบ่ได้ขี่วีโก้คือเดี๋ยวนี้ล่ะเข้าป่าพุ่นตรับๆๆซอกล่าสัตว์ลิ้นป่าชมสวนดอกไม้ซั่นตัวชมสวนดอกไม้และสั่งให้บอกเสียงเมี่ยงไปนำพร้อมบ่แม่นว่าสิไปแต่เสนาอามาตย์ทั้งหลายเด้ต้องเอาเสียงเมี่ยงไปนำพญา

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บแขนเจ็บขาซ้ามือซ้าตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าสันซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารได้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทีวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449 นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเพยแผ่สัตว์ตู่แข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ให้ยองหิงยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายสิทธิ์หรือว่าพวกสัตว์ตู่ตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนาในกากัน

ายป้องกันในวันตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางตรงและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เสนอประกาศให้มีผลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล้ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าหากย้อนว่าจักรพรรดิเขาสื่อจากท่านที่ซวยเหลือเสื้อขอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกวางเลี้ยงจันทร์ทิ้งเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาบ่าวไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่

ได้บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 74ปีบ้านลบกู้กี้

จีสปุกีลากตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดมึงเก่าตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีนเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิญเจ็ดมึงเก่าสะเทือนเท่าทั่วกะวาดนับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเตเดิบบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตี

เขาบุกละดบได้พบพ่อมสอนสิขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสะงาสะงาและมีเกียรติสะงาคอยล้ำพิกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อล่อฟักเพ้อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น.-15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำนาทีดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารากุลมาพบกับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้มีข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและมีเนื้อในของกฎหมายที่ว่าจะมาอธิบายและเว้าวาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นเองซึ่งว่าในมื้อนี้เราจะมาเว้าถึงการให้บริการทางด้านกฎหมายของทนายความตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยทนายความฉบับปปุ๋งเลขที่23/2022ลงวันที่29 ธันวาคม 2022ซึ่งจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนและในระยะต้นของทางการแบบนี้ก็จะให้ถามผู้ฟังได้ไปพักผ่อนหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อนเข้ามาสู่ระยะหน้าจึงคอยวาวาและโอลมกัน

0: บายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: ๆโอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื่อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันนิติธรรมแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอาวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการเด้อบาวีคําเพชรกุลอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งว่าเข้ามาสู่ระยะนี้เป็นระยะที่2เป็นระยะที่เราจะนําเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเราจะไปเบิ่งที่กองประชุมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยทะเบียนศาลซึ่งมาในตอนเช้าของวันที่19พฤษภาคม2026ที่ผ่านมากรมทะเบียนศาลกระทรวงยุติธรรมได้สมทบกับแผนกยุติธรรมแขวงจำปาสักจัดกองประชุมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียงงานทะเบียนศาลขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญธิดาพรมสวรรค์หัวหน้ากรมทะเบียนศาลและท่านสอนสวรรค์ศรีวิไลหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงจำปาสักเข้าร่วมมีหัวหน้าห้องหัวหน้าองค์การยุติธรรมเมืองนครผู้ต่างหน้าจากแผนกการอ้อมข้างแขวงบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน65ท่านหญิง13ท่านจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต่อเวียกงานทะเบียนศาลและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องในสาเหตุให้เวียกงานทะเบียนศาลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงซึ่งว่าในกองประชุมได้รับฟังการเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยทะเบียนศาลฉบับปรับปรุงปี2022และคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยทะเบียนศาลเป็นต้นแม่นบรรดาหลักการระเบียบการขั้นตอนและมาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและติดตามกฎกาเวียกงานทะเบียนศาลเพื่อเฮ็ดให้การยั่งยืนเอกสารมีความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมให้สูงขึ้นปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งจากนั้นผู้ของหวมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อกับบางปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานทะเบียนศาลอย่างมีบรรยากาศที่ฟดฟื้นอีกด้วยอันนั้นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอทางผู้ฟังได้รับฟังและในระยะหน้าอย่าฟังมูลขึ้นไปใส่เถื่อเด้อเฮาจะนำเอาเนื้อในของกฎหมายโดยเฉพาะก็แม่นเว้าถึงการให้บริการทางด้านกฎหมายของทนายความตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยทนายความนี้จะมีเนื้อในคือเนื้อใดต้องติดตามมาฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ในตอนนี้เสียงเพลงมวลและสิ่งที่น่าสนใจพร้อมที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วไปรับฟังกันก่อนและจึงเข้ามาสู่ระยะต่อไปเด้อ
4: สบายดีเชียวเป็นจังได๋สบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งๆคือเก่าบ
5: ่สบายดีเฮาแข็งๆอยู่ตัวเดี๋ยวล่ะเป็นแนวใดแข็งๆดีบ
4: ่โอ้ยเฮายังแข็งๆเหมือนเดิมบ่เห็นกันดนเนาะว่าจังได๋มื้อแลงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนำกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได๋มีผู้สาวนำในมื้อนี้น่ะ
5: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษา อีกอย่างตอนแรงก็เป็นซุ่นๆนําเบียครอบครัวแ
4: ท้โอ้ยดุๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปหับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาเด้อวะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วก็ให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการซานเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเลี้ยงเฮือนการซานนี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนเลี้ยงอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
5: อย่าว่าซั่นแม่หญิงเข้าเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านได้เดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่แหละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนําอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการสารฮอดการเบิ่งแงงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลําบากกว่าเฮาอีต้องเบิ่งแงงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
4: โอ้ยพอๆโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซำนี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
5: ่ถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสี่ยวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
2: สนับสนุนโดยโครงการลาว031

เสียงเพลงมวนและสิ่งที่น่าสนใจก็ได้ผ่านพ้นเป็นทีเฮียมห้อยตอนนี้ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสุดท้ายของทางรายการอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิษธารกุลและรายการความฮู้ทางด้านกฎหมายซึ่งว่าเข้ามาสู่รายการนี้ก็แน่นอนว่าเราจะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าในมื้อนี้เราจะมาถึงการให้บริการทางด้านกฎหมายของทนายความตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยทนายความฉบับปรับปรุงปี2022นี้มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังท่านผู้ฟังที่เคารพในการดำรงชีวิตของคนเฮาแม่นล้วนแล้วแต่มีการพัวพันไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันระหว่างพ่อแม่พี่น้องหมู่คู่เพื่อนมิตรสหายและบุคคลต่างๆมีการดำเนินธุรกิจการค้าขายร่วมกันและการติดต่อพัวพันต่างๆซึ่งในบางครั้งการพัวพันเหล่านี้ก็อาจเกิดมีปัญหาหรือว่าข้อขัดแย้งรวมไปถึงการละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะก็ต้องมีการช่วยเหลือหรือการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตนซึ่งนอกจากพ่อแม่และผู้ปกครองแล้วหนึ่งในบุคคลที่สำคัญเหตุนาทีดังกล่าวนี้ก็คือทนายความทนายความแม่นไผทนายความแม่นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมให้เคลื่อนไหววีซ่าซีบทนายความในการให้บริการทางด้านกฎหมายแก่บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งและสังคมเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของลูกความทั้งรับประกันความยุติธรรมให้แก่คู่ความตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและถ้าเว้าถึงการบริการทางด้านกฎหมายอยู่ในหมวดที่3ของกฎหมายว่าด้วยทนายความฉบับปรับปรุงปี2022นี้ก็ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการบริการทางด้านกฎหมายไว้ว่าการบริการทางด้านกฎหมายเมนการเคลื่อนไหวของทนายความในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและต่างหน้าลูกความเข้าร่วมในการดำเนินคดีซึ่งการให้บริการทางด้านกฎหมายของทนายความนี้ประกอบมีอยู่2รูปการคือ1การให้บริการในนามทนายความซึ่งเมนการให้บริการทางด้านกฎหมายในนามของทนายความเองและ2ในนามวิสาหกิจกฎหมายซึ่งเมนการให้บริการทางด้านกฎหมายในนามวิสาหกิจกฎหมายท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเมื่อเฮาฮับรู้แล้วว่าการให้บริการทางด้านกฎหมายของทนายความนี่แม่นการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการเข้าร่วมในการดำเนินคดีฉะนั้นการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายจะเป็นลักษณะการให้คำเห็นให้คำแนะนำคำอธิบายทางด้านกฎหมายบ่ว่าจะเป็นทางปากเป้าหรือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกความหรือช่วยลูกความในการหางเอกสารพินัยกรรมบ่และเอกสารอื่นๆในการเข้าร่วมในการดำเนินคดีนั้นทนายความนี่แม่นสามารถเข้าร่วมในการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งซึ่งการเข้าร่วมในการดำเนินคดีอาญาของทนายความนั้นแม่นสามารถเข้าร่วมนับแต่วันที่ได้รับมอบหมายจากลูกความหรือสมาชิกครอบครัวหรือการจัดตั้งของผู้เกี่ยวหรือได้รับการแต่งตั้งโดยหน้าที่ตามการเสนอขององค์การดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องส่วนการเข้าร่วมในการดำเนินคดีแพ่งของทนายความนั้นแม่นสามารถเข้าร่วมนับแต่วันที่ได้รับการมอบสิทธิ์จากลูกความถ้าในกรณีศาลหากได้ตัดสินหรือพิจารณาคดีแพ่งโดยสองหน้าทนายความแล้วการตัดสินหรือการพิพากษาของศาลนั้นให้ถือว่าเป็นการสองหน้าลูกความและในการมอบสิทธิ์ให้ทนายความว่าความนั้นต้องได้รับการยั่งยืนจากห้องการสภาทนายความประจำแขวงนครหลวงหรือหน่วยสภาทนายความประจำเมืองเทศบาลนครที่ตนขึ้นกับเสียก่อนทนายความจึงสามารถเข้าในการดำเนินคดีได้ถ้าผู้ฟังที่ปานไปนั้นก็แม่นเว้าถึงเนื้อในเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านกฎหมายของทนายความโดยเฉพาะกรณีการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการเข้าร่วมในการดำเนินคดีบ่ว่าจะเป็นคดีแพ่งและคดีอาญาต่อไปเราจะมาถึงสิทธิ์และหน้าที่ของทนายความในการดำเนินคดีในนี้จะแยกออกเป็นสิทธิ์และหน้าที่ในการดำเนินคดีแพ่งและอาญาได้ทำผู้ฟังเด้อเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของทนายความในการดำเนินคดีอาญานั้นแม่นหนึ่งทนายความมีสิทธิ์พบลูกความหรือผู้จะเป็นลูกความตามการเสนอของผู้เกี่ยวภายหลังที่ว่าถูกกักตัวจับตัวหรือกักขัง2รับทราบข้อกล่าวหาใส่ลูกความและเข้าร่วมรับฟังการเอาคำให้การของลูกความตน3เบิ่งเอกสารสำเนาหรือกายเอาเนื้อในเอกสารที่มีอยู่ในสำนวนคดี4เสนอหลักฐานและพยาน5เสนอขั้นตัวผู้พิพากษาพนักงานอัยการเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนผู้เชี่ยวชาญผู้สำนักงานหรือผู้แปลภาษา6ให้คำเห็นสอบถามผู้เข้าร่วมอื่นในเวลาไต่สวนคดีในที่ประชุมศาล7ขัดขานหรือห้องถูกต่อการกระทำที่บ่ถูกต้องหรือบ่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง8
ขออุทธรณ์ขอลบล้างคำสั่งของหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนหัวหน้าองค์การอัยการหรือคำตกลงของศาล 9. เสนอประกันตัวการปล่อยตัวพางของลูกความของตนตามกฎหมาย 10. ให้การร่วมมือในการนำตัวลูกความของตนที่ถูกปล่อยตัวพางเข้ามาศาลหรือองค์การอัยการ 11. รับหมายเรียกให้ลูกความของตนเข้าร่วมในการดำเนินคดี 12. รับการแต่งตั้งให้ว่าความในกรณีการกระทำผิดที่กฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตและการกระทำผิดอื่นตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมาย 13. ก็คือนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอันนี้ก็เป็นเว้าถึงสิทธิ์และหน้าที่ของทนายความในการดำเนินคดีอาญาสำหรับสิทธิ์และหน้าที่ทนายความในการดำเนินคดีแพ่งนี้ก็จะมีดังนี้ได้ทำผู้ฟัง 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคำฮ้องฟ้องคำแก้ฟ้องคำฟ้องแยงหรือคำฮ้องขอ 2. แนะนำลูกความของตนไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีและเสนอให้ศาลดำเนินการไกล่เกลี่ยคู่ความในคดี 3. เบิกเอกสารสำเนาหรือกายเอาเนื้อในเอกสารอยู่ในสำนวนคดี 4. สอกหาเสนอหลักฐานและพยาน 5. เข้าร่วมการไต่สวนคดีให้คำเห็นและสอบถามผู้เข้าร่วมอื่นในที่ประชุมศาล 6. ก็คือเสนอขั้นตัวผู้พิพากษาพนักงานอัยการจ่าศาลผู้เสียวศาลผู้สำนักงานหรือผู้เปรภาษา 7. ขัดขั้นหรือห้องถูกต่อการกระทำที่บ่ถูกต้องหรือบ่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 8. ขออุทธรณ์หรือขอลบล้างคำตกลงของศาลหรือคำสั่งขององค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาล 9. นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนั่นก็แมนเว้าถึงสิทธิ์และหน้าที่ของทนายความในการดำเนินคดีแพ่งในทางผู้ฟังเด้อและทั้งหมดทั้งมวลนั้นทางผู้ฟังก็แมนเนื้อในเว้าถึงการให้บริการทางด้านกฎหมายสิทธิ์และหน้าที่ของทนายความในการดำเนินคดีที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะเป็นความรู้และก็เป็นประโยชน์แก่ทางผู้ฟังได้หลายพอสมควรเนาะและเมื่อฮอดตอนนี้เวลาของเฮาใกล้หมดเวลากันอีหลีแล้วก็ต้องขอขอบใจทางผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของเฮาได้ในวันเวลาเดียวกันนี้เด้อสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการป่าวีคำเพชรลากุลพร้อมด้วยนายสังควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วน

ผมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุโทรทัศน์นครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกาศทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเต็มให้ท่านได้รับฟังข้อมูลระเบียบการหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่ท่านจะได้รับบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เป็นประชาชนฟังรายการของเฮาแล้วก็จะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆถ้าท่านมีความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองแนวใดแน่ท่านก็สามารถโทรไป1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.หา 4:00 น.แรงนั่นเองเนาะทีมงานพวกเขาก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสำระการจ่ายสะดวกสบายขึ้นอะไรและกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีอย่างแน่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็แน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายท่านยังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นแหละสำหรับประชาชนในสังคมปัจจุบันนะเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมได้เปิดกว้างไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในนครหลวงจันทน์ก็คืออยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่สำคัญนะจะสามารถได้รับอุดหนุนบำนาญนะภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเส้นเดียวกันนะบ่ต่างกับพนักงานรัฐกรที่มีบำนาญบ่ต่างกับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือกันนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็สามารถรับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้นิดนึงให้มีละกันได้รับฟังในตอนเปิดรายการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำหรับหลายๆท่านนะที่ออกจากเวียกไปแล้วออกจากเวียกไปแล้วโดยเฉพาะแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีการออกจากเวียกไปแล้วอยากสืบต่อจ่ายแบบสืบต่อบัตรเนาะสืบต่อเงินที่เคยสะสมนะเพื่อเวลาเกษียณมาก็จะมีเงินบำนาญเนาะอันนี้ก็จะมาเว้าให้มีการได้ฟังว่าเฮาจะมีการสืบต่อแนวใดนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วเพิ่นก็ออกไปอาจจะเฮ็ดอาชีพอิสระเนาะส่วนบุคคลของเพิ่นนะบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะค้าขายสินี่บางคนก็ค้าขายออนไลน์บางคนก็เปิดหน้าห้านบางคนก็ไปเฮ็ดธุรกิจกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปเนาะก็มีหลากหลายอาชีพในปัจจุบันเนาะบางคนก็เฮ็ดอาชีพแลนเอกสารเอิ้นว่าฟรีแลนซ์เนาะเป็นผู้คนกลางนะไปแลนเอกสารอย่างต่างๆอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายตำบักหุ่งขายปิ้งไก่ขายข้าวเปียกแคมทางเนาะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าจดทะเบียนวิสาหกิจนะเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมายความมีรายได้แต่ว่ายังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองตอนนี้คันว่าท่านมีความสนใจก็สามารถมาสืบต่อได้และก็มีหลายคนเนาะที่ว่าโทรมาทาง1508ของพวกเขาว่าจะสืบต่อบัตรคือเนาะใดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วเนาะเพิ่นว่าอยากรักษาสิทธิ์เวลาไปห้องหมอการปิ้นปั่วนี่แหละสำคัญและก็อันอื่นๆระยะยาวก็คือมีเงินบำนาญมีเงินเสียชีวิตในอนาคตเห็นบ่นะเพิ่นก็มาเอิ้นว่าบางท่านก็เข้ามาด้วยตัวเองนะบางท่านก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละท่านก็จะมาว่าในหัวข้อนี้แหละเนาะให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนผู้ที่ออกจากเวียกไปอย่าลืมมาเบื้องต้นเนาะการออกจากเวียกนี้

บัตรประกันสังคมนะถึงว่าจะหยุดจ่ายไปแล้วนะสมมติว่าอันนี้มันสันติภาพสมมติเนาะสมมติว่าหยุดจ่ายเอาเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้ปกติหมายความว่าหลังจากออกจากเวียกไปแล้วนี่บัตรประกันสังคมยังสามารถใช้ได้เติมอีก3เดือนนะใช้ได้เติมอีก3เดือนเดือนที่4ถ้าว่าบ่มีเงินสมทบเข้ามาตัวนี้ทั้งประกันสังคมเอิ้นว่าก็จะได้มีการส่งเอิ้นว่าเป็นรายละเอียดเนาะหมายถึงว่าบ่ได้ส่งไปแล้วเนาะรายซื้อไปห้องหมอมันจะถึงตัดสิทธิ์อัตโนมัติเพราะว่าบ่มีเงินเข้ามาประกันสังคมก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบการเนาะหมายความว่าบัตรประกันสังคมนี่ใช้ได้เติมอีก3เดือนหลังจากที่ว่าออกจากเวียกเนาะถ้าว่าเดือนที่4บ่ยังบ่ได้มีเงินถอนเงินเข้ามาเสียเนาะยังบ่ทันได้เวียกหรือว่าบางคนก็ยังบ่ทันได้เข้ามาสมัครใจเนาะเดือนที่4นี้แม่นจะเริ่มบ่สามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วนะเฮาก็ต้องได้หิมฮ้อนเนาะเวลาออกจากเวียกต้องได้หิมฮ้อนเข้ามาแจ้งก็คือเข้ามาอันน่ะเว้าง่ายๆก็คือคั่นว่าบ่ได้เวียกใหม่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่หน่วยวิสาหกิจอื่นก็คือแม่นให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจแบบที่เพิ่นสอบถามกันเข้ามานั่นแหละเนาะเพิ่นว่าอยากสืบต่อบัตรจะต้องเฮ็ดคืนเอาได้ก็คือแม่นต้องเข้ามาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเนาะก็หมายความว่าการที่เฮามาต่อสมัครใจนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมในระยะที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทเนาะเงินที่เคยสะสมมาต่อกับสมัครใจให้ยกยอดมาต่อให้เนาะยกยอดมาต่อให้เฮาก็จึงสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้ปกติเนาะบัดนี้ก็บ่แน่เนาะบางท่านก็อันน่ะหยุดจ่ายไปกาย3เดือนความจริงสิทธิ์ปิ้นปัวเพิ่นก็ตัดเลยแหละเนาะ3เดือนก็กายแล้ว6เดือนบางคนก็ปี2ปีเนาะจึงอันน่ะเข้ามาต่อเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะคั่นว่ากาย3เดือนเนาะก็คือแม่นเดือนที่4แม่นบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะแต่สามารถเข้ามาต่อได้ปกติเนาะเงินที่เฮาเคยจ่ายอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้เด้อประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้บ่ได้ไปเอิ้นว่ายกเลิกอีหยังทั้งหมดเนาะหมายความว่าเงินนี่ประกันสังคมยังรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจอันที่1จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆไปเป็นปกติ7อุดหนุนนะก็ง่ายๆเนาะท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครอง7อุดหนุนคือเก่าหลังจากที่ว่าท่านมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจก็คือจะเอาเงินที่เคยถอกมาต่อให้ต่อให้กับตัวสมัครใจนะปัจจุบันนี้เนาะบางนี้หลายท่านมาถามว่ามาจ่ายต่อตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่หลายคนบ่อยากเข้ามาต่อเนาะบ่อยากเข้ามาต่อย้อนความเข้าใจผิดย้อนความเข้าใจผิดก็คือเพิ่นว่าเพิ่นหยุดเพิ่นออกจากเปียกไปแล้วประมาณได้2ปีแล้วตัวอย่างอันนี้สันติภาพตัวอย่างบ่อยากเข้ามาต่อเพราะว่าหยังเพราะว่าย่านหยังย่านได้จ่ายเงินคืนย้อนหลังระยะ2ปีที่บ่ได้มาจ่ายเนาะที่บ่ได้มาสมัครเนาะอันนี้ความเข้าใจผิดเด้อเนาะความเข้าใจผิดถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายมา2ปีแล้วก็ตามเนาะเวลาท่านมาสมัครปึ๊บเนาะสมัครใหม่เพื่อจ่ายแบบสมัครใจนะเพื่อยกยอดจากบริษัทมาต่อกับสมัครใจนี่นะระยะ2ปีที่ท่านบ่ได้อันว่าบ่ได้มีการมาสมัครต่ออย่างนี้เนาะก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลว่าประกันสังคมเพิ่นจะให้เฮาจ่ายคืนย้อนหลังสำหรับที่ออกจากบริษัทมาจนมาฮอดสมัครใจมาเริ่มสมัครใจใหม่เนาะ2ปีฮะนะเนาะ2ปีที่เว้นไปฮะแม่นบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีแต่ให้ท่านจ่ายไปหน้าเลยเนาะให้ท่านจ่ายไปหน้า
แต่เพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นำบริษัทมาต่อให้ซื่อๆคันว่ายุดจ่ายตนกะจ่ายเข้า3เดือนใหม่เนาะสมัครจ่าย3เดือนใหม่จึงสามารถไปใช้บัตรยูฮู้หมอได้เนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮายุดจ่ายไปดนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เอิ้นว่าเคยออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจเนาะถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายไปหลายปีเนาะ3ปี5ปี10ปีก็ตามท่านสามารถมาสมัครใจได้โดยที่บ่จำเป็นต้องจ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังมีแต่ว่าจ่ายไปหน้าแต่จะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นำบริษัทมาต่อให้ณปัจจุบันนี้อันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังสั้นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนเพิ่นอยากต่อบ่อยากต่อแต่ว่าอันน่ะบ่มีเงินสิจ่ายคืนย้อนหลังย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบประกันสังคมย้านว่าได้จ่ายคืนเนาะบ่มีเงินสิจ่ายคืนบ่ง่ายๆเนาะอันนี้ก็แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นว่าทางเฮานี่จะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะสําหรับผู้ที่ออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจใหม่แต่มีอีกกรณีนึงที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังก็คือในกรณีที่เราเคยมาเฮ็ดสัญญาสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะเฮ็ดสัญญาสมัครใจนี่2ปีนะ2ปีครบ2ปีเรามาต่อเทื่อหนึ่งครบ2ปีเรามาต่อเทื่อหนึ่งนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็ได้บำนาญนะสำหรับสมัครใจแต่บังเอิญนะเพิ่นจ่ายไปแล้วนะสัญญาเนาะ2ปีแต่ว่าจ่ายไปแล้ว1ปีแล้วก็หยุดจ่ายมาเลยเนาะหยุดจ่ายมาเลยจนเอิ้นว่าจนครบ2ปีแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มาสําระตัวเก่านะบัดนี้ผู้เกี่ยวกับบ่แน่ใจเยอะการที่หยุดจ่ายย้อนเหตุผลใดก็ตามแต่เนาะอาจจะเงินบ่พร้อมบ่หรือว่าอาจจะลืมสินะหรือว่าอาจจะไปต่างประเทศอย่างก็ว่ากันไปเนาะบัดนี้อยากมาจ่ายต่อบัดนี้อยากมาจ่ายต่อเนาะถ้าว่าอยากมาจ่ายต่อเนาะก็คือผู้เกี่ยวต้องได้ชําระสัญญาตัวเก่าที่ค้างไว้1ปีหันก่อนจึงสามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นจะต้องได้ชําระคืนสําหรับผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจเด้อค้างสัญญาสมัครใจตัวนี้แม่นจําเป็นต้องได้เคลียร์ตัวเก่าก่อนแล้วจึงจะสามารถต่อตัวใหม่สัญญาใหม่ได้คันว่าบ่เคลียร์ตัวเก่าก็บ่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะต้องได้เคลียร์ตัวเก่าให้มันครบก่อนเนาะ2ปีแล้วจึงต่อเนาะสําหรับสัญญาตัวใหม่อันนี้แม่นสําหรับผู้ที่ต้องได้จ่ายคืนแม่นผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจแต่สําหรับผู้ที่ออกเวียกจากบริษัทเนาะแล้วอยากมาสมัครใจตัวนี้จะบ่ได้จ่ายคืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสัญญาผูกพันหยังกันนะเพียงแต่ท่านออกจากบริษัทไปแล้วล่ะท่านก็อันหยุดจ่ายไปเนาะหลายเดือนหรือหลายปีเองก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แล้วท่านอยากมาสมัครใจตัวนี้แม้ท่านจะบ่ได้ถอกคืนย้อนหลังนะกรณีออกจากบริษัทแต่ถ้ากรณีที่มาสมัครใจแล้วค้างสัญญาจ่ายบ่ทันเมื่อท่านต้องมาเคลียร์ตัวเก่าจึงสามารถมาต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแบบนั้นในเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกแล้วจะเฮ็ดแนวใดเนาะอยากสืบต่อสมัครใจเนาะซึ่งรายละเอียดจะมาโอ้ลมให้เมริกันได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้อาจจะให้ท่านไปรับฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านท่องสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงกลับเข้าสู่รายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพเนาะที่มาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะออกจากเวียกแล้วมาจ่ายต่อสืบต่อสมัครใจเนาะจะต้องเฮ็ดคืนเอาได้นะก็ได้เบื้องต้นได้อธิบายเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่หลายๆคนออกจากเวียกแล้วบ่อยากมาอยากพอเรื่องอยากมาใจต่อสมัครใจแต่ว่าอย่าได้ถอกเงินคืนอันนี้บอกแล้วเนาะว่ากรณีออกจากเวียกแม่นจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจค้างสัญญาตอนนั้นจะต้องจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจค้างสัญญาตอนนั้นจะต้องได้ถอกคืนย้อนหลังเนาะอันนั้นมันฝากให้เมริกันได้เข้าใจเนาะชี้แจงอธิบายให้เมริกันได้เข้าใจแบบนั้นบัดนี้ผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจนะผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจก็แน่นอนเนาะสำหรับอันน่ะเฮาเคยสะสมเฮาเคยมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกละเฮาเฮ็ดอาชีพอิสระเฮาก็สามารถมาสมัครใจด้วยตัวเองได้เพียงแต่ถือปึ้มสำมโนครัวนะถ้าบัตรแต่งงานแล้วเนาะถือปึ้มสำนักครัวพร้อมบัตรประจำตัวเนาะสำนักครัวขอเป็นของแท้เนาะพวกเขาจะสำเนาและส่งคืนส่วนโบสดนี่ก็ต้องมีสำนักครัวมานำเพราะว่ารายละเอียดการสมัครใจนี่แม่นเพิ่นจะเอาข้อมูลอยู่ในสำนักครัวเนาะข้อมูลอยู่ในสำนักครัวใส่รายละเอียดให้ครบให้ครบไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรณีมีการห้องของเงินอุดหนุนอย่างต่างๆจึงจะสะดวกนะสำหรับครอบครัวของผู้ประกันตนเนาะหมายความว่าถ้าว่าผู้ประกันตนรับบ่ได้เนาะต่างหน้าครอบครัวก็สามารถรับได้โดยมีการมอบสิทธิ์จากผู้เกี่ยวนะก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันนี้ผู้ที่จะมาสมัครใจเนาะก็คือแมนนอกจากสำนักครัวแล้วก็คือบัตรประกันสังคมที่ท่านเคยนะเอิ้นว่าเคยทอกกันแหละเนาะบัตรประกันสังคมเวลาไปโรงพยาบาลแหละเนาะถือ2อย่างนี้มาอันนี้มันสำหรับผู้ที่มีสำนักครัวขึ้นอยู่นครหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นถือแต่สำนักครัวกับนะบัตรประกันสังคมเข้ามาส่วนผู้ที่เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่อันน่ะเนาะแต่มีสำนักครัวมีสำนักครัวอยู่ต่างแขวงก็คือแมนให้เอาสำนักครัวฉบับก๊อปปี้ก็ได้อยู่ต่างแขวงพร้อมบัตรประจำตัวเนาะของแท้เนาะและก็ใบยั่งยืนจากใบยื่นจืนที่อยู่จากบ้านเธอสำหรับคนอยู่ต่างแขวงนี้ต้องมีอย่างน้อยเนาะคันว่าอย่างน้อย2อย่างอันที่1คือสำนักครัว2มาใบยื่นจืนจากบ้านและก็บัตรประกันสังคมเป็น3เนาะเพื่อสืบต่อบัตรแต่กรณีที่ท่านใดที่บัตรเสียก็บ่เป็นหยังเนาะพนักงานเฮากวดข้อมูลให้มีแต่แจ้งเนาะนะเอิ้นว่าก๊อปปี้สำนักครัวมาเนาะแต่ว่าเป็นคนนครหลวงแม่นเอาสำนักครัวของแท้แหละเนาะ ถ้าว่าได้ของแท้กันยิ่งเป็นการดีนะเอาเข้ามาแล้วถ้ากรณีภัยบัตรเสียเนาะเพราะว่าบางคนนี่ออกจากเวียกมาหลายปีแล้วหากสิมาสืบต่ออันน่ะสมัครใจกับบัตรอาจจะเสียตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะมีแต่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้พนักงานเพิ่นกวดข้อมูลให้ก็สามารถสืบต่อได้เช่นกันแต่สิ่งที่อยากอธิบายก็คือแม่นสำหรับคนนครหลวงแม่นเอาแต่สมณโคกับบัตรประกันสังคมเข้ามาถ้าเป็นคนต่างแขวงบัตรสมนะปึ้มสมณโคบัตรประกันสังคมพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านอยู่นครหลวงนี้ในปัจจุบันแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนสมัครใจนำประกันสังคมได้อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมเนาะตึก5ชั้นอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์มาชั้น3ห้องเบอร์1ชั้น3ห้องเบอร์1คีย์ลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เนาะหรือว่าจะย่างขึ้นมาก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับบัตรทานมาสมัครใจเลือกวงเงินประกันด้วยตัวเองตามสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่าเก้าส่วนห้อยของค่าแห่งนั้นขั้นต่ํา 1.6 ล้านณปัจจุบันและก็สามารถเลือกวงเงินได้เนาะท่านอยากรักษาระดับเก่าก็สามารถรักษาได้ถ้าว่ามาสืบต่อภายใน3เดือนแต่คันว่ามาสมัครใจงากาย3เดือนหลังจากออกจากเปียกตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกต่ําสุดก็แมน 144,000 กีบหาสูงสุดแมน 200,00043,000 กีบต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดได้เพียงแต่เท่านั้นเนาะหมายความว่า9ส่วนห้อยหรือ 9% ของ 2,700,000 กีบอันนี้แมนอันน่ะระเบียบการเนาะที่ท่านสามารถมาสมัครใจได้รายการให้ขอบเขตทั่วประเทศเนาะท่านสามารถไปสืบต่อสมัครใจอยู่ทั่วประเทศถ้าว่าท่านอยู่แขวงไหนท่านก็ไปสมัครใจอยู่แขวงนั้นได้เลยเพียงแต่ถือปึ้มสำเนาขวดกับบัตรประกันสังคมนะเข้าไปนะท่านก็จะสามารถยกยอดจากหน่วยวิสาหกิจเก่ามาต่อกับสมัครใจของท่านได้นะส่วนสิทธิผลประโยชน์นะอันนี้แมนสันติภาพกับเว้ามาหลายเทื่อแล้วเนาะก็คือแมนทวนอีกทีนึงก็คือแมนจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดแมน7อุดหนุนนะเบื้องต้นก็คือแมนการพินผลสุขภาพอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็คือเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะรวมทั้งหมด7อุดหนุนด้วยกันที่เราจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508โทรโปรเสียค่าในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ8โมงเช้า5 4โมงแลงท่านใดที่ว่ามีความสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ด้วยตัวของท่านเองก็ได้เนาะบางเทื่อก็บ่จำเป็นต้องรอท่าเอิ้นว่าฝากคำถามนำฝ่ายบุคลากรนำตัวแทนอย่างต่างๆเนาะมันอาจจะซ่าเนาะท่านก็สามารถโทรมาด้วยตัวเองได้1508ในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอันนี้แมนฝากเป็นสองทางในการติดต่อกับทีมงานประกันสังคมของพวกเขากับเบิ่งเวลานาทีก็ขอขอบใจมิรายการเนาะกับติดตามรายการของพวกเขาได้ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยกันมั่วสุขสุขคนสันติภาพลามิรายการไปก่อนสบายดี

0: อู้นี่เสียวและอย่านี่ปรากฏเห็นเจ้าหน้าที่กสิกรรมป่าไม้นี่หลงเคลื่อนไหวเวียกงานในท้องถิ่นต่างๆอย่างเป็นประจำแม่นบ
1: ่ก็แม่นล่ะบ่เพิ่นหลงมาเผยแพร่คำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีเด้ให้บรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นนับแต่ขั้นแขวงขั้นเมืองลงฮอดขั้นบ้านเพื่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวด
0: ขั้นสั้นคำสั่งเลขที่11ทับนยนี่เพิ่นเว้าเกี่ยวกับหยัง
1: เนื้อในจิตใจของคำสั่งฉบับนี้แม้นให้พวกเฮานี่เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และป้องกันไฟไหม้ลามป่าทุกๆปีได้
0: ก็แม่นล่ะบ่เฒ่าดีแล้วที่ภาครัฐเพิ่นมีคำสั่งเลขที่11นี้ออกมาเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้มีความยืนยง
1: ทรัพยากรทางธรรมชาตินี่นะจะมีความยืนยงได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาหมดทุกคนในสังคมนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้อย่างถูกต้องได้
0: ฉะนั้นพวกเขาทุกคนจงห่วมแหงห่วมใจกันจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีให้ปรากฏผลเป็นจริงเถื่อละก้าว
1: จะเว้าถึงแล้วลุงสาคำสั่งเลขที่11มีความสำคัญหลายพวกเขาจงพากันจัดตั้งพันขยายนับแต่เดี๋ยวนี้และเป็นต้นไปเนาะเพื่อเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้มีความยืนยงเด้
2: จงมาห่วมแหงห่วมใจปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่11อย่างเข้มงวดเพื่อแน่ใส่คุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้ป่าไม้มีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกป้องรักษาสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกป้องรักษาป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังรายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวนานาพันธุ์ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟไหม้ล้ำป่ามานำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังนำกันเป็นประจำเพราะว่าเวียกงานนี้เป็นเวียกงานบริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญหลายท่านผู้ฟังดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมจงเป็นเจ้ากันในการปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้อยู่ในลาวของพวกเขาให้ยืนยงตลอดไปสำหรับรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มื้อนี้พวกเขามีข้อมูลข่าวสารมาบอกให้ทุกท่านได้ฟังเป็นต้นแม่นบทแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีท่านผู้ฟังแต่ทางรายการนั้นจะคัดเอาบางตอนสำคัญมาเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังที่กำลังติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้อยู่ในขณะนี้พร้อมเดียวกันนี้ทางรายการยังมีเสียงสัมภาษณ์การโอ้ล้มสนทนากับท่านนางผู้สอนดวงมิลาวันห้องนายบ้านบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ยังอยู่กับบ้านใหม่นะเพราะว่าระยะผ่านมาทางรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้พวกเขานี้ได้ลงเคลื่อนไหวร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายไป2บ้านเพื่อไปโอลมสนทนากับนายบ้านแนวโฮมบ้านปคสบ้าน3องค์การจะตั้งบ้านและพ่อแม่ประชาชนในเขต2บ้านคือบ้านใหม่และบ้านห้วยบุง2บ้านนี้แม่นขึ้นกับเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์และทั้งเดียวที่ไปหาบ้านนี้ได้ก็คือขี่เรือเท่านั้นเนาะบ่มีทางรถสอดไปหาได้หมายซั่นว่า2บ้านนี้แม่นมีสายแดนติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายก็เป็นเรียกงานหนึ่งที่ทางพวกเขานั้นได้ลงไปติดตามทางระบบโทรโข่งไปติดตามการเฮ็ดเบี้ยของนายบ้านห่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาควายในเวียกงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้การปักป้ายห้ามจุดห้ามเข้าห้ามเข้าไปทำมาหากินห้ามเข้าไปจุดทำลายห้ามเข้าไปตัดไปทางและจุดใดที่อนุญาตให้เข้าและสิพร้อมกันเว้นยามเบิ่งแยงบ่ให้คนทางนอกนี่มาตัดมาทำลายหรือมาใช้เขตพื้นที่นั้นทำมาหากินคือเท่าใดซึ่งรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ได้นำเสนอท่านฟังเป็นระยะเป็นตอนไปให้ทุกท่านที่ตามมาฟังรายการของพวกเขาได้เป็นประจำเนาะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์ที่ออกอากาศให้มีรายการได้ฟังคือแนวนี้จังหน่อยที่ตามมาฟังการโอลมสนานากับท่านนางผู้สอนดวงมิลาวันห้องในบ้านบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์จากทางรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: พ่อลุงและแม่ป้าจะพากันไปทางไหนเด้คือว่ามีทั้งจกและส้วนอุปกรณ์ทำการผลิตแบบครบสุดเลย
1: ลุงและป้าก็จะพากันไปบุกเบิกเนื้อที่ทำการผลิตแห่งใหม่อยู่ในป่าดงฟากเบื้องนั่นพุ่นเพื่อปลูกสาลีและมันต้นขายสร้างรายรับให้แก่ครอบครัว
0: บ่ได้เด้อลุงนั้นมันป่าป้องกันติดกับป่าสงวนที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าได
1: ้มันสิเป็นอย่างเด้หลานผ่านมาก็ยังเห็นประชาชนเฮาเข้าไปบุกเบิกทำการผลิตเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ใด
0: ฮิพากันเซาซาเดี๋ยวนี้ทางการเพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดบ่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทางป่าแบบสะทรายในเขตห่วงห้ามเป็นต้นแมนเขตอุทยานแห่งชาติป่าสงวนป่าป้องกันต่างๆถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษตามระเบียบกฎหมายได้ลุง
2: แม่นแท้วะหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วป้าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้สมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นลงกวดกาติดตามสภาพการบุกรุกจับจองเนื้อที่ทำการผลิตในเขตห่วงห้ามย่างเป็นประจำถ้าพบเห็นผู้ละเมิดอาจจะถูกปรับไม้และกระใส่โทษได้
2: คันสั้นลุงและป้าก็จะพากันกลับไปทำการผลิตกสิกรรมในเขตที่เพิ่นได้จัดสรรแบ่งปันให้ก็อาจจะเพียงพอแล้ว
3: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการสมทบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการกวดกาเก็บกำข้อมูลและแก้ไขการบุกรุกป่าไม้การจับจองซื้อขายที่ดินป่าไม้การดำเนินกิจการหรือดำเนินธุรกิจของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งอยู่ในเขตป่าไม้และที่ดินป่าไม้กรณีบ่ได้รับอนุญาตหรือเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องแม่นให้ยุติยกเลิกหื้อถอนปฏิบัติมาตรการและดำเนินคดีต่อผู้ละเมิดตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
4: น้ำกันยังคงไหลลินจากป่าแต่คนที่ให้สัญญาบ่มี
5: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายแสงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz โดยได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดังได้นำเสนอตอนต้นรายการมีบทแถลงข่าวของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีท่านผู้ฟังแต่ทางรายการนั้นจะขอคัดจ้อนเอาบางข้อความสำคัญบางข้อแถลงที่ท่านได้แถลงในแถลงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเทื่อนี้โดยเฉพาะแล้วป่าไม้นี่มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทั้งกรมและทั้งอ้อมในการปกป้องรักษาดินแหล่งน้ำชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งลดพรผลกระทบการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้ท่านผู้ฟังพร้อมเดียวกันนี้ป่าไม้ยังประกอบส่วนยั่งหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการการพัฒนาพื้นฐานโครงรางเช่นเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตเกษตรกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าของดงแบบยืนยงซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่าท่านผู้ฟังเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน2026นี้จงร่วมกันมีสติเสิร์ชสู่สติหักชาติห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนในการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้เคียงคู่กับการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นมรดกและทรัพย์สมบัติของวงศ์คณะญาติแห่งชาติให้ดับมือนับอุดมสมบูรณ์และยืนยงโดยบ่มีวันบกแห่งสำหรับการจัดตั้งกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในปีนี้ก็มีต่างนาคณะนำทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมขอเรียนเชิญทุกท่านและจงร่วมกันโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมกันจะตั้งพิธีปลูกต้นไม้แห่งชาติโดยอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นให้เน้นใส่เนื้อในปลูกระดมเป็นต้นต่อท่านผู้ฟังการปลูกต้นไม้แม่นสามารถปลูกได้แต่เดี๋ยวนี้จนฮอดท้ายฤดูฝนพุ่นแล้วในบอนที่มีเงื่อนไขเนื้อที่ดินเป้าวางของตนในหัวในสวนที่ดินปลูกสร้างเดินโรงเรียนสำนักงานองค์การตามแคมป์ทางตามเงื่อนไขตัวจริงต่างๆ และพิเศษในปีนี้รัฐบาลได้ร่วมกับภาคส่วนธุรกิจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบโดยเฉพาะแม่นกันจัดงานมหกรรมแลนย่างเพื่อป่าของพวกเขาและอากาศสดใสเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2026นี้ดังนั้นคำขวัญปีนี้สำหรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติคำขวัญได้เขียนไว้ว่าห่วมแหงห่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีสมเสริมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายน2026ครบรอบ46ปีอย่างสุดใจปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้าจงช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและประกอบส่วนในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมลดพรการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวคัดจ้อนบทแถลงข่าวของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหนึ่งในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้ครบรอบ46ปีมาเว้ามาว่าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการนี้อีกครั้งนึงเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังจักหน่อยกลับมาฟังการอบรมสนทนาการสัมภาษณ์ท่านนางผู้สอนดวงบิลวันห้องในบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: นี่เสี่ยว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายเด้เฮาสิไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายโลดแล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเขาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผ่ในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ติ นั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงนาพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถๆแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าพี่กายนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด้
2: เฮาลืมคิดไปแม่นให้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเสี่ยวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสี่ยวเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปีหา5ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
4: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.ท่านผู้ฟังและรายการนี้นะครับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังท่านนางผู้สอนดวงวิลาวันห้องในบ้านบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นี้เพิ่นก็ได้เว้าสู่ทีมงานรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้พวกเฮาว่าป่าไม้นี่มีความสำคัญหลายในชีวิตการเป็นอยู่เพราะการซอกอยู่หากินเลี้ยงชีพต่างๆนี่แม่นอาศัยป่าอาศัยภูอาศัยเครื่องป่าของดงเนาะที่เป็นอาหารการกินและอาศัยป่านี้ให้อากาศบริสุทธิ์ฟ้าฝนตกมาเป็นปกติมีไม้ให้ได้เฮ็ดเงินเฮ็ดสารนำใส่เข้าในชีวิตประจำวันและอื่นๆแต่กงกันข้ามถ้าว่าเฮาบ่ปกป้องรักษาก็ให้เกิดไฟไหม้ลามป่าก็ให้เกิดการบุกลุกป่าก็เกิดทำลายป่ายอมนำความเสียหายอันบ่ดีมาให้แก่สังคมพวกเฮาโดยเฉพาะชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าและก็ลูกหลานพวกเฮาเกิดใหม่ใหญ่รุ่นอากาศบ่ดีพืชเป็นยาก็ถูกสูญพันธุ์สัตว์ในป่าต่างๆนั่นก็เหือดหายไปฟังกันอารมณ์สนทนากับท่านนางผู้สอนดวงวิลาวันห้องในบ้านบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน
5: ์ป่าไม้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเฮาก็คือว่าเฮ็ดให้พวกเฮามีไม้สมไซในบ้านของพวกเฮามีหน่อมีหยังพวกเฮาเอามาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่แหละ
6: ก็ย้อนมามีป่าที่อุดมสมบูรณ์ถ้าว่ามันไฟไหม้ลามป่าว่าสิปัญหามันเกิดขึ้นนี่คิดว่ามันจะมีผลสะท้อนแนวใดมันสิเกิด
5: มันก็จะเกิดให้พวกเฮาบ่มีป่าไม้แล้วก็ถ้าว่ามันไหม้แถวทั้งภูเนาะจะเฮ็ดให้น้ำมีหยังแห้งเฮาบ่มีป่าไม้เด้แล้วก็พวกเฮาจะบ่มีไม้ส้มไซแล้วก็บ่มีเครื่องป่าของดงให้พวกเฮาหาอยู่หากินนั่นแหละ
6: หลายคนว่าการปลูกป่ารักษาป่าไม้เฮ็ดให้ป่ามันอุดมสมบูรณ์นี่มันแม่นเวียกของแต่ของอันอุทยานว่าซั่นอันนี้มันแม่นบ่หรือว่าม
5: ันก็แม่นติดพันกับเวียกของประชาชนบ้านเฮาเด
6: ้
5: เพราะว่าเฮาทุกคนก็ต้องปกป้องรักษาช่วยกันป่าไม
6: ้ชาวบ้านโดยรวมแล้วสังเกตเบิ่งว่าประชาชนเฮาก็ให้การร่วมมือกับนักการปกครองเฮาจะบ่ในการปกป้องรักษาป่าไม้นี่หรือว่าเป็นจังได
5: ๋ชาวบ้านเฮาก็แม่นแต่ละคนก็ได้ปกป้องรักษาช่วยกันเขาเจ้าก็เวลาเขาทางให้ทางสวนเขาก็จะมีการเฟียดบ่หรือว่าแบบว่าตะเฮ็ดแล้วกันไฟบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
6: ได้ยินว่าเคยมีไฟไหม้ลามป่ามาจากเขตอื่นมาใส่ป่าบ้านเฮาผลเสียหายเป็นจังได๋
5: แต่ละเทื่อหั่นแม่นไฟไหม้ลามป่ามาแต่เขตอื่นผลเสียหายก็คือว่า ไหม้ไปหมดทั่วทีมแหละทั้งภู
6: ย่านแต่มันสิลามมาใส่เฮือนมีโอกาสบ่ครับบ่มอด
5: มีโอกาสถ้าว่าเฮาบ่มอดบัดนี้ทางประชาชนเนาะเห็นแนวนั้นล่ะค่ะเจ้าก็ไว้เอ็ดแล้วกันไฟกันไว้บ่ให้มันเข้ามาในบ้านเฮา
6: ช่วยกัน
5: โดยแม่ละ
6: ฉะนั้นนั่นความเสียหายนี่เห็นว่ามันเป็นจังได
5: ๋ความเสียหายก็เห็นว่าป่าไม้ถูกทําลายหั่นแหละ
6: ต้นไม้สิใหญ่ก็บ่ใหญ่ถ
5: ูกแม่น
6: แล้วเดี๋ยวนี้นี่ถ้าว่ามีพ่อแม่ประชาชนไปขึ้นภูขึ้นป่าไปสิไปก่อฟืนก่อไฟนี่เฮาได้บอกกับเจ้าแนวใดว่าควรจะมีสติ
5: เฮาก็ได้บอกเขาว่าต้องมีสติระวังบ่ให้มันลามเฮาสมมุติว่าเขาไปนอนป่านอนดงเนาะพากันดังฟืนดังไฟเฮ็ดแล้วแล้วเฮาก็ต้องพากันมอดไว
6: ้มอดมันละเอียดเนาะ
5: โดย
6: เกิดไฟไหม้ลามป่าได้เนาะ
5: โดยๆท้ายนี้ก็อยากบอกประชาชนว่าให้พากันเอาใจใส่ปกป้องรักษาป่าไม้ช่วยกัน
6: เป็นหูเป็นตาช่วยกัน
5: เป็นหูเป็นตาช่วยกัน
4: ท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรียกงานที่ปะทิ่มบ่ได้เนาะถึงว่าท่านนางผู้สอนดวงวิลาวันห้องในบ้านบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแข็งเมืองจันทน์ท่านเองก็เป็นสุภาพสตรีนึงเนาะก็มีครอบครัวมีลูกน้อยตามที่ได้ไปนั่งไปเว้าไปลมกับเพิ่นแต่ว่าเวียกบ้านการเมืองนี่ปะทิ่มบ่ได้เนาะมันติดพันกันแท้ๆโดยเฉพาะเวียกงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เนาะเป็นหูเป็นตาช่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันยามอากาศร้อนก็บ่ให้เกิดไฟไหม้ลามป่าแต่หลายปีที่ผ่านมานี่มันลามมาแต่ทางอื่นเนาะจนมาฮอดป่าเขตบ้านถ้าพากันเอาบ่ทันนี่ก็สิลามใส่เฮือนใส่ซั่นใส่สัตว์สาวาสิ่งใส่เครื่องปลูกของฝั่งผู้ใดเพิ่นว่าจังซั่นใครแต่ว่าปุ้มลุมความสามัคคีช่วยกันและเฮ็ดให้การมอดไฟน่ะประสบผลสําเร็จในระยะที่ผ่านมาขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้อดิศักดิ์ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานพวกเราขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอสุขโชคดีจงเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นพันธะหน้าที่ของคนเราทุกๆคนลาก่อนสบายดี

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเราจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้น
1: แน่แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้แม่นมื้อวันศุกร์ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่19พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสบูรณ์ท่านผู้ฟังไปติดตามสถานการณ์อัพที่ประชาชนติดอยู่ทำนาพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสบูรณ์อยู่ในหูทำพละนับแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมาปัจจุบันนี้ก็กวดพบเห็นละ5คนยังเหลือ2คนที่พวมเล็งซอกหาอยู่ซึ่งการจะตั้งปฏิบัติการค้นหากับปฏิบัติการทางการทางนี้ขาดไปบ่ได้ก็คือหลายๆภาคส่วนคือกันเพิ่นก็มีความสําคัญเบิดหนึ่งในนั้นก็แม่นลาวโทรคมซึ่งเพิ่นได้นําสายส่งสัญญาณเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้แม่นมื้อวันศุกร์ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่19พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะพิธีเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ท่านผู้ฟังไปติดตามสถานการณ์อัพที่ประชาชนติดอยู่ทำหน้าพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์อยู่ในหูทำพุ่นล่ะนับแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมาปัจจุบันนี้ก็กวดพบเห็นละ5คนยังเหลือ2คนที่พวมเล็งซอกหาอยู่ซึ่งการจะตั้งปฏิบัติการค้นหาการปฏิบัติการทั้งการทั้งนี้ขาดไปบ่ได้ก็คือหลายๆภาคส่วนคือกันเพิ่นก็มีความสําคัญเบิดหนึ่งในนั้นก็แม่นลาวโทรคมซึ่งเพิ่นได้นําสายส่งสัญญาณเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้แก่การสื่อสารในการปฏิบัติงานครั้งนี้ให้ว่องไวขึ้นมื้อนี้พวกเราจะมีสัมภาษณ์ท่านคำเม้าศรีวงไสหัวหน้าสาขาของบริษัทลาวโทรคมแขวงไซสมบูรณ์ท่านจะมาฮู้สู่ฟังว่าการไปติดตั้งมันยุ่งยากแบบใดการปฏิบัติการการไปติดตั้งสัญญาณเพื่อให้ได้สื่อสารจนไปฮอดทางในเป็นคืนใดแต่ต้นจนมาฮอดปัจจุบันตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านคำเม้า
2: จ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าจ้ายินดีเนาะยินดียินดีต้อนรับ
1: เป็นจังได๋ตอนนี้ท่านอยู่บนเกิดเหตุเลยบ่อยู่บนสถานที่ตัวจริงเลยบ่
2: เจ้าแม่นละนั่นคือณปัจจุบันนี้ก็ข้าพเจ้าก็อยู่ที่ปากถ้ำเนาะบนที่เกิดเหตุตัวจริงฮะ
1: เจ้าเจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเริ่มแต่มีอ่ะนะข่าวๆแจ้งมาเนาะทางภาคส่วนก็คือทางภาครัฐเฮาได้มีแจ้งหาทางลาวโทรคมเฮาได้การอำนวยความสะดวกไปจัดตั้งปฏิบัติขึ้นได้ร่วมกับทางการอยากให้ท่านเว้าแต่ตอนต้นในการปฏิบัติงานของเฮาเนี่ย
2: เจ้าอันนี้ก็ขอแสดงความขอบใจมายังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วก็ทางบริษัทลาวโทรคมที่ส่วนกลางเนาะที่ได้ให้อำนวยความสะดวกในการสนองอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ให้แก่ทางทีมกู้ภัยโดยเฉพาะก็เป็นว่าทีมซัพพอร์ตกิ๊ฟที่กู้ภัยในข้างนี้เนาะ
1: เจ้า
2: ซึ่งการดําเนินการครั้งนี้ก็ประกอบมีอยู่3จุดที่ว่าทางเราโทรคมสาขาแข่งไซสมบูรณ์ได้เอา Wi-Fi มาลงให้ในนั้นการดําเนินหรือว่าการดึงสายนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากพอสมควรซึ่งได้ดึงออกจากจุดที่มีสัญญาณเข้ามาหาจุดนี้ก็ประมาณ2กิโลเนาะซึ่งกระบวนการดึงก็ดึงจากดึงผ่านพลผ่ามาเนาะแต่ก็ได้รับอำนวยความสะดวกจากทางเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือดึงช่วยกันเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานนี้ดําเนินไปด้วยความว่องไวเนาะ
1: เจ้า
2: และหลังจากนั้นกันทางบริษัทเราโทรคมก็ได้มีการติดตั้งอยู่3จุดคือจุดที่1ก็อยู่ที่จุดใหญ่ศูนย์บัญชาการนั้นจุดที่2ก็อยู่ในปากถ้ำจุดที่เกิดเหตุจุดที่3ก็อยู่ที่ในถ้ำเนาะคือท่านได้เห็นได้ยินในโซเชียลนะครับ
1: เจ้า
2: เนาะอันนี้เป็นข้อสะดวกแล้วก็ขอแสดงความขอบใจมายังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้อำนวยความสะดวกในการลิงก์สายเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กันคนหาครั้งนี้
1: เจ้าและท่านการดึงเข้าไปในถ้ำนี่นะในการจะตั้งปฏิบัตินี่มีความยุ่งยากแน่ใดบ่ที่เพื่อสิได้สัญญาณเข้าไปในถ้ำให้การสื่อสารได้ง่ายขึ้นนี
2: ่เจ้าการดึงเข้าไปในถ้ำนี้คือในส่วนของบริษัทเราโทรคมก็ดึงมาถึงปากถ้ำเนาะและหลังจากนั้นก็ได้มีการก้าเกี่ยมสายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่เป็นผู้เอาไปเข้าไปติดตั้งเองเนาะทางพนักงานหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็บ่สามารถเข้าไปได้นอกจากที่เป็นทีมกู้ภัยที่สามารถเอาเข้าไปตั้งให้เนาะแต่กระบวนการก็มีแต่สนองสายสนองอุปกรณ์เข้าไปในติดตั้งครับเข้าไปให้กระจกเปิดใส่ข้างในเลยเนาะ คือข้างในก็เป็นจุดนึงที่เป็นศูนย์ประชาการในการค้นหาอีจุดนั้นเนาะ
1: อืมเจ้า
2: เจ้า
1: และเห็นสภาพเนาะคือเฮาเห็นพังอันออกทางสื่อสังคมออนไลน์ก็คือสื่อต่างๆนี่เห็นสภาพในหูถ้ำนะเจ้ามันแคบจังซั่นและการที่ดึงสายเข้าไปในการติดตั้งโดยที่หน่วยกู้ภัยไปดึงไปติดตั้งเองโดยที่บ่แม่นเจ้าหน้าที่เฮาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เฮาก็เข้าไปถ้าบ่มีวีซ่าซัพพอร์ตอีหลีก็เข้าไปยากเนาะทั้งกู้ภัยไปแต่เฮาได้แนะนําทั้งหน่วยกู้ภัยเพื่อประสานกันในการติดตั้งให้มันได้ง่ายขึ้นคืออะไรท่านในการประสานงานกัน
2: คือกระบวนการติดตั้งในครั้งทําเอ็ดกับก็มีการทดลองอยู่ข้างนอกนี่ก่อนหลังจากนั้นกับคือประกอบคือทุกอย่างต้องประกอบอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาเข้าไปในแล้วแค่ไปเปิดที่ข้างในให้มีสัญญาณไวไฟเข้าไปสื่อเนาะในกระบวนการลําเลียงเข้าไปนั้นก็คือเจ้าหน้าที่คือว่าบางทีนี้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เอาเข้าไปไหนเนาะ
1: อืมเจ้าและการติดตามเรื่องเกี่ยวกับระบบสัญญาณเพื่อให้บ่ให้มีการขาดสัญญาณขาดเนาะสัญญาณขาดช่วงบ่ในการติดต่อที่มีความสําคัญนี่ทางพวกทานได้มีการเอาใจใส่แบบใดพร้อมด้วยคณะนี่
2: เจ้านับเจ้าอันนี้อีกทีนึงเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจแห่งอันนึงที่ว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้ความสะดวกแล้วก็บ่ว่าสิเป็นอาหารการกินต่างๆเพราะว่าอยู่ในนี้ก็อาศัยได้ทางผู้ขอให้อุปถัมภ์เป็นบ่อนกินเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็บ่เรื่องการติดตามการสื่อสารระหว่างข้างในกับข้างนอกนี้
1: เจ้า
2: ทางข้าพเจ้าเองก็ได้มีการแต่งตั้งพนักงานประจําเป็นประจําอยู่นี่เลยเนาะเพื่อให้มันทําประกันในการสื่อสารเนี่ยมันได้24ชั่วโมงตลอดไปเนาะสิเนาะรับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนี้เจ้า
1: อือฮึเจ้าและนับแต่มื้อเกิดเห็นมานี่ฝนตกนี่เป็นคือในสภาพอากาศสภาพฝนนี่ที่มีสิ่งเป็นนะเป็นปัญหายุ่งยากบ่สําหรับการปฏิบัติการกระจายสัญญาณให้แกนบ่อนเกิดเหตุนี
2: ่สรุปโดยย่ออะไรก็คือว่าหลังจากที่มีการดึงเข้ามานี่ในส่วนของการสื่อสารนี่ก็บ่มีความยุ่งยากเนาะบ่มีความยุ่งยากแต่ว่าคือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่นี่ก็จะมีความยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าส่วนฝนนี่คือตกเป็นประจําซั่นซะเนาะคือเมื่อคืนนี้ก็ตกเกือบทุกมื้อก็ตกแต่วันเกิดบ่แฮงประมาณนี้เจ้า
1: เมื่อคืนนี้นี่บ่ตกแฮงแม่นบ่ท่าน
2: เจ้าเจ้าบ่ตกแฮงประมาณชั่วโมงนึงก็เซาเนาะประมาณนี้
1: โอ้เจ้าแล้วก็ฟ้าฝนเพิ่นก็ยังเป็นใจอีโตนเนาะช่วยทั้งประกอบเฮ็ดให้เฮาอันนั้นได้เฮ็ดเวียกได้ง่ายถึงว่าตกเพิ่นก็ตกให้บ่ดนเพื่อระบายน้ําออกจากอันฮู้ถ้ําหั่นให้เจ้าหน้าที่เฮาได้เข้าไปสะดวกสบายเจ้าและในปัจจุบันนี้ท่านจะมีการสืบต่อแนวใดเพื่อในการนั่นน่ะอำนวยความสะดวกด้านสัญญาณนี้แล้วก็เฝ้าติดตามคือแนวใดเจ้าในการจะตั้งปฏิบัติครั้งนี้เพื่อให้สําเร็จไปด้วยดี
2: เจ้าอันนี้ก็ขอยืนยันอีกรอบนึงว่าข้าพเจ้าก็จะต้องได้นําพาทีมงานเนาะแต่งตั้งทีมงานต้องเป็นประจําจนกว่าภารกิจครั้งนี้สําเร็จด้วยดีเนาะก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาเท่าใดมื้อก็แล้วแต่เนาะหวังอย่างนี้ว่าขอให้มีสิ่งที่ดีๆออกมาในปากในท่ามัดเนาะเรื่องการสื่อสารนี่ถือว่าอำนวยความสะดวกให้ทุกเต็มที่เนาะบ่ให้มีปัญหาเจ้า
1: ในนามท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติเวียกอยู่ประจําสถานที่เกิดเหตุเลยตัวจริงเลยอยากให้ท่านฝากถึงสื่อสังคมก็คือประชาชนที่ว่าบริโภคสื่อข้อมูลข่าวสารในการที่ประกอบคําเมียนบริการนั้นเผยแพร่ข้อมูลต่างๆนี่อยากให้ท่านฝากแน่น้อยนึงเนาะเพื่อหยังเพื่อให้บริโภคข้อมูลข่าวสารได้ที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจน
2: เจ้าก็ได้ขอแสดงความขอบใจเนาะคือหลายชื่อชื่อสังคมออนไลน์นี่ก็จะมีหลายอย่างเนาะมีหลายปัจจัยที่ไว้ให้ผู้บริโภคคราวนี้เกิดมีความคล่องใจเนาะหรือว่าบ่ชัดเจนอันนี้ก็ขอให้ผู้บริโภคเข้าจะเป็นด้านใดก็ดีเนาะสิเป็นสื่อโซเชียลทางวิทยุก็ดีโทรภาพก็ดีหรือว่าทางเพจก็ดีเนาะอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังต้องเพื่อความมั่นใจหรือคือชัดเจนนั้นต้องเอาพอชื่อของทางการนี้เป็นหลักเนาะเพื่อเป็นบทเองในการพับข่าวต่างๆฮะเนาะเจ้า
1: ถึงว่าซื้อทางการนี่บางซื้อที่บ่ได้ไปเกาะติดอยู่บ่สถานที่ตัวจริงแต่ซื้อทางการนี่ได้ติดต่อหาภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วออกจากปากภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยกงได้เนาะท่านเนาะในการนั้นเว้าสู่ฟังเพื่อให้เห็นภาพในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริง ถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดบ่ได้เห็นภาพและได้ฟังก็ให้ฮู้เลยว่าสภาพบรรยากาศการจัดตั้งปฏิบัติในการเร่งช่วยค้นหาผู้สูญหายนี่ในครั้งนี้นี่ก็ยุ่งยากลําบากหลายอันใดก็อย่าก็ค่อยระมัดระวังการประกอบคําเห็นในการเว้ากันว่านี่แหละเนาะเพื่อให้เป็นกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติทุกๆหน้าเวียกบ่ว่าแต่อยู่หน้าธรรมหรืออยู่ใส่ก็ตามเนาะท่านเนาะเอาขอขอบใจท่านคําเม้าศรีวงศ์ไซหัวหน้าสาขาของบริษัทลาวโทรคมประจําทั้งแขวงไซสมบูรณ์หลายๆเจ้าที่ได้มาให้ฮู้เกี่ยวกับการปฏิบัติของทั้งการสื่อสารของลาวโทรคมที่ได้ไปอำนวยความสะดวกให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติช่วยเหลือผู้ค้นหาผู้สูญหายในภารกิจครั้งนี้อยู่ทางเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เจ้าขอขอบใจท่านหลาย
2: ๆเจ้าขอขอบใจหลาย
1: เจ้าเจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคําเม้าศรีวงศ์ไซหัวหน้าสาขาของบริษัทลาวโทรคมแขวงไซสมบูรณ์ประจําแขวงไซสมบูรณ์แม่นท่านไปก็ติดประจําอยู่หน้าถ้ําพุ่นล่ะท่านผู้ฟังโดยซี้นําให้ไอ้น้องในการติดตามสัญญาณนับแต่มือได้ไปดึงสัญญาณเข้าไปเพื่อให้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเพิ่นเฮ็ดอยู่3จุดซึ่ง3จุดนี้ก็โอ้ดึงบ่แม่นน้อยได้ท่านผู้ฟังขึ้นไปถึงภูนี่2 กิโลเมตรเดินก็มันพาดไปตามภูตามผาพุ่นแหละจังรอดเข้าไปในถ้ำงูถ้ำหั่นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหั่นดึงเข้าไปติดตั้งอยู่ในเพื่อเฮ็ดให้อย่างการสื่อสารระหว่างการช่วยเหลือกับอยู่ทางนอกถ้ำนี่ได้อย่างสะดวกสบายระบายมีข้อขัดข้องต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นส้มเสยทั้งบริษัทลาวโทรคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบส่วนช่วยเหลือประชาชนที่ติดถ้ำในครั้งนี้เอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทั้งรายการซะก่อนเดี๋ยวเฮากลับเข้ามาติดตามเกาะติดสถานการณ์เหตุการณ์ประชาชนที่ติดถ้ำอยู่ทางเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ
3: ์หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ตองให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
3: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กับเข้าสู่ระยะที่2ของรายการฮอบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังจากเหตุการณ์อยู่ทางเมืองลองแจ้งโดยเฉพาะเป็นมื้อนี้สัมภาษณ์ทางตอนต้นของทางรายการพวกเขาได้สัมภาษณ์ทางบริษัทลาวโทรคมที่ประจําอยู่ทางแขวงเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์พุ่นทางแขวงไซสมบูรณ์พุ่นเพิ่นได้เว้าเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนผู้ติดอยู่ในฮู้ถ้ำเนาะอยู่ทางเมืองลองแจ้งหั้นซึ่งระยะที่2นี้บัดนี้พวกเราจะไปก็ติดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เบื้องสาธารณสุขเนาะว่าได้มีการอำนวยความสะดวกเบิ่งแยงทั้งหน่วยงานต่างๆที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดในถ้ำหั้นคือได้แน่เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นประจันบานตัวนึงเนาะแขนงการนึงที่มีความสําคัญหลายซึ่งจะมีการเดี๋ยวนี้ก็มีจะมีเสี่ยวซานแพทย์เสี่ยวซานที่จะไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดในอุทัมนั้นเพิ่นจะเข้ามาสมทบอีกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านสุขภาพเนี่ยแก่ประชาชนและกับผู้ช่วยเหลือก็คือทีมงานต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะตอนนี้พวกเราจะไปล้มซ้ายกับดร.ลีสุขไซยะสร้างหัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ต อนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านลีซุก
6: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านพันเมืองท่าน
6: เจ้าสบายดีกันยินดีกันเน
1: า
6: ะ
1: เจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเลยเจ้าว่าเฮาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติในการรับมือเนาะอำนวยความสะดวกด้านเวียกงานสาธารให้แก่ทีมงานกู้ภัยก็คือทีมงานต่างๆที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำอยู่ทางบ้านนาพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมุนขึ้นนั่นได้ทาน
6: เจ้า ภายหลังที่ทางห้องการสาธารณสุขของเฮาเนาะได้รับเข้าจากกันนําเมืองก็คือพ่อแม่ประชาชนใน3บ้านดังเก่าที่มีประชาชนจำนวน7ชีวิตที่ได้เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหั้นและแม้นทางสาธารณสุขของเฮาก็ได้แต่งตั้งเนาะทีมแพทย์ลงประจำสนามเพื่อป้องกันสุขภาพให้แก่ทีมงานค้นหาและแก้ไขทุกข์สืบต่อ7ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำในกรณีที่ว่านำตัวได้ขอเจ้าออกมาเนาะซึ่งในนั้นพวกเฮาก็ได้จัดตั้งเนาะมีทีมแพทย์ประจำสนามอยู่ใน2สนามสนามที่1แม่นติดผ่านอยู่ในบ้านอยู่มวลจุดรวมของหลายภาคส่วนที่ต้องห่มเพื่อประสานงานต่างๆนำเอาพาหนะต่างๆไปอยู่หั้นโดยเฉพาะเป็นรถอบิล่างเครื่องอุปกรณ์การแพทย์เนาะแล้วทีมที่2แม่นทีมประจำสนามที่2แม่นประจำอยู่ปักถ้ำเพิ่นเนาะประจำอยู่ปักถ้ำหั้นเพื่อป้องกันเนาะทีมกู้ภัยแล้วญาติพี่น้องที่ไปค้นหาอยู่หั้นและรอคอยแก้ไขทุกข์สืบต่อในจํานวน7ชีวิตที่ยังติดอยู่ในถ้ํา
1: เนาะเจ้า
6: แต่เมื่อวันที่20เดือนพฤษภามหาปัจจุบันนี้เนาะแล้วอยู่ในนี้เนาะพวกเฮาก็มีความยุ่งยากพอสมควรซึ่งเมืองลองแก้งพวกเฮาเป็นเมืองที่ห่างไกลโซลีอุปกรณ์การแพทย์และยุกยาพาหนะต่างๆแม่นพวกเฮาแม่นมีน้อยซึ่งอยู่ในนั้นพวกเฮาก็ได้ขอเนาะหลายภาคส่วนมาช่วยซึ่งอยู่ในนี้ก็ได้ขอทางบริษัทปุ่มเวียมาเน่งเนาะขอทางทีมงานและแพทย์เชี่ยวชาญต่างๆที่มาจากหมอแข่งใส่สมบูรณ์ซึ่งอยู่ในนี้ก็พวกเฮาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ใน2จุดนี้และแม่นมื้อนึงอย่างน้อยต้อง7ท่านเนาะหา15ท่านเพื่อป้องกันทีมค้นหาและจํานวนที่ติดถ้ําที่อะไรออกมานี้เนาะ ปัจจุบันนี้พวกเฮาก็อย่างที่พวกเฮาฮู้หั่นได้รับเข้าเนาะดีที่ได้ค้นพบเห็นอยู่ใน5ท่านที่ก็เจ้าอยู่ในหั้น
1: เจ้า
6: เห็นว่าสุขภาพของเจ้าหั้นก็รู้สึกว่าแม่นแข็งดีแล้วพวกเฮาก็ได้ขอของหมอแข็งและภูมิเบี้ยเนาะโดยซัพพอร์ตแม่นสิ่งที่พวกเฮาต้องการที่สุดอยู่ในนี้แม่นยาและออกซิเจนเนาะอาสันทางภูมิเบี้ยมันก็ได้สนองมาจํานวนนึงของหมอแข็งสนองมาจํานวนนึงนะซึ่งตัวนี้พวกเฮาก็ตอบสนองให้แก่ทางทีมกู้ภัยเพื่อได้นำตัวนี้เข้าไปอยู่ในถ้ำเพื่อนำตัวเอาภาคส่วนดังกล่าวออกมาและปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮาได้นำเอาทีมแพทย์ประสานามอยู่ในจุดที่2นี้มาทางเมิร์ดอยู่ในนี้แม่นจำนวน17ท่านอยู่ในนี้และแม่นพวกเฮาก็เกียมมี3ทีมที่จะช่วยเนาะคุณฝูซีและจะมี2ทีมเตรียมพร้อมในกรณีที่มาเผาส่งต่อเนาะไปหาจุดที่มีเงื่อนไขถ้าว่าเขาประเมินสภาพเขาแล้วจะนําส่งไปหอมอกไหนแม่นเขามีคนเตรียมพร้อมเชิงอยู่ในนี้กับพวกเขาก็มีเนาะทางรถนําส่งคนเจ็บของเมืองลองแจ้งนังคันแล้วก็มีรถนําส่งคนเจ็บของแขวงไซสมบูรณ์นังคันและมีของภูมิวิทยาอีกนังคันเพื่อรอคอยสแตนบายอยู่ในสนามหนึ่งในกรณีที่ว่ามีคนจําเป็นแม่นพอสามารถนำส่งไปหามบ่มีเงื่อนไขใดเนาะ
1: เจ้า
6: อันนี้อยากแจ้งให้ทราบในนั้นเน
1: า
6: ะ
1: เจ้าเจ้าและในการจะต้องปฏิบัติในระยะแต่เมื่อเกิดเหตุจนมาฮอดปัจจุบันนี้เฮาได้อำนวยความสะดวกหรือว่าปิ้นปัวทีมงานที่เพิ่นได้ลงไปปฏิบัติการนั้นค้นหาอยู่ในถ้ําเนาะในหูถ้ําหั่นเป ็นคือได้ได้ส่วนใหญ่พบเหตุการณ์อีหยังแน่ที่สุขภาพเพิ่นมาให้ทางแพทย์หมอเฮากวดหรือว่าปิ่นปัวนี่ท่าน
6: การป้องกันของพวกเฮาหรือปัญหาที่พวกเฮาพบอยู่ในนี้เนาะและแม่นปัญหาที่ทางทีมงานกู้ภัยที่เขาเจ้าได้เข้าไปเนาะค้นหาอยู่ในถ้ำหั่นและอยู่ในหั่นออกซิเจนบ่เพียงพอเนาะแล้วก็ออกซิเจนจะบ่ค่อยสะอาดอันนั้นปัญหาสําคัญแม่นทีมกู้ภัยและพี่น้องที่เข้าไปค้นหาออกมานี่มันจะมีการอิ่มเงยการขาดออกซิเจนต่างๆนั้นพวกเฮาก็ได้ให้ออกซิเจนแล้วก็พวกเฮาก็ได้เอาอาการต่างๆในเบื้องต้นเนาะเพื่อให้ยาแล้วก็ให้แก่เขาเจ้าเนาะฟื้นฟูให้เขาเจ้าหั่นที่ว่ามีความปลอดภัยสถานที่หั่นแล้วจึงสามารถให้เขาอนุญาตเขาเจ้าออกไปเนาะตามปัญหาอื่นๆเนาะบัดพบบัดเพจต่างๆการบาดเจ็บต่างๆจากคนทุกข์หานี้อยู่ในนี้ถือว่ามีความปลอดภัยเนาะ
1: อือฮึเจ้าแล้วปัจจุบันนี้ทางเบื้องสาธารณเฮานี่มีทีมงานใดแน่แล้วที่มาสมทบกันทีในการปฏิบัติการช่วยเหลือนะด้านเวียกงานสาธารณะในครั้งนี้นี
6: ่เจ้าพวกเฮาจะมีเนาะทีมแพทย์จากกลุ่มเวียแม่นิ่งเนาะที่มานี่จะมีประมาณ4ท่านที่มาสแตนบายอยู่ในสนามนึงเพื่อช่วยพวกเฮาเนาะแล้วก็มีหมอแข้งเนาะที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน3ท่านแล้วก็มีพนักงานมานําเอง5ท่านเนาะบวกใส่ทั้งหมอเมืองของเฮา13ท่านแสดงว่าพนักงานของเฮาอยู่นี้ถือว่าแม่นเพียงพอเนาะที่ว่าจะสามารถช่วยเหลือกับติดถ้ําแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กันสุขสันต์ที่จะเกิดขึ้นต่อนักกู้ภัยของเฮาเนาะ
1: เจ้าและในปัจจุบันนี้อันเรื่องว่าเรื่องเกี่ยวกับพยาธิวิตกกังวลในฤดูฝนนี่ที่ในการปฏิบัติเฮาอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยแม่นอย่างท่านที่เฮาได้เตรียมพร้อมนี
6: ่เจ้า ปัญหายุ่งยากเนาะที่ว่าในเหตุการณ์ที่ว่าปัจจุบันนี้ฝนติดผ่านไส้ในฤดูฝนอยู่ในนี้เนาะแม่นปัญหาที่นักค้นหาของเฮานี้ที่เข้าไปทันทีว่าอยู่ในถ้ํามีความยุ่งยากอยู่แล้วยังมีฝนปัญหาที่คุณเพเนาะนักกู้ภัยเขาเจ้าจะมีปัญหาต่อเรื่องระบบหายใจเรื่องการเป็นหวัดเมื่อกันเพคันต่างๆเนาะและตรงนี้พวกเฮาก็ได้การเตรียมยุกยาแก้ไขในเบื้องต้นถือว่าพวกเฮาก็ได้แจกยาและแก้ไขไปพร้อมถือว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นเนาะ
1: อือฮึเจ้าและเฮาได้มีการวางแผนการเตรียมในต่อหน้าคือในใดในท่านเพื่อสิภายหลังเนาะมันก็ต้องมีแผนต่อหน้าที่ภายหลังที่นําเอาผู้ที่รอดชีวิตจากถ้ําหันออกมาจํานวน5คนนั่นอีก2คนยังค้นหาอยู่จํานวน5คนนี้เฮาได้มีแผนการกะเกียมคือใดในการลําเลียงเขาจะออกมาเพื่อรับประกันเรื่องด้านสุขภาพ
6: เจ้าพวกเฮาในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็กะเกียมเนาะ1แม่นสถานที่เนาะที่พวกเฮาจะห้องรับในจํานวนที่จะนําออกมาเพื่อประเมินแล้วก็แยกเพื่อฟื้นฟูอยู่ในนี้แก้ไขเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ในนี้เมื่อที่เขาเจ้าแข็งแรงแล้วพวกเขาจะประเมินเนาะที่ว่าเหมาะสมที่จะส่งไปรักษาต่ออยู่หมอเมืองพวกเขาก็สิส่งไปหมอเมืองเหมาะสมที่จะนําส่งไปเป็นปัวต่ออยู่หมอแขวงก็สิได้มีความพร้อมเตรียมไปหมอแขวงหรือศูนย์กลางเนาะขั้นถึงก็ให้ความสะดวกที่ว่าอยู่ในนี้อาจจะมีทางรถแล้วก็ทางยนต์เนาะอันนั้นอยู่สนามนั่งพวกเฮาก็มีพาหนะนําส่งคนเจ็บอยู่ในมีของพรมเบี้ยเฮาหมกแผนของพวกเฮาที่สามารถทําของกันได้แล้วอยู่ในนี้มีทางแพทย์แล้วก็มีทางทีมจิตอาสาที่ทางเมืองเนาะที่เพิ่นแต่งตั้งมาสามารถช่วยพวกเฮานําส่งคนเจ็บอยู่ทํานี้ไปหาพาหนะเนาะโดยเฉพาะรถบิลังอันนั้นจังหันแล้วพวกเฮาก็มีออกซิต่างๆน่ะที่พนักงานที่สามารถช่วยอยู่ในนี้ไปหาบ่ที่มีเงื่อนไขโดยเฉพาะแม่นไปหารถอันนี้ละแม่นพวกเฮามีคนเตรียมพร้อมแล้วเนาะ
1: เจ้าแปลว่าปัจจุบันนี้พวกเฮาได้มีแผนการคักแน่ในการจัดวางระบบด้านสาธารณะเฮาว่าซั่นซะเนาะเกี่ยวกับให้อำนวยความสะดวกเรื่องการปิ่นปัวอยู่ที่สถานที่ตัวจริงและการนําส่งถึงจุดของห้องหมอที่สิปินปัวตัวห้องหมอใหญ่หั่นเจ้าท่านเองอยากฝากถึงประชาชนก็คือผู้ติดตามในการติดตามข่าวทั้งสื่อต่างๆคือในใดท่านในการติดตามข่าว สถานการณ์คนที่ทําในปัจจุบันนี้ประชาชนที่ทําในปัจจุบันนี
6: ้เจ้าก็ใช้แรงความขอบใจทางวิทยุเนาะแล้วก็ฝากไปถึงพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าโดยเฉพาะอยู่ใน3บ้านที่มีพี่น้องที่ติดอยู่ในถ้ำนี้ทั้งสถาพงเฮาก็มีความพร้อมเนาะเสมอเพื่อหับไส้เนาะเพื่อที่จะป้องกันนักกู้ภัยที่ค้นหาแล้วก็ป้องกันจำนวนที่เสียชีวิตอยู่ในถ้ำนั้นแม้นพวกเฮามีความเตรียมพร้อมทุกอย่างทางยุกยาพาหนะต่างๆจังหันแม่นสถานที่การบริการคือคันเมืองคันแขวงแม่นพวกเฮาก็ได้ก้าเกียมมีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อให้จำนวนที่อยู่ในถ้ำที่โดยเฉพาะเป็น5ชีวิตที่เพิ่นเห็นที่จะนําออกวันนี้แม่นพวกเฮาจะพยายามให้เขามีความปลอดภัยเนาะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นกําลังใจนํากันเนาะทางผู้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ทั้งเป็นกําลังใจให้แก่แพทย์หมอหน่วยงานประจันบาลเวียกงานฉุกเฉินในปัจจุบันนี้ก็ให้การปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเด้อ
6: เจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของดร.ลีซุกไซญะสางหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับหน่วยแพทย์ทีมงานหน่วยแพทย์ที่ประจําอยู่ทั้งปากถ้ําเพิ่นก็ได้แบ่งออกเป็น2สนามสนามอยู่ทั้งลุ่มและก็สนามอยู่ทั้งปากถ้ําหันเพื่อให้การอำนวยความสะดวกในเวียกงานสาธารณสุขดําเนินไปด้วยดีแล้วก็ลุล่วงโดยเฉพาะก็เป็นการปิ้นปัวในเบื้องต้นให้แก่ผู้ทีมงานช่วยเหลือนี่แหละทีมงานกู้ภัยและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์หั้นอยู่ในสถานที่ตัวจริงหั้นถึงว่าจะยุ่งยากเพราะว่าอยู่ถึงภูถึงผาเนาะแต่หลายๆภาคส่วนก็ได้ให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ยุกยาต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จไปด้วยดีเหตุการณ์สถานการณ์ความคืบหน้าประชาชนติดธรรมอยู่ทางเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์จะเป็นเท่าไหร่นั้นฝากถึงประชาชนก็คือผู้ฟังนี่แหละติดตามไปน้ำกันทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวบ่ว่าจะทั้งเพจ Facebook ทางออนไลน์ทางสื่อสังคมออนไลน์แน่แล้วก็ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาจะนําเอาหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในหั่นมาสัมภาษณ์ให้เพิ่นเว้าสู่ฟังว่าความคืบหน้าเป็นคือจังได๋ติดตามทั้งภาคข่าวแน่ทั้งรายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลกท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนทับทางเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับในรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเราทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันศุกร์วันที่29พฤษภาคมคริสตศักราช2026กุ่งกับมือขึ้น13คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้มื้อสุดท้ายเนาะของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกทวนาเพราะว่าวันศุกร์เนาะมีรายการและก็มีอาจารย์แสงฟ้าหลอนุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของคนเป็นรายการผ่านทางบอทแอปมื้อนี้มีหลายคู่คำมีคำว่าคำที่จะสนทนากับอาจารย์ในมื้อนี้เนาะเว้ารวมแม่นสะกดเป็นหลายรูปเนาะสะกดเป็นหลายแบบเนาะคำเดียวแต่ว่าปรากฏเห็นสะกดเป็นหลายแบบมีความคล่องใจว่าจะใช้คำใดแท้จึงจะถูกต้องตามวัจนานุกรมหรือว่าเอิ้นเป็นคำศัพท์มาตรฐานเนาะมีรายการมีคำว่าปฐมฤกษ์ปฐมฤกษ์ปฐมฤกษ์ปฐมฤกษ์มีสะกด4แบบเนาะแต่ว่ากำหนดใช้คำใดเป็นคำมาตรฐานปัจจุบันและปัจจุบันก็ยังเป็น2คำที่มีความคล่องคาใจปาสะจากและปัสจากมีการสะกด2รูปเนาะมีคำว่าหุ้นกับหุ้นขออภัยมีรายการดอกซ้อนออกเสียงบ่ได้เนาะหุ้นสะกดห่อหานและสระอุ่นห่อหุ่นไม่เอกหุ่นไม่โทหุ่นแล้วก็สระอุ่นห่อหุ่นไม่เอกหุ่นไม่โทหุ่นสะกดหอหานและหอเฮือนคำใดแท้เป็นคำศัพท์มาตรฐานหรือว่ากำหนดให้ทั้งสองคำมีความหมายต่างกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุและอุปัติเหตุเนาะอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุปัติเหตุและอุปัติเหตุมี4แบบในการสะกดมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดพร้อมทั้งการชี้แจงเนาะรวมถึงเหตุผลที่อาจารย์จะให้ในการอธิบายและชี้แจงคำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลอนุภาพ
1: รายงานสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลอนุภาพ
0: พบกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลอนุภาพดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
2: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
2: เจ้าปกติดี
0: เจ้าเมื่อนี้ก็มีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังคำศัพท์ที่จะสนทนากับอาจารย์ในเมื่อนี้เว้ารวมว่าคำเดียวแต่ปรากฏเห็นการสะกดหลายแบบอาจารย์แล้วก็มีความคล่องใจว่าเราจะใช้คำศัพท์ใดเนาะเป็นคำศัพท์มาตรฐานและสาเหตุที่เฮ็ดให้มันมีการสะกดหลายแบบคือแนวนี้มันมาจากอันใดเริ่มต้นคำทำอิฐเนาะคือคำว่าปฐมมาเลิกอาจารย์สะกดเห็นปรากฏเห็นใช้4แบบปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาเลิกปฐมมาลึกอาจารย์
2: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังในรายการนักนักแข่งมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์เขาเริ่มต้นด้วยการอธิบายคำปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาลึกปฐมมาลึกอยู่ที่ไหน
0: เ
2: ป็นบ
0: ่
2: มีทั้งเลิกมีทั้งลึกมีทั้งเลิกมีทั้งลึก
0: แมนสี่แบบอาจารย
2: ์อาจารย์จะอธิบายกันนิดเนาะคำที่มีความหมายว่าระยะเริ่มต้นที่เป็นสัญญามงคลปรากฏได้ยินทางวิทยุโทรภาพและเห็นเขียนในทางหนังสือพิมพ์วารสารว่าอยู่เอกสารมีอยู่4แบบดอกซ้อน
0: เจ้า
2: ปฐมมาเลิกปฐมมาเลิกปฐมมาเลิกอีกแล้วปฐมมาลึกปฐมมาลึกแล้วอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติสุดที่9สุดที่10ตามที่อาจารย์จือเนาะที่ผ่านมาวันเดือน3นี่นะ
0: เจ้า
2: เป็นไส้คำนี้เป็นไส้คำว่าปฐมมลึกเนาะปฐมมลึกอย่างเป็นทางการเนี่ยติดอยู่ในภาษาในดับซ้อน
0: เจ้า
2: เห็นเนาะ ใส่ปฐมฤกษ์คำนี้มีเป็นคำผสมจากเข้าสันสกิตซึ่งประกอบด้วยคำว่าประธรรมาเนาะประธรรมาผันมาเป็นเสียงลาวว่าปฐมมาหรือปฐมหมายถึงลำดับคำอิทธิและรึกษะยินบอกลูกซ้อนฟังนะครับรึกษะผันมาเป็นเสียงลาวในสมัยก่อนเนาะเป็นเขียนเป็นรึกแต่ว่าเวลาออกเสียงว่าออกกันก็เป็นรึกนะยินบอก
0: เจ้าแมน
2: เป็นรึกต่อมาแปลงเป็นเสียงเงาเป็นรึกยินบอกซึ่งปรากฏอยู่ในบัจจนันทกุมลาวสบับมหาศิลาวีระวงปีพันก็ห้อยหกสิบหมายถึงเวลาจึงพอดีเป็นไสยะมงคุณและได้กลายมาเป็นเสียงลาวาลื้อและเลื้อที่มดอกซ้อนและเลื้อซึ่งคำหลังได้ยินไสหลายนิดปีพันก็ห้อยหกสิบหาพันก็ห้อยเจ็ดสิบของศตวรรษที่แล้วเนาะโดยสปอร์แมนอยู่ในงานบุญเด็กมีลำวงดอกซ้อน
0: อ
2: ืมมันยังน้อยจึงอาจารย์ไปสมัครไปยืนเบิ้งกันแล้วต่อโคศกมาจะประกาศลำวงครอบเป็นยิบว่าพวกเขาขอเริ่มต้นลำวงครอบปฐมมาเลิศเด็กดอกซ้อนสมัยนั้นนะครอบปฐมมาเลิศเพียงแต่โคศกดาวสุดเนาะคนที่ยืนฟังมีเดือนเป็นงานะก็พากันแหวนหน้าเขาสุบซิบเลยกับหัวอ้าวหาเริ่มต้นทีมาเลิกไวแท
0: ้เออแมนเราเย้ยกันเลยอาจารย
2: ์เออเราเย้ยกันยินดีเขียนคู่กันนั่นคำนี้ก็มีผู้ใส่ทั้งลึกทั้งเลิกทั้งเลิกทั้งลึกยินดีจากปัญหาดังกล่าวจึงมีผู้เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ในต้นซึ่งปีเอสิบาทควรใช้คำว่ารื้อตามวัจนานุกรมของมหาศิลาวีระวงศ์เห็นปะนับแต่นั้นมาสังคมก็ค่อยๆหันเปลี่ยนใช้รื้อแต่เวลาเว้าออกเสียงเป็นรื้อเลตซ้อนสมัยที่ว่านี่ตัวรอใช้ตัวรอแต่ว่าเวลาเว้าเป็นรื้อเห็นปะหรือว่าลึกหรือว่าเลิกหรือว่าเลิกถูกสินะเห็นปะมันกับยังซับสนคือไส้เห็นบอกภายหลังสปปลาวได้รับการสถาปนาในปี1975การนำไส้ไวยากรณ์ก็แมนยิงไส้รักไวยากรณ์ของท่านภูมิวงศ์วิจิตรที่บ่ไส้ตัวรอเนาะดังนั้นคำนี้จึงสะกดเป็นปฐมมลือเป็นบรอกซอนปฐมมลือหรือว่าปฐมมลเลอร์ดังในวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับของดร.ทองคำอ่อนมีสอนปี1992และฉบับปักปู2008และก็2022และก็วัจนานุกรมภาษาลาวฉบับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012เพิ่นก็ได้บันทึกไว้ว่าปฐมมลือเป็นคำนามมีความหมายว่าอะไรเนี่ยเวลาทำอิฐของลื้อจะเป็นเวลาใดก็ได้ซึ่งกำหนดเอาเวลาที่เริ่มต้นและจะมีปฐมมาเลิกด้วยดอกซ้อนปฐมมาเลิกเป็นคำนามมีความหมายว่าโอกาสเบื้องต้นระยะการอันหาก็เริ่มโอกาสอันทำอิฐมันก็เป็นความหมายอันเดียวกันต่างแต่ออกเสียงคำพยัญชนะว่าลื้อกับเลิกเห็นป่ะแสดงเห็นว่าทั้งปฐมมลื้อและปฐมมลเลิกมีความหมายเดียวกันและได้ถูกบัญญัติไว้อยู่ในวัจนานุกรมภาษาลาวเกือบว่าทุกฉบับที่ดอกซ้อน
0: เจ้า
2: แต่ว่ามหาปัจจุบันคำที่ได้รับการใต้ยางเป็นทางการก็ได้แก่ปฐมมลื้อดังในศาสตร์เวทีของกองประชุมสภาแห่งชาติขั้นคิดซิกมีตัวอักษรขนาดใหญ่ติดใจว่าสภาแห่งชาติสุทธิซิก ประชุมขั้งประถมมื้อบัญชีเสา3หาบัญชีเสา7มีนา2026เห็นบ่ดอกซ้อนจะแสดงว่าเป็นเรื่องเอาประถมมื้ออันนี้เป็นทางการแต่ปรากฏได้ยินโฆษกที่รายงานข่าวได้ดอกซ้อนโฆษกรายงานข่าวและบรรดาทันกีกาวในกล่องประชุมนะก็มีทั้งผู้ใส่คำว่าประถมมื้อประถมมื้อประถมมาเลิกประถมมาเลิก อันนี้แล้วแต่ผู้ใดอันเคยใส่แบบแต่ก็เว้าแบบนั้นดอกซ้อนนี่
0: เจ้าหมายความว่ามันถึกทั้งสองเนาะเอาแต่เสียงยาวเด้อมีรายการเลิกกระถึกลึกกระถึกแต่ว่าก็สังเกตเบิ่งว่าในสังคมนี่ก็บ่ปฏิเสธว่าเห็นไส้ทั้งสองแต่ว่าถ้าเอียงในการไส้อาวหลายแดดดอกซ้อนก็เห็นว่ามันลึกนี่อาจารย์
2: เดี๋ยวเดี๋ยวถามลึกนี่แหละแล้วก็ที่ให้ไปจะวัฒนธรรมฉบับใหม่กับจิตปัญญาสื่อส่วนให้ประถมมาเรียกนี่แหละเป็นคำ
0: เป็นมาตรฐานเป็นคำหลัก
2: มาตรฐาน
0: เป็นคำหลัก
2: ประธานแปลงตาเป็นกระไรเลยดิแล้วก็ยิงใส่ปาการน้ำใส้ในวัฒนธรรมของมหาศิลาวิระวงศ์นอกที่เอามาใส่มาเรียกที่จริงแล้วคำเดิมแท้ๆเป็นเนื้อรึกซักเด็กเสียงสั่นดอกซ้อน
0: รึกซะเนาะเข้าคำ
2: รึกซึ่งเข้าเดิมสันสกิตนะรึกซะนี่มาเปิดมานี่อันไทยเอามาใส่เนาะเพิ่นเอิ้นเพิ่นบ่ออกเสียงรึกเนาะเพิ่นออกเสียงเริกนี่มาเริกมันก็มีผลสะท้อนแก่เฮาคือกัน
0: เ
2: จ้าเป็นน้องก็ได้ยินเริกมันยังเอาว่าเลิกงามยามดีเป็นบ่
0: แม่น
2: คือว่าต่อมาก็มีการทบเขียนกันแหละในสมัยต้นของซุ้มปี70ก็มีการทบเขียนกันมาสิใส่คำใดครับจนกันตกลงเอารึกรึกแต่ว่าเวลาเว้าก็เว้ารึกแต่ว่าเมื่อฮ้องปัจจัยนั้นพวกไว้ก่อนเนาะไว้ก่อนพวกเฮาแหละแม่นคำที่มาจากปาลีสันสกฤตก็บ่ให้ใส่ตัวรอมีแต่ตัวรออย่างเดียวมีแต่รอลิ้นเห็นบ่ดังนั้นคือว่าลื่นจะเหมาะสมและสิ่งที่อาจารย์อยากให้ใส่คำว่าลื่นเนาะเป็นยังเพราะว่าเวลาอธิบายความหมายเนาะเวลาเริ่มต้นของลื่นหรือเวลาพอดีเป็นสัญญาคุณระยะสัมพันธ์ของลื่นเห็นบ่ฮอกแห้งเด็กมาจากสันสกิตพอวิลาอธิบายก็ใช้คำมันลืกเลยดิถ้าว่าเอาคำว่าประถมมาเลิกแล้วบัดวิลาอธิบายว่าอื้อดอกซ้อนมาเหมาะสมบ
0: ่มันก็บ่คักปานใดแหละอาจารย์เนาะ
2: บ่คัก
0: มันก็คัดกันนะอาจารย
2: ์มันคัด
0: มันคัดกัน
2: ดังนั้นต้องเอาคำว่าประถมมาลืกเป็นคำละส่วนปฐมมาเลิกกัน
0: เป็นคำฮ้อง
2: ถ้าว่าเสียวใจก็ต้องเป็นคำฮ้องคำย่อยเนาะโดยเป็นคำมาตรฐานคำมาตรฐานมันปฐมมาลิ้น
0: เจ้าก็ต้องได้กำหนดแล้วก็แบ่งความหมายให้เพราะว่าคำว่าเลิกนี่ยังเป็นคำติดซบติดปากที่เฮาใช้เวลาที่เฮาใช้ว่าอ้าวฮอดเลิกฮอดยามแล้วเด้อเลิกงามยามดีแล้วได้นี่นะคันสิมาให้เปลี่ยนว่าโอ้มันเลิกงามยามดีก็คิดว่าสังคมก็สิบ่ใช้นำแหละอาจารย์เพราะว่ามันฝังอยู่ในสมองแล้วความจือจำนะแต่ว่าอันปฐมมาเลือกนี่ก็คิดว่าถ้าเอียงในการใส่ก็เห็นว่าสังคมก็ลืมใส่คำนี้หลายแล้วโดยเฉพาะการนำใส่เป็นทางการนะเนาะอาจารย์
2: เป็นทางการไม่ใช่ใส่หลาย
0: แต่ต้องได้กำหนดซะเนาะอาจารย์เพื่อความนะเป็นเอกภาพในการใส
2: ่
0: ให้มีรายการเข้าใจแล้วนั่นก่อนเนาะปฐมมาเลือกเป็นคำศัพท์ที่พยายามจะให้ใช้เป็นคำศัพท์มาตรฐานเพราะว่ามันต้องได้บัญญัติไว้อยู่ในวัจจานุกรมสกลเนาะฉบับล่าสุดที่จะออกนี่คำที่มีความหมายว่าระยะเริ่มต้นที่เป็นไสยมงคลเนาะอาจารย์คำนี้มีความหมายบวกเด้เนาะความหมายบวกความหมาย
2: แน่นแน
0: ่ส่วนลึกและลึกหันถือว่าตัดออกไปเลยเนาะบ่ได้ใช้เนาะบ่เข้ากับความหมายบ่เหมาะสมที่จะใช้มีแต่ลึกกับเลิกเท่านั้นที่เป็นคำศัพท์ที่เฮากำหนดให้ใช้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
2: เจ้าย
0: ังอีกครูคำนึงก็ยังเป็น 2แบบในการสะกดปัจจุบันกับปัจจุบันเพิ่นกำหนดแล้วบ่อาจารย์หรือว่าแนวใด
2: คำที่มีความหมายว่าเวลาเดี๋ยวนี้เวลาระหว่างอดีตกับอนาคตเนาะซึ่งปรากฏมีการนำใส้ในวงการขีดเขียนเป็น2อย่างคือปัจจุบันและปัจจุบันนี่เมื่อก่อนสมัยท้ายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20การนำใส้คำศัพท์ที่มีความหมายว่าเวลาระหว่างแต่ก่อนและต่อไปข้างหน้าคนลาวเฮามักใช้คำว่าบัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้มันบ่ถูกต้อง
0: เจ้าแม่น
2: ส่วนคำว่าปัจจุบันหรือปัจจุบันมันเริ่มใช้ในซุ้มปี30ของศตวรรษที่แล้วโดยปรากฏเห็นใช้ในตึ้มไว้ก่อนลาวปี1935ของหอสมุดของหอพระสมุดประเทศลาวซึ่งสะกดตามเข้าปัจจุบันหมายว่ามีจอ2ตัวดอกซ่อน
0: เจ้า
2: อืมแต่ว่าเวลาอ่านปัจจุบันและก็ได้บรรจุคํานี้ไว้อยู่ในวรรณานุกรมลาวปี1960ของมหาศิลาวีระวงศ์โดยสะกดเป็นปัจจุบันปัจมันดอสะกดเนาะมาปัจจุบันจนเมื่อฮอดปี1962มีการสร้างหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาที่เป็นจังก็ได้สะกดคำนี้เป็นปัจจุบันและต่อมาอยู่หน้าในสื่อพิมพ์วารสารต่างๆในเวลานั้นก็สะกดเป็นปัจจุบันส่วนในเขตปลดปล่อยก็ได้ใส่ทั้งสองแบบแต่ส่วนเลยใส่ทั้งสองแบบมีทั้งปัจจุบันและปัจจุบันซึ่งในวรรณานุกรมลาวปี1967ที่ท่านผู้มีองค์ที่ได้เขียนไว้เนาะได้อธิบายว่าถ้าเป็นต้นวลีที่เขียนเป็นปัจจุบันเช่นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นท้ายวลีที่เขียนเป็นปัจจุบันเช่นโลกปัจจุบันนับแต่ปี1975เป็นต้นมาการเขียนคำว่าคำนี้เนาะก็มีทั้งปัจจุบันและปัจจุบันแต่สังเกตได้ว่าปัจจุบันในเบื้องต้นมันมีอยู่ใส่ทางเรื่องหนังสือพิมพ์และวารสารส่วนปัจจุบันแม่นได้กำหนดใส่อยู่ในปุ่มแบบเนียงแต่ประถมถึงมัธยมปลายมาถึงปัจจุบันอาจารย์จะเริ่มว่ากับปัจจุบัน
0: เลยเนี่ยคือกันอาจารย์ปัจจุบันเราได้เดี๋ยวนี้
2: ปัจจุบันเมื่อตำรวจเบิ่งที่หน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารและประกฏหนังสือพิมพ์และวารสารส่วนหลายกันนะใส่คำว่าปัจจุบันนั่นแหละก็มีแต่วารสารบันทึกสกินจำนวนหนึ่งเท่านั้นเนาะที่ใส่ปัจจุบันแต่ก็มีบางวารสารเขียนนำใส่ทั้งสองแบบเลยดอกซ้อนในการสะกดคำบางเป็นว่าบางบทก็ใส่ปัจจุบันบางบทก็ใส่ปัจจุบันในอันเอกสารหัวเดียวกันอันนี้ก็เห็นว่าบ่เหมาะสมอยู่ดอกซ้อนที่ถึงสอง
0: แม่นแม่น
2: เมื่อกวดเบิ่งในพระเจ้าในกลุ่มภาษาลาวฉบับปี2008และปี2012เราก็ปรากฏมีทั้งปัจจุบันและปัจจุบันโดยให้ปัจจุบันเป็นคำลับส่วนปัจจุบันเป็นคำใหญ่ซึ่งแสดงว่าทั้งสองคำนี้คือกันใช้คำใดก็ได้เป็นบทอักษร
0: แม่นตั้งแต่เข้าที่มาจ้ะอาจารย
2: ์แม่นหาคนเบิ่งถึงเข้าของทั้งสองคำนี้ก็เห็นว่าปัจจุบันมาจากเข้าบาลีปัจจุบันนะปัจจุบันนะเรียกช้อนปัจจุบันนะแล้วปัจจุบันเป็นคำที่เพี้ยนเสียงมาจากปัจจุบันเรียกช้อนแต่ก่อนอาจารย์เข้าใจว่ามันเนี่ยจากภาษาบาลีมันภาษาสันสกฤตเนาะโบแมนมันเป็นเพี้ยนเสียงจากปัจจุบันมาเป็นปัจจุบันเห็นไหมสรุปรวมแล้วท่าเอียงในการนำใต้สองคำที่มีความหมายเวลาเดียวนี้เห็นเวลาปัจจุบันได้รับความนิยมหลายตัวเหมือนกระทั่งตึ้มแบบเนียนแต่ประถมถึงมัธยมปลายก็ล้วนแต่เป็นใส่ปัจจุบันและที่สำคัญก็แม่นวจนานุกรมภาษาลาวฉบับใหม่ล่าสุดนี้เป็นให้ปัจจุบันเป็นคำลับว่าเป็นคำมาตรฐานส่วนปัจจุบันนั่นเป็นเพียงแต่คำใหญ่ เป็นคำเหนื่อยของปัจจุบันจากสอด
0: ถึกทั้งสองแต่ว่าเพื่อคมเป็นเอกภาพหละมีรายการเนาะต้องได้ใส่ให้มันไปในล้วงเดียวกันปัจจุบันเป็นคำหลักปัจจุบันเป็นคำฮองเนาะในเอกสารต่างๆเขาก็สังเกตเห็นว่าใช้ปัจจุบันดอกซอนก็พยายามฝึกกันไปน้ำมูลไปน้ำขบวนการให้มีความเป็นเอกภาพกันเนาะแล้วก็ลีกที่สุดคืออาจารย์ยกบางทีนะเอกสารฉบับเดียวนะบางทีอันพูดเดียวอะไรเขียนนะอาจารย์มีทั้งปัจจุบันมีทั้งปัจจุบันเอาตัวเองก็งงตัวเองแล้วค่ะย้อนภาษีให้มูเข้าใจเนาะได้นี่ก็บ่เหมาะสมอีกเนาะอาจารย์เนาะ
2: เจ้า
0: คิดว่าคือสิได้แล้วมีรายการเลยพากันเอกภาพใส่ใส่น้ำกันนั่นแหละเพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวเพื่อบ่ให้เกิดความสับสนบ่ให้มีคำถามแล้วนี่แหละอีกคู่นึงอาจารย์ปาสจากกับปัดสจากได้บัดนี้ก็สังเกตเห็นได้ใส่ใส่แนวนี้แท้ได้ใส่ทั้งสองเลย
2: งานคือกันคือกันปาสจากเป็นคำผสมสันสกิตลาวประเภทคำกิริยาประกอบด้วยคำว่าปราสะเนาะปราสะแล้วแปลงเสียงเป็นเสียงลาวว่าปาสะหมายถึงจากไปพ้นไปบ่มีผสมกับคำจะที่เป็นคำลาวเดิมหมายถึงคาดไปพ้นไปเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นปัสจากก็มีความหมายว่าบ่มีพ้นไปจากเส้นคำเล่าที่แล้วกล่าวออกมาปัสจากความจริงใจนี่บอกความจริงใจดอกซ้อนคำเล่านี
0: ้บ่มี
2: ปัสจากความจริงใจงานอีกตัวอย่างหนึ่งขอให้ท่านจงมีความขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนี่ย
0: เจ้า
2: อีกตัวอย่างหนึ่งการเฮ็ดเวียกพวกเขาในระยะผ่านมาปราศจากบ่ได้

0: อสุกดนะเสียงแมวนะ
1: ปาดซะจ้ะ
0: จากแมนเวลาเราเนาะแต่ว่าเวลาสะกดมันก็คือจะต้องมีบ่มีตัวสะกดต้องปาดซะจ้ะคือว่าปาดซะจ้ะนี่ก็เป็นคำลักเนาะคำลักส่วนปาดซะจ้ะก็เป็นคำย่อยของปาดซะจ้ะแค่นั้นสิ่งนี้คือนั่นซับซ้อน
1: สั้น
0: ไปลักษณะคล้ายที่เกิดกับปัจจุบันปัจจุบัน
1: ปัจจุบันท่านก็หาก็เข้าใจอาจารย์ว่ามันเป็นเสียงเพี้ยนจากปัจจุบันนี่ได้ผ่านมาก็คิดว่าแม่นเข้าจากสันสกฤตอีกอ่ะอาจารย
0: ์แม่นๆมันจริงๆบ่แม่น
1: ซั่นปรากฏมี3อาจารย์ปาสะจากปัดสะจากปาดสะจากอีกใดอาจารย์
0: เจ้า
1: แต่ว่าคำที่ถูกต้องคำสามารถฐานเป็นปาสะจากมีรายการสระปอปานี่นะบ่มีตัวสะกดด
0: อปัดจาก
1: แต่ว่าปัดสะจากกับปาดสะจากมันเป็นเสียงเพี้ยนเนาะคันนั้นถามว่า
0: เป็นกับบรรจุไว้อยู
1: ่เป็นคำฮ้องแหละอาจารย์
0: นะแต่ว่าเป็นคำฮ้องคำย่อย
1: แม่นเพราะว่ากับบ่ปฏิเสธเดสังคมก็ใส่แล้วก็ใส่เคียงคู่กันมาดุ่นเดี๋ยวนี้แล้วนะแต่ให้ในรายการฮู้ว่าคำหลักแม่นคำนี้เนาะคันว่าแอบได้ฝึกได้ก็พยายามได้ฝึกมาใส่ให้มันใส่แต่คำหลักนี่ได้ให้อธิบายได้ว่าโอ้ปัจจักนี่แม่นคำสำฮองเด้อก็ใส่ได้ในการปากเว้าสนทนาทั่วๆไปเนาะที่ว่าบ่ได้ใส่ในเอกสารทางการนะมีรายการเนาะคิดว่าได้แล้วบัดนี้หุ้นอาจารย์เอ้ยดอกซ้อนก็ออกเสียงบ่ได้สะกดหอหานกับหอเฮือนได้เพิ่นโอ้ยอมเสียงนี่
0: เสียงงานท้องถิ่นเวียงจันทน์เนาะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าแม่นหอหานจะออกเสียงเป็นปุ้นเด้ปุ้นหุ้นเข้าคันน่ะเป็นบ่เ
1: จ้า
0: ออกเสียงว่าหุ้นแต่ว่าตัวฮอเงินมันปุ้นเป็นบ
1: ่หุ้น
0: กับหุ้นเข้าหุ้นกันเข้าหุ้นกัน
1: หุ้น
0: กับหุ้นว่าเข้าหุ้นกันมันเว้ายากนี่เข้าหุ้น
1: เข้าหุ้นเนาะห่อฮานี่เว้ายากอาจารย์เข้าหุ้น
0: แม่นเว้ายากแล้วบัดนี้สิยังตัวมาเขียนจริงสิแล้วก็ออกเสียงจริงสิเนาะหุ้นกับหุ้นเป็นคำที่ความหมายเดียวกันและออกเสียงคล้ายคือกันต่างแต่ระดับเสียงวรรณยุกต์เนาะคำที่เป็นคำเดิมในนี้บันทึกไว้อยู่ในวรรณยุกต์ลาวฉบับของมหาศิลาวีระวงศ์ปี1960ก็แม่นปุ้นตัวห้องเงินเด้
1: เจ้า
0: เนาะตัวห้องเงินเป็นคำศัพท์ได้มาจากเข้าภาษาจีนเห็นบ่หมายถึงส่วนที่ลงทุนทอกันในการค้าขายเนาะในการค้าขายส่วนหุ้นนี่มาเป็นกลุ่มดังกล่าวจะถือว่าเป็นคำล้าวเดิมแบบซ่อนหุ้นนี่นะหมายถึงหุ้นสั่นเข้าคือพวกที่ว่าเป็นยังเป็นพญานอย่างนั้นที่ว่าเฮ็ดแทนนี่มือมันหุ้นเข้าหุ้นเข้าหุ้นเข้าฮะนะ
1: เป็นบ่โอเคได้ยิน
0: หุ้นหุ้นหมายถึงหุ้นหรือว่าสั่งเขาหุ้นคำว่าหุ้นตัวหอหอห้านเนาะแล้วทีนี้วัจนุกรมภาษาลาวฉบับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติได้บันทึกคำนี้เป็นหุ้นเป็นหุ้นหอห้านนี่ดอกซ้อน
1: เออแมนแท้ดอกซ้อนก็เห็นอันนี้แหละจริงว่าซับซ้อน
0: เป็นคำนามหมายถึงส่วนหรือพูดที่ลงทุนอาจเท่ากันหรือหลายหน่อยต่างกันในเรื่องงานธุรกิจเนาะ
1: ให้นิยามคือหอเหือนเนาะอาจารย์เนาะ
0: แมนแล้วคำว่าหุ้นอันที่ว่าที่อยู่ในอันฉบับของ
1: 2012
0: ก็คือกันเรื่องของเงิน
1: สวสส
0: 2008 2002ก็คือว่าใช้หุ้นนี่แหละเนาะแต่ว่าคำนี้ปัจจุบันนี้มันเห็นไส้หุ้นย่างเป็นทางการ
1: ห่อเฮือนเนาะอาจารย
0: ์ห่อเงินตามวัจนุกรมของมหาศิลาวีระวงศ์เนี่ยโดยเฉพาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงปี2019ในมาตรา3การอธิบายทรัพย์เนาะข้อที่2ได้อธิบายคำว่าหุ้นที่สะกดเป็นห้องเงินไม่โทรว่าหุ้นหมายถึงลักทรัพย์ประเภทพื้นที่บริษัทมหาชนนำใต้

0: lòng mình về tổng chuyến xin đem tỉnh nuôi để là nuôi nhìn khả thầu cảnh phụ thứ hôn vì khả nạ tiền châu khổng bồ lý sát xuân đầy xuân mình lẽ ý tiết đầy học quân kinh nhuận tạm tắt tà xuân hôn thì tổng chuyến khó thế này được xuân như này cốt mai từng cái xe hôn thì không hóa cả gì là hôn cái xe tổ khó ngân หลายคนก็กระซีสงสัยเนาะยังย้อนยังมันจึงเป็นอย่างสิมีทั้งหุ้นทั้งหุ้นนะสาเหตุที่พาให้มีการสะกดเป็นหุ้นก็ย้อนเวลาเว้ามักออกเสียงเป็นฮ้องั้นไม่โทเป็นบอดอกซ้อน
1: แมนอักษรดำไม่โ
0: ทแมนแต่ในภาษาไทยเวลาเป็นเขียนเพิ่นจะเขียนหอหานได้ดอกซ้อน
1: แมนภาษาไทย
0: หอหานแต่เวลาออกเสียงขึ้นผัดออกเสียง
1: หอเหือน
0: เป็นหุ้นออกเสียงคือกันกับเขา
1: แกแมน
0: นั่นนั่นคุณออกเสียงหุ้นเห็นปะอันตัวอักษรอันไทยคำไทยเป็นยังไงตัวหอหานแต่ของเขาไม่เขียนตามเสียงเป็นหุ้นเขาก็เขียนหอเหือนเห็นปะดอกซ้อนก็นี่นี่มันนี่ที่ได้ประชุมกลุ่มดาวจิตปีพันธุ์ของจิตสองประชุมกลุ่มภาษาลาวสบับปอทองคำออนมิสอนนี่ทั้งหุ้น
1: และหุ้น
0: ซึ่งให้ความหมายเดียวกันเห็นไหมส่วนในประชุมกลุ่มภาษาลาวสบับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่จะออกมาไวๆเนาะก็ได้ให้หุ้นหันเป็นคำลักหรือคำมาตรฐานโดยให้นิยามว่าขึ้นที่ลงหวมกันและพุทธบุญเล็กใส่ตึกจอมีออกมาจากจีนเป็นมาจากตอนคำนี้เป็นคำที่เขายืมมาจากภาษาจีนและตัวนี้คำมองหุ้นคือกันเนาะที่เป็นคำนามแต่ว่าให้เป็นเบิ้งหุ้น
1: เป็นคำฮ้องอาจารย
0: ์เป็นคำย่อยคำฮ้องอาจารย์ซะเพราะว่าผ่านมาก็จะเป็นหลายคนก็ใช่ตุกหอหันเนาะแต่ว่าบัดนี้พวกเขาสิเดินมาใส่ห้องเงินเนาะใส่ห้องเงินคือว่าเป็นคำมาตรฐานซึ่งกฎหมายก็เป็นใส่ตุกห้องเงินคือกันดังนั้นเพื่อความเป็นเอกภาพเขาก็ใส่หุ้นห้องเงินไม่โชว์กัน
1: ก็มีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวเด้อาจารย์เพิ่นก็ใส่ห้อง
0: เ
1: ฮ
0: ือ
1: นตัวโยเพิ่นก็โลฮอลอเพิ่นก็ใส่มาแต่ใดก็ย้อนว่าอันนี้แหละมีคนตั้งปัญหาว่าเอ้าในวัจนานุกรมบางสบับก็บัญญัติตัวห่อหานนำห่อเฮือนนำเฮ็ดเอานี่สังคมก่อสับสนนั่นนะเน
0: า
1: ะแต่ว่าคันใจแยกละเอียดแท้ๆนี่แม่นหุ้นเนาะห่อเฮือนนี่แม่นคำที่เอาหับมาจากภาษาจีนมีความหมายว่าส่วนที่ลงทุนที่เท่ากันในการค้าขายเน
0: า
1: ะบัดหอหานออกเสียงหุ้นเนาะเพราะว่าหอหานนี่อักษรสูงเลยเนาะเสียงกะยักนัก
0: แ
1: น่มันเพิ่นแม่นคำลาวเฮาแท้ๆเด้อาจารย์ซั่นน่ะเนาะ
0: เข้าหุ้นเข้า
1: แม่น
0: ๆเข้าหุ้นเข้า
1: หุ้น
0: สั่นเข้าสั่นเข้า
1: แม่นๆที่จริงนี่มันเป็นคนละความหมายแล้วนะแต่เดิม
0: มัน
1: เข
0: ้
1: าม
0: า
1: แต่ย้อนน่ะนะเฮาหักคนในสังคมในระยะผ่านมาแหละหักว่าสับสนแล้วก็คิดว่าเสียงมันใกล้กันแล้วเอาไปเอามาบัดนี้เป็นคำเดียวได้บัดนี้อาจารย์มาใส่ในนี้นี่คืออาจารย์ว่าเป็นคำลักคำฮ้องนี่แสดงว่ามันเป็นคำที่มีความหมายเดียวฉะนั้นในกรณีความหมายของหุ้นในความหมายคำลาวเดิมนี่ก็เสียเลยแหละอาจารย
0: ์รอตอนนี้เป็นใต้หุ้น1หุ้น2เน
1: ี่ย
0: หมายก็ว่าหุ้น1หุ้น1นี่ให้ได้เบิ่ง
1: หุ้นเข้าใจหุ้น2แล้วจังแม่นน่ะห้วนหรือว่าสั้นเข้าสินะเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: สั้นเข้าเป็นคำนิเศษดังนั้นจะเป็นหุ้นสอง
1: หมายความว่าคำนี้ก็จะเป็นคำที่มีหลายความหมายความหมายที่หนึ่งจะไปรวมกับหุ้นที่ว่าอันน่ะส่วนลงทุนในการค่าที่เท่ากันฮั้นบัดนี
0: ้อ
1: ันความหมายที่สองแม่นห้วนหรือว่าสั้นเข้าสินะอาจารย์เนาะต้องได้กำรถด้านแทบสั้นนี้สังคมก็สิได้ท่วงถามอยู่ตลอดเนาะคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีกคำสุดท้ายอันนี้แห่งยาวมี4คำคือคำที่1เลยอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุปัติเหตุแล้วก็อุปัติเหตุอาจารย์ไส้แท้ได้ทั้ง4คำน่ะเห็นไส้ในสังคมแท้ๆ
0: นอกนั้นไม่มีคำว่า เดี๋ยวก่อน
1: อุ๊บ
0: ปั๊บปีเ
1: ด็กโอ้ยแห้งห่า
0: เด็กนี่มา
1: โอ้แม่ได้เนาะอุ๊บเนาะอาจารย์เนาะอุ๊บ
0: แมนแมน
1: อุ๊บคุณห่าสะกดห่าห่าแบบสะกดได้นี่มีรายการ
0: มันมีอาจารย์จะอธิบายเนาะเป็นยังมันจึงเกิดปรากฏการณ์นี้สะกดมาแบบนี้นะคำที่มีความหมายว่าเหตุที่เกิดขึ้นโดยบ่คาดคิดหรือความบังเอิญเป็นเนียนคำที่นี้เข้าจากภาษาปาลีโดยการสมาระหว่างคำอุบัติเนาะบัตติแต่ว่ามันออกเสียงตามภาษาปาลีอุบัติซึ่งมีความหมายว่าเกิดขึ้นในเหตุคำเดิมจะออกเสียงเหตุใช่ไห
1: ม
0: ภาษาปาลีเหตุซึ่งมีความหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นหรือว่าเรื่องราวถ้าเราเอาคำเข้าปาลีเนาะเอาคำเข้าภาษาปาลีทั้งสองมาสมาเข้ากันโดยบ่มีการเปลี่ยนเสียงมาเป็นคำราวเราก็จะได้คำสมาคืออย่างนี้อุปปัตติมาสมากับเหตุก็เป็นอุปปัตติเหตุ
1: ปัตติเหตุปาติทุหาพยางอาจารย
0: ์อุปปัตติเหตุหาพยางเห็นบ่
1: เจ้า
0: จากคำเดิมอุปปัตติเหตุนักปราชญ์ภาษาลาวเนาะบางท่านเนาะก็ได้ผันเสียงมาเป็นคำลาวอะอุปปัตติเหตุบอกอุปปัตติเหตุมีทั้งอุปปัตติเหตุอุปปัตติเหตุอุปปัตติเหตุ
1: หลุดลงพยางค์หนึ่งอาจารย
0: ์หมายก็ว่านิ่งศึกษาเสียงจุดต่อไว้
1: ม
0: ีบอกเสียงเดิมเพราะอุปปิเหตุเดชแต่ว่าตอนนี้นะนักภาษาหรือว่านักปราชญ์ทางด้านภาษาก็ได้เปลี่ยนเสียงจากปอมาเป็นบอและก็ตัดปอออกตัวหนึ่งจึงกลายมาเป็นอุปปิเหตุที่ดอกซอนมีบอกอุปปิเหตุและในที่สุดกระตักคำติออกก็กลายเป็นอุบัติเหตุเห็นบ่ดังที่ปออทองคำอ่อนนี้สอนได้จัดเข้าเป็นคำหนึ่งในหมวดอักษรอในวรรณานุกรมลาวฉบับพิมพ์ปี2022บางคนอาจสนใจว่าเป็นยังจึงตัดออกติออกจากอุบัติก็ย้อนว่าในคำที่ต่อท้ายเหตุนะ
1: เจ้า
0: เพิ่นก็ยังเปลี่ยนเป็นเหตุท่านเด็ย้อนว่าบ่อยากให้มีหลายพยางค์จนเกินไปคันบ่สั้นเฮาก็สิได้เว้าคํานี้เป็น5พยางค์เนาะอุบัติเหตุแต่ยังไงก็ตามมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ปรากฏมีการสะกดคําที่แตกต่างกันหลายรูปแบบดอกซ้อน
1: เจ้ายังแบบใดๆบัดนี
0: ้อุปาทิเหตุเห็นบ่อุปาทิเหตุปรากฏเห็นไส้ทั้งจิตอยู่ในปึ้มแบบเนียนอ่านภาษาลาวสร้างต่อ2ปี1965และปัจจุบันนี้ก็เห็นไส้อยู่ในหนังสือพิมพ์ป้องกันความสงบเห็นบ่ซอกซ้อน
1: เจ้า
0: แล้วเวลาไปติดป้ายอยู่ป้ายอยู่ถึงทางเนาะเป็นบ่ซอกซ้อน
1: เจ้าแม่นๆ
0: แต่ว่ามันเรียกจราจรส่วนหลายเพิ่นจะใช้คำนี้แหละอุปัตติเหตุบัดนี้แบบที่2อุปัตติเหตุ
1: สะกดบ่บ่อาจารย์อุป
0: มีสะกดบ่เด้อุปัตติเหตุเห็นบ่อันนี้มันปรากฏเห็นไส้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าว่ามันเกี่ยวกับกฎหมายแล้วเพิ่นใช้คำนี้ดอกซ้อนอุปปัตติเหตุเห็นบ่ดอกซ้อนบัดนี้อีกคำหนึ่งอีกแบบหนึ่งนั่นอุปปัตติเหตุอุปปัตติเหตุคือว่าบันทึกที่ในวรรณานุกรมภาษาลาวฉบับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012และก็เห็นนำมาใช้อยู่ในปึ้มแบบเขียนภาษาลาวสั้นป.2พิมพ์จำหน่ายปี2020มาและก็ตัวที่มันสั้นที่สุดก็แม่นอุบัติเหตุบันทึกอยู่ในวรรณานุกรมภาษาลาวฉบับของปอ.ทองคำอ่อนนี้สอนเนาะ เราจะอยู่ในตุ่มแบบเรียนภาษาลาวอยู่มอซอและกระดาษหนังสือพิมพ์จำนวนหนึ่งเห็นไหมและอยู่ในวัจนานุกรมภาษาลาวสบับฮางสำหรับกวดทานหักฟองซึ่งจะกลายเป็นวัจนานุกรมภาษาลาวสบับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่ว่าจะพิมพ์ออกไปไว้นี่เนาะก็ได้บรรจุคำว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุและอุปาติเหตุโดยให้อุปาติเหตุนะเป็นคำลักษณ์ดอกซ้อน
1: อ้าวบัดนี้ฮอนยามสิเปลี่ยนอีกแล้วอาจารย์เอ้ย
0: อยากสิเปลี่ยนโดยให้อุทธิเหตุเป็นคำหลักหรือคำมาตรฐานส่วนอุบัติเหตุอุบัติเหตุให้เป็นคำหน่วยโดยไปเบิ่งนิยามในคำหลักอุปัติเหตุจริงป่ะแต่ในเวลาหักฮองประเด็นกลุ่มฉบับนี้เนาะก็ได้มีสามภาคส่วนก็ได้เสนอว่าการสะกดซุ้มนี่นะควรเอาคำว่าอุปาติเหตุที่ประกอบอยู่ในกฎหมายให้เป็นคำลักษณ์บอกดังนั้นคำนี้ยังจะได้มีการถกเถียงกันอยู
1: ่อ๋อแสดงว่ายังอยู่ในระยะที่ว่าต้องค้นคว้าเพราะว่ามีหลายเหตุผลจากหลายภาคส่วน
0: แต่ก็ได้แค่เนาะเพราะว่าเป็นสาเหตุที่เพิ่นเอาคำว่าอุปาติเหตุมาเป็นคำลักษณ์ย้อนว่าทางจราจรเพิ่นใส่หลายโดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ป้องกันความสงบดีเด็กเพิ่นใส่เพิ่นใส่คำนี้และอยู่ในป้ายต่างๆก็มักใส่อุปาติเหตุเห็นเด็กอันนี้เหตุผลของเพิ่นนะอันนี้มันก็ยังเป็นปัญหาว่าเขาที่เอา
1: อันนั้นเป็นเหตุผลของเพิ่นเนาะแต่สำหรับความคิดของดอกซ้อนเนี่ยคิดว่าถึงจะไส้หลายจังใดก็ยะถ้าหากว่าค้นคว้าแล้วว่าคำใดเหมาะสมภาคส่วนใดที่แบบบ่สอดคล้องก็ต้องได้เปลี่ยนเพื่อความเป็นเอกภาพอ่ะนะถึงจะไส้หลายปานใดก็จำเป็นได้อาจารย์เอ้ยแนวว่าฮอดย้ำที่ว่าต้องได้เปลี่ยนโดยการอธิบายเหตุผลทางด้านวิชาการอ่ะนะเนาะหมายความว่าหากฮอดแถวโอโอเนาะอาจารย์เนาะคันว่ายังสนทนาอุบัติเหตุก็ใกล้แล้วเด้โอโอฮอฮานฮอเฮือนก็ใกล้จะสุดแล้วเด
0: ้คือว่ายังมีระยะหมายกว่าสําเร็จเยี่ยมห้อยหมดแล้วแต่ว่ายังปวดคืนยังปวดคืนเนาะเพื่อความเป็นเอกภาพแล้วก็มันบ่ให้มันมีคําหรือว่าคําตกนะ
1: เจ้า
0: อาจจะเพิ่มคําหรือว่าการสะกดคําก็คือกันกับตัวนี้แหละก็จะได้งอกขึ้นมาเว้ากัน
1: อาจารย์ว่าเมื่อกี้มันมี3คําละอันน่ะอุปัติเหตุแล้วก็อุบัติเหตุอุบัติเหตุแล้วยังสิอุบอีกนะสะกดบ่อีกมันก็สิเป็น4คําและคํานึงเป็นคําลักอีก3คําเป็นคําย่อยนี่มันสิบ่หลายพุ่นบ่เนาะอาจารย์เนาะจักคํานึงนี่เป็นคําย่อยก็พอแฮงแล้วบ่สังคมนี่ก็สิมันหลายก็อันในกระทึกนะสมมุติเนาะอาจารย์เนาะว่าเกิดมี3คําย่อย1คําลักเป็น4คํามันก็สิเป็นซองวางอีกว่าโอ๊ยใส่ตัวใดกระทึกแล้วมันเพิ่นบัญญัติไว้หั่นแล้วได้ฮ้องก็ฮ้องแล้วฮ้อง3พุ่นน่ะพยายามตัดฮ้อนให้มันเหลือหน่อยคิดว่าจะดีเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นแหละแม่น
1: พวกเขาพร้อมใส่คําใดก็ได้ถ้าแน่ว่าเป็นเอกภาพกัน
0: ว่านี่มันการกําหนดนะภาษาเป็นการกำหนดมันบอกกระแบบเดียวกฎจราจรนั่นแหละคือเส้นทางนี้ผ่านมาเคยไปขึ้นต่อมาเพิ่นก็ได้บังคับเป็นกำหนดเนาะว่าเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนให้มีจะลงเท่านั้นเปลี่ยนนี่นะเปลี่ยนบอก
1: ตัวเองขึ้นก็ผิดแบบนี้
0: คือบอกบางคนอันนั้นกระจนถึกไหมย้อนยังย้อนว่าบริเขาในเมืองดุ
1: แม่นแท้
0: มันเข้าไปแล้วเคยคิดว่าตัวนี้มันเขาเคยขึ้นตลอดเนาะมันไปแล้วเป็นเป้าหมดดีเด้
1: เจ้าแม
0: ่มาแสดงกับแม่นั่นแหละอันแบบเดียวกันก
1: ับ
0: ภาษาคำศัพท์หมายก็ว่าที่ยกขึ้นมานี่มันคือเบิดตกซ้อน
1: แม่น
0: มันคือมันมีเหตุผลหมดแต่เขาสีเลือกเอาคำใดที่ว่าเป็นคำมาตรฐานและเพื่อให้สังคมใส่ร่วมกัน นั่นเป็นเอกภาพคำว่ามีหลายคำพูดนะคือดอกซ่อนว่าวมันก็จะเหตุแห่งความเอกภาพนี่ก็ยัง
1: ไกลยังไกลความเป็นเอกภาพนะอาจารย์ความหมายว่าเดี๋ยวนั้นยิ่งหลายเท่าใดยิ่งมีหลายอันเลือกนี่มันแห้งไกลความเป็นเอกภาพไปเท่านั้นหนึ่งหรือสองนี่คิดว่าอยู่ในเงื่อนไขที่พอหับได้ขั้นฮอตสามฮอตสี่นี่อู้มันเฮาเฮ็ดนี่คิดว่าการเฮ็ดประจานนุกรมนี่มันเพื่อให้สังคมนี่ใส่อย่างมีความเป็นเอกภาพกันคืออาจารย์ว่าเรื่องถึกมันถึกหมดอยู่แล้วเนาะอิงใส่บ่อนใดก็ถึกแต่ว่าในมันมีหลายนี่แหละมันจึงเฮ็ดให้การใส่บ่เป็นเอกภาพกันแล้วก็สิต้องติกันอีกหั่นนะอยากเอาเข้าระเบียบคืออาจารย์ยกมาให้มันอันน่ะเห็นมโนภาพได้แจ้งว่าเมื่อก่อนเส้นนี้หั่นขึ้นลงได้2ทิศทางเดี๋ยวนี้เพิ่นให้แต่ขึ้นตัวเองลงเพิ่นก็ใหม่แล้วก็แมนความเพิ่นเลยเพิ่นก็เฮ็ดเวียกเจ้าหน้าที่เนาะก็ต้องได้ปรับข้อสุระเบียบก็ต้องได้ขึ้นหรือลงตามเพิ่นกำหนดเท่านั้นหั่นนะเนาะอาจารย์
0: แน่แหละ
1: สำหรับเฮาผู้ท่าสมไส้นี่แนวใดก็ได้ว่าแต่เพิ่นกำหนดมาโลดให้มีความเป็นเอกภาพกันเพราะว่าถึกหมดมันทับไส้สังคมอยู่แล้วเด้เนาะอาจารย์เนาะผลิตภัณฑ์ของสังคมหรือภาษานี่คำศัพท์ก็คิดว่าคือสิมีแนวนั้นอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมบ่โตกับคำศัพท์ที่สะกดหลายแบบคือแนวนี
0: ้เจ้าคือว่าในระยะนี้ก็คือว่าสะกดการที่ว่าเอาคำนี้เป็นคำละแล้วก็มีคำย่อยก็เพื่อหยังเพื่อว่าเพราะว่าเอกสารเฮาผ่านมาเคยมีอย่างสั้นเด็กคือคำกอดอยู่สินะมีระยะนึงตัวเขาสะกดแล้วมีอันไม่เอกเห็นป่ะแล้วต่อมาเปลี่ยนนู้นนี่ไม่เอกจริงสิแต่จงไว้นี่จะว่าอยู่ในคำนำต้องได้บอกว่าคำตัวใดเป็นคำละหรือคำมาตรฐานถือว่าถ้าว่าใส่เป็นทางการต้องใส่คำนี้เนาะถ้าว่าใส่คำไงก็ถือว่าบุคคล
1: เจ้า
0: บุคคลว่าเป็นคำทางการนะ
1: เจ้าแม่นเนาะอาจารย์
0: มันจริงสิคือว่าสามารถบังคับถ้าว่าใช่ใครก็ได
1: ้ก็สิก็ยังใช่ความเป็นเอกภาพอีก
0: จะใช่นี่แหละก็มีไม่เอกมีคนมากเคยใช่จริงคอยเขียนเส้นนี่แหละจริงบอกพิมพ์กับพิมพ์แบบนี้พวกที่ว่าไปปวดนะว่าโอ้บุตรที่นี่บุตรที่ที่ไหนเอาไปเต็มคุ้มไปเปิดไปบุญคนมากระชือมุ่งบันทึกไปอยู่นี่เองจริงบอกตัวนี้แหละมันจะมีปัญหา
1: ดอกซ้อนอยากเว้าหน่อยนึงว่าภาษานี่มันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเนาะคือการนำใช้คำศัพท์นี่นะมันสิบ่เด็ดขาดบ่ตายตัวโลดอาจารย์มันสิบ่คือกับอันอื่นๆมันต้องมีความยืดหยุ่นไปตามสังคมไปตามการนำใช้ของสังคมเพราะภาษานี่แม่นผลิตภัณฑ์ของสังคมเนาะมันสิเกิดหรือว่าคงตัวขยายตัวก็แม่นย้อนสังคมเป็นผู้ตัดสินเด้คันสังคมบ่เอาคำซ้ำนั้นก็ตายก็หมดไปแล้วก็แล้วเนาะอาจารย์ฉะนั้นนี่เฮาสิตรงสินเด็ดขาดจนเกินไปมันก็ใช่บ่ได้กับเรื่องของคำศัพท์หรือภาษาเนาะอาจารย์เนาะคืออาจารย์ยกแล้วก็เฮาต้องได้บัญญัติทั้ง2สิตัดทิ่มโลดว่าเอาแต่อันเดียวบ่บอกเลยว่าคำนึงเป็นคำฮ้องมันก็ยากเพราะว่ามันการค้นคว้าทั้งหน้าเด้อาจารย์เนาะผู้ที่ค้นคว้าผู้ลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นนับไปซะอีก100ปี200ปีทั้งหน้าพุ่นน่ะมันก็สิซอกหาเป็นหลักฐานทางอันวิชาการภาษาศาสตร์มันก็บ่ได้สิเอาทิ่มเลยนี่น่ะอาจารย
0: ์แน่น
1: คิดว่าเดี๋ยวนั้นเฮาก็ใส่ไปตามที่เพิ่นได้กำหนดไว้ให้ฮู้ว่าอันใดลักอันใดฮ้องเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเฮาก็ใส่ตามคำหลักหั่นจะเหมาะสมเนาะอาจารย์
0: เจ้าคิดต่อ
1: คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์เอ้ยอาทิตย์หน้าพุ่นแหละจังสิได้ร่วมกันเติม
0: เจ้าอาทิตย์หน้า
1: สิพบกันใหม่ขอบใจหลายๆเด้ออาจารย
0: ์
1: โชคดีอาจารย์
0: โชคดี
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพสิ่งที่สนทนากับอาจารย์ในมื้อนี้มีรายการให้แก่ติดตามรับฟังโดยการสละเวลาอันมีค่าของท่านเนาะก็เชื่อว่าจะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนคือดอกซ้อนได้เว้านำอาจารย์นั่นแหละว่าเรื่องของคำศัพท์เรื่องของภาษานี่มันก็เป็นเรื่องที่เว้ายากได้เสียเด็ดขาดเลยนี่มันก็ยากมีรายการมันสิบ่คืออันอื่นๆเนาะว่าบ่คือบ่สิบ่มีนโยบายหรือว่าอนุโลมเลยนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าความสิ้นเคยของสังคมเนาะการใช้คือเว้าหั่นแหละภาษานี่นะเกิดขึ้นแม่นมั้ยรับใช้สังคมเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่รับใช้สังคมโดยเฉพาะแม้ในเรื่องของการสื่อสารสังคมนี่แหละเป็นผู้สมใช้ตัวจริงสังคมแม่นไผก็คนนี่แหละไทเฮาเจ้าข่อยนี่นะเนาะแม่นผู้ใช้คันซั่นแล้ว การที่ได้ให้มีความเป็นเอกภาพกันกับแม่นเป้าหมายรวมอันสูงสุดที่พวกเขาอยากได้แม่นบ่ล่ะการใช้คำศัพท์ภาษาลาวเห็นเท่าใดสิมีความเป็นเอกภาพกันก็แม่นเขาก็มีบนอิงคืออาจารย์ยกมามีวัจนานุกรมเนาะฉบับมาตรฐานที่กำลังจะออกมาในไวๆนี้อันนี้ก็เป็นบนอิงทางวิชาการที่ดีแหละเนาะที่เขาจะใช้มันเป็นคู่มือในการเฮ็ดเอกสารต่างๆอันนี้ก็ต้องได้นำใส่ความสิ้นเคยเฮาที่ว่ามันขัดกับคำศัพท์มาตรฐานเฮาก็ต้องได้ปรับเริ่มต้นจากตัวเฮาเพื่อความเป็นเอกภาพเว้ามาฮอนนี่เวลาก็ใกล้จะหมดขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามเฮาฟังอาทิตย์หน้าก็ยังมีหลายๆปัญหาที่จะยกมาสนทนากับอาจารย์สุมิตรรายการเฮาฟังแล้วก็เมื่อใดที่อาจารย์ผู้เข้าร่วมก็จะนำเสนอสืบต่อนำเสนอไว้ยังก่อนปัจจุบันภาคอัครพิธีสุมิรายการฟังเนาะขอบใจทุกท่านเด้ออวยพรทุกท่านมีความสุขดีตลอดไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าลาก่อนสบายดี

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิชาการที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการครอบครัว

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.lao-smefund.org

สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. หา 19:00 น. หรือว่า 18:00 น. หา 19:00 น. ทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้อนุรักษ์ครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันในวันศุกร์บรรยากาศของวันเสาร์น้อยหลายคนก็กะเกียมในการกับยาวตาวเฮือเนาะบางคนก็ยังอยู่ห้องล่าห้องการหรือบางคนก็แม่นกำลังใส่รถใส่ถนนอยู่ในตอนนี้ครับขี่ห่วมกันถนนเดียวกันคอยไปคอยมานับถือกฎระเบียบจราจรและก็อย่าลืมบิแบงน้ำใจในการขับขี่อยู่ทางท้องถนนเด้อเพื่อให้บรรยากาศของการขับขี่นั้นบ่ตึงเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเนาะถ้าหากว่าเจ้าไปคอยยุดเจ้ายุดคอยไปเฮาก็จะขับขี่ด้วยความปลอดภัยมื้อนี้อนุรักษ์ครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังเป็นแนวใดเนาะถามข่าวมิดรายการกับการห่างหากะเกียมในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี่เห็นหลายๆภาคส่วนหลายๆพื้นที่หลายๆบ่อนี่มันกำลังกะเกียมสถานที่โดยเฉพาะแมนกิจกรรมสำหรับลูกๆหลานๆก็คือวันเด็กน้อยสากลวันที่1เดือนมิถุนาและก็เป็นอีก1วันที่มีความหมายนั่นก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะมื้อนี้29ก็จะถือโอกาสว่า30-31วันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็ไปปลูกก่อนเนาะบางเทื่อก็ปลูกในน้ำส่วนตัวครอบครัวบางเทื่อก็ไปในน้ำห้องล่าห้องการก็มีแต่ว่าบางคนก็จะปลูกในมื้อแท้ก็คือวันที่1มิถุนาที่จะใกล้มาถึงก็คือวันจันทร์ที่จะมาฮอดนี้ขอทักทายสบายดีท่านผู้ฟังเรื่องดินฟ้าอากาศพร้อมเด้อเป็นจังใดนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้บ่มีฝนฟ้าแดดแดดแห้งแดดดีแดดเพิ่นเอิ้นว่าแดดเผาไหม้เลยแหละเนาะฮ้อนแดดแผดเผาเลยและทางต่างแกวงเด้เป็นจังได๋เนาะถามข่าวไปทุกพื้นที่เด้อบ่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ก็ขอให้เอิ้นว่าสุขภาพแข็งแรงมาทุกคนแต่ที่สำคัญคือตอนนี้ส่งกำลังใจไปทางผู้เนาะทางเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์กับเจ้าหน้าที่ทางทีมงานกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำเนาะก็ขอให้ภารกิจของทางทุกภาคส่วนที่เฮ็ดเวียกร่วมกันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและก็เป็นกำลังใจช่วยทางครอบครัวเนาะที่เอิ้นว่ารอท่าสมาชิกครอบครัวที่จะออกมาอย่างปลอดภัยแต่ก็เชื่อว่าทุกคนที่ไปอยู่พื้นที่นั้นมันเฮ็ดสุดความสามารถในการช่วยเหลือบ่จะเป็นทีมงานกู้ภัยทั้งภายในและก็ต่างประเทศเสี่ยวซานแพทย์หมอเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานเลยส่วนโฆษกเองก็เป็นผู้ติดตามจากสื่อข่าวบ่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าโทรภาพหรือว่าแม้แต่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเองก็เฮ็ดหน้าที่ในการเอิ้นว่าเป็นกระบอกเสียงในการเอิ้นกระจายข่าวเนาะเพื่อรายงานข่าวให้หลายๆคนก็คือสังคมที่กำลังรอท่าติดตามแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือให้ทุกคนนั้นเบิ่งแหล่งข่าวดีๆเนาะบางเทื่อการเขียนข่าวนี่เขียนได้ยางมวนใจเลยแต่ว่าบ่มีมูลความจริงก็มีฉะนั้นให้ติดตามข่าวที่น่าเชื่อถือได้หนึ่งในนั้นก็เป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโทรภาพแห่งชาติลาวหรือว่าสื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นทางการเอาทักทายกันตอนต้นรายการถือว่ายาวสมควรแล้วเพราะว่าบ่ได้มาอาทิตย์นึงแล้วมีความคิดฮอดคิดถึงมีหลายอย่างที่อยากจะเว้าอยากจะอยากยื้อยามถามข่าวกับ30นาทีต้นที่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามอบเป็นเสียงเพลงมวลๆในวันพักท้ายอาทิตย์เนาะพักละเด้นี่แรงวันศุกร์ละพักเลยเนาะในวันท้ายอาทิตย์เกี่ยมเสียงเพลงมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เบิกบานมวลซืนย่างอะย่างกายอ้ายก็มีแหงโอ้ยคือสิเป็นคนที่ถึกใจเลยเนาะเพิ่นบ่ลมน้ำกะยาเพียงแต่ย่างส่วนทางกันซื่อๆก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจแม่นบ่ท่านผู้ฟังเดอยากฟังเพลงอย่างนอกจากที่โคซกกับทีมงานอยากมอบเพลงนี้ให้แล้วก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เด้อ0305787052หรือว่ามีรายการที่กำลังให้เกียรติติดตามหับสมเห็นหน้าโคซกมื้อนี้โคซกใส่เสื้อสีอย่างน้อหรือว่าอยากทักทายมอบเสียงเพลงใดพิมพ์มาเนาะแสดงความคิดความเห็นหรือว่าคอมเมนต์มาผ่านทางเพจของรายการก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและพวกเรายังได้มีการกดแบ่งปันไปยังเพจของรายการฮอบฮู้เติมอีกตอนนี้พาทานมวลซื่อหนึ่งเสียงเพลงกันก่อนเนาะและจึงมาโอ้ล้มข้อมูลดีๆสู่กันฟัง

0: กิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทื้นของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุรีมาซิดที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: เอาหนึ่งเสียงเพลงฝากให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกๆท่านย่างกายอ้ายก็มีแห้งเปิดมายิ้มใส่เด้อนะยาวิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกำลังใจเนาะเวลาเราพบเรื่องดีใจทุกใจถ้าหากว่ามีกำลังใจดีๆอยู่เคียงข้างก็เฮ็ดให้เฮาผ่านเวียกยากกับเป็นเวียกง่ายเนาะกำลังใจนี่ก็บ่ท่าซื้อบ่ท่าขายเนาะมีให้กันได้แบ่งปันให้กันได้อยากฟังเพลงใดเพิ่มเติมพร้อมกับโฆษกอย่าลืมเด้อหมายเลขโทรศัพท์เฮา0305787052หรือท่านกำลังให้เกียรติตามรับชมรับฟังผ่านทางหน้าไลฟ์สดหรือว่าหน้าออนไลน์ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวก็คือรายการฮอบฮู้ก็สามารถแนะนำบทเพลงเสียงเพลงมวลๆอยากฟังของศิลปินใดซื้อเพลงหยังเป็นเพลงเก่าบ่หรือเพลงใหม่ก็สามารถขอกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามาเนาะมีแห้งใจหนึ่งเพิ่นขอกันเข้ามาเป็นเพลงของอาจารย์บุญเกิดบอกเมื่อกี้นี่เห็นแม่ทองเพิ่นเปิดเพิ่นว่าเศร้าห้องเท่าสิเอาเท่าใดสร้างใส่ซื้อเพลงแท้เนาะอาจารย์บุญเกิดหนูเฮืองเนาะก็เป็นเพลงที่ก่อนหน้านี้ก่อนจะฮอดเพลงนี้นี่มีอีกเพลงหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมโบเฉพาะแต่ประเทศลาวต่างประเทศเองโดยเฉพาะประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงนี่เพิ่นก็เอาไปฮ้องได้เนาะเป็นเพลงที่ฟังแล้วได้หอยยิ้มตามฟังเบิกความเบิกบานมวลซื่นเนาะจังไรบ่สิเปิดให้สำหรับเสียงเพลงที่เพิ่นขอกันเข้ามาถ้าว่าเพลงที่ยังติดค้างกันไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก็สามารถทักท้วงกันเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้มาฟังข้อมูลดีๆจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางท่านผู้ฟังท่านใดผู้ประกอบการใดที่ดำเนินธุรกิจเนาะโดยเฉพาะจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางท่านก็สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทสวได้เพราะว่าทสวนี่ก็ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าถึงแรงทุนปัจจุบันนี้ทางทสวเองเพิ่นก็มีหลายๆบ่วงทุนที่มีการจัดตั้งปฏิบัติมีการสนองสินเชื่อหั่นแหละเนาะหรือว่าปล่อยกู้โดยผ่านคู่ร่วมมือของเพิ่นมีทั้งธนาคารธุรกิจมีทั้งสถาบันการเงินจุลภาคนอกจากทุนในรูปแบบสินเชื่อการสนองสินเชื่อผ่านคู่ร่วมมือแล้วเพิ่นก็ยังมีการสนองทุนอีก2ประเภท2รูปแบบนั่นก็คือทุนโครงการวิสาการที่ช่วยเรื่องเวียกงานวิสาการเช่นว่าการฝึกอบรมเนาะหรือว่าการพัฒนาการห่มห่อผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการเข้าร่วมงานวางแสดงซึ่งอันนี้จะเป็นทุนในการสนับสนุนให้กับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ต้องการอยากได้งบประมาณส่วนนี้ท่านก็สามารถเขียนโครงการเข้ามาได้เนาะเพิ่นก็จะเปิดหับอยู่ปีนึงนี่มี4ครั้งเนาะไตรมาสที่1ที่2ที่3และที่4ซึ่งว่าเดือนที่1เพิ่นก็จะเปิดหับแบบฟอร์มเนาะจนสิ้นสุดไปก็แม่นเดือนที่4เดือนที่4แล้วก็เดือนที่7แล้วก็เดือนที่9เนาะแล้วก็เอิ้นว่าเป็นงวดไปท่านใดที่ว่าสนใจในเรื่องทุนโครงการวิสาการสนับสนุนทางด้านเวียกงานวิสาการก็สามารถสอบถามทางด้านทุนโครงการวิสาการและอีกหนึ่งรูปแบบของการช่วยสนับสนุนทุนนั่นก็คือเป็นทุนยุคระดับเทคโนโลยีช่วยสมทบในการซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคหรือว่าระบบเนาะบางเทื่อแล้วบางธุรกิจแล้วนี่อยากหันมาใส่ระบบเท แทนการจุดกายบอหรือว่าผ่านมานี่ผลิตยังรูปแบบว่าด้วยให้งานอยากหันมาใช้นวัตกรรมมาใช้เทคโนโลยีเข้าในธุรกิจการบริการของเขาให้มีความทันสมัยขึ้นได้ปริมาณขึ้นได้คุณภาพขึ้นเพิ่นก็จะช่วยเรื่องสมทบส่วนว่าทุนสมทบนี่ก็จะเป็นทุนรูปแบบว่าสมทบกับผู้ประกอบการสมมุติว่าเฮามีทุนอยู่แล้ว40ต้องการอีก60หรือว่า50 50เนาะถ้าว่าเป็นรูปแบบของสหกรณ์ได้ก็จะสามารถเอิ้นว่าขอทุนสมทบได้ถึง70 30ได้เนาะส่วนว่ารายละเอียดของแต่ละรูปแบบของการสนับสนุนของทสวทางทุนโครงการวิสาการทั้งทุนสมทบหรือว่าทุนสินเชื่อทานก็สามารถติดต่อพอพันไปทางห้องการของทสวได้021414064ตั้งอยู่บ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์อยู่กับตึกของกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเลยทานจะไปพัวพันอยู่พุ่นก็ได้หรือว่าทานจะสามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ของทางกองทุนเลยก็ได้โดยกงเลยเนาะ www.lao.smefund.org หรือว่าจะเข้าไปช่องทางของ Facebook เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าเบอร์โทรติดต่อหรือว่าคู่มือของการสนองสินเชื่อข้อมูลอัปเดตใหม่ๆแมนสามารถเข้าไปติดตามเพิ่นไว้ได้กับเพจ Facebook ของทสวเนาะโลโก้ก็จะเป็นสีฟ้าเข้มๆเลยสามารถใส่ Hashtag ว่าทสวก็ได้หรือจะพิมพ์ซอกหาอยู่ซองซอกหาว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อให้ท่านได้ติดตามการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆและระยะผ่านมาเด้ในปีนี้2026เด้6เดือนต้นปีเพิ่นมีผลสำเร็จอย่างแน่และแผนการอนาคตเพิ่นมีอย่างแน่เพิ่นก็จะมีกิจกรรมที่ลงไว้ในหน้า Facebook ของเพิ่นท่านสามารถเข้าไปติดตามด้วยตัวเองได้ตอนนี้ขอตอบแห้งใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเนาะที่ผ่านเข้ามาทาง Facebook หรือว่าโทรเข้ามาทางเบอร์หลังไมค์เนาะจักหน่อยระยะต่อไปอนุรักษ์จะเปิดสายหน้าไมค์เพื่อให้ได้ล้มกันโอล้มกันทักทายสบายดีถามข่าวถามข่าวญาติพี่น้องหรือว่าท่านผู้ฟังทุกพื้นที่ที่กำลังหมุนขึ้นมา 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็บอกว่ากำลังเกี่ยมผ้าขาวแรงอยู่เด้อโคซกเด้อได้ยังได้กินอยู่บ่อการอึ่งกบเขียดนี่กำลังเริ่มระบอเนาะยังเถื่อบ่บางบอนฝนตกนี่ก็สิได้กินแล้วบางบอนก็บอกว่ามดแล้วเด้อกะเกียมแล้วเด้เนาะหลายพื้นที่นี่มันกะเกียมที่จะเข้าสู่กันเอิ้นว่าเฮ็ดนาปีละได้เนาะเอากะพื้นที่ใดกะเกียมอยู่ก็ขอให้เอิ้นว่าลุล่วงไปด้วยดีเนาะจังหน่อยนี่ฝนมานี่ก็เป็นเริ่มแล้วได้บางบอนนี่โดยเฉพาะทางภาคเหนือเส้นว่าแขวงหัวพันนี่โคศกเองจื้อได้ว่าก่อนเข้าพรรษาเนาะเดือน7ลาวเพิ่นเอิ้นเนาะเดือน7เดือน8ลาวไปนี่ดำนาแล้วก็มีแต่ว่าบางพื้นที่นี่ต้องได้ท่าฝนก่อนคันฝนมาพอตกกาแล้วพอแล้วก็แม่นเริ่มปักดำเลยส่งกำลังใจให้ชาวกสิกรอยู่ทุกพื้นที่เด้อบ่ว่าท่านจะเฮ็ดกสิกรรมทางด้านการปลูกหรือการเลี้ยงก็ขอให้ได้รับมากครับผลที่ดีหรือว่าผู้ใดเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ซื้อได้ขายมาล้วนไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงก็ขอส่งกำลังใจไปให้เช่นเดียวกันตอนนี้พาท่านมวนซึนกับเสียงเพลงก่อนเนาะม่วนๆกันเลยเกี่ยมเพลงของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงไว้ให้กับเพลงเศร้าห้องเท่าสิเอาเท่าใดนะอาจจะเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของเพิ่นไปฟังมวนซื้อน้ำกันและกระต่อด้วยอีกหนึ่งเสียงเพลงสิเป็นเสียงเพลงนั้นเพลงอย่างนั้นเฮามวนซื้อน้ำกันเนาะแล้วพวกเฮากลับเข้ามาพบกัน30นาทีหลังกับระยะหอบหู้หอบทิศ
1: SME เข้าถึงแรงทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำไส้ทุนของโทสวแมนเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org

0: มวลพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
2: ไลยะฮอบฮู้ฮอบทิศตอนหับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาพบกันใน30นาทีหลังที่ได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB เป็นจังได๋ฟังเสียงเพลงของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงไปแล้วมีหอยยิ้มคือกับโกโซกบอโกโซกกันฟังแล้วก็ยิ้มตามเนาะเพิ่นก็สร้างแต่งพอได้ยกได้ม่วนได้ยิ้มมีเสียงหัวเพิ่นว่าโอ้ยเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดคันห้องอ้ายนี่มีเท่าใดให้บ่อ้ายให้จนหมดเลยเนาะก็ฟังเป็นความมวนซื่นเด้อคือเพิ่นว่าเลยเนาะเท่าแต่กายซื่อๆแต่ว่าหัวใจยังนุ่มอยู่ยังอยากไปลิ้นไปเที่ยวเพิ่นว่าตาก็อยากเห็นอันงามหูก็อยากฟังอันม่วนปากก็อยากกินอันแซ่บเนาะคันจันสิให้ทีมงานให้แม่ทองกะเก็บเสียงเพลงขี้ข้านเท่าไว้ท่าซะเนาะให้เขาเป็นบรรยากาศต่อๆกันไปเลยขอให้มีความสุขเบิกบานมวลซื่นในวันพักท้ายอาทิตย์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่หมุนขึ้นมาทาง FM 103.7 MHz วางแผนที่จะไปลินไปเที่ยวในท้ายอาทิตย์นี้ทั้งใดแดนอท้ายอาทิตย์แล้วบางคนบางเทือนี่ถือโอกาสว่าพักลูกหลานพักเนาะไม่วันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ซึ่งกงกับวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเป็นวันเด็กน้อยสากลอาจจะพักไปตั้งแต่มื้ออื่นเลยเนาะวันที่30 31วันที่1เลยก็ขอให้การเดินทางของท่านถ้าหากขับขี่ใส่รถอยู่ก็ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยเดินทางใกล้หรือเดินทางไกลก็ขอให้มีสติในการขับขี่เนาะพาหนะรถก็ต้องพร้อมสุขภาพของผู้ขับขี่เองก็ต้องพร้อมเช่นเดียวกันเพื่อหับประกันการเดินทางของตัวเองและก็ผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางกับเราให้มีความปลอดภัยไปน้ำกันหรือว่าท่านใดที่บ่ได้ไปใส่พักอยู่บ้านก็ขอให้การพักผ่อนอยู่บ้านอยู่เฮือนของท่านนั้นมีบรรยากาศเช่นเดียวกันบางคนก็ว่าโอ้ยเกี่ยมแผนไว้แล้วเกี่ยมต้นไม้ไว้แล้วปีนี้นี่สิปลูกต้นไม้กินมากสิปลูกต้นไม้มงคล บางคนก็สิไปเบิ่งผลที่ปลูกไว้หลายๆปีละมึงเดือถือโอกาสว่าเดือนหนึ่งได้ไปยามครั้งหนึ่งไปถ้าว่าถึกฝนมาอาทิตย์นึงแล้วนี่ไปนี่ก็หย่าหกหลายแล้วได้เนาะเพราะว่าแล้วดูฝนแล้วเด้เริ่มแล้วเด้เนาะฝนมาแล้วนี่ก็ต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มเขียวงามบางบอนบางพื้นที่ก็อาจจะมีแผนในการปลูกต้นไม้ให้มากเพิ่มเติมผู้มีเงินไขผู้มีเนื้อที่แดเป็นกสิวางแผนว่าปลูกต้นไม้เหลือกินแล้วขายเป็นสินค้าก็มีเนาะบางไม้ที่ได้ราคานี่ก็บอกว่าจะเป็นมักอะโวคาโดนี่เนาะนี่ก็เป็นบางไม้เอิ้นว่าได้ราคาดีได้ตลาดนี้ยังต้องการหลายนอกจากนี้มีมักอย่างแน่มักม่วงนี่ฮู้ว่ามีหลายสายพันธุ์ที่กินได้หมดปีเลยเนาะแล้วก็มีมักเผาเตี้ยเนาะมักเผาหอมแม่นบ่มีหยังเติมอีก ุ้ยหลายอย่างคันว่าเรื่องหมักไม้กินมากนี่มากอย่างแน่ทั้งอากาศดีๆในทั้งไปทางใต้เนาะทั้งปากซองนี่ก็สิมีหมักละแซงเนาะแม่นบ่หมักไม้พรีเมียมแล้วก็มีทั้งปลูกหมักตระกูลหมักอันน่ะบลูเบอร์รี่เนาะก็ถือว่าเป็นพืชเป็นหมักไม้ทางอากาศหนาวเย็นหรือว่าทั้งเหนือไปเดนี่ก็หมักเกี้ยงวังเวียงหมักเกี้ยงอันน่ะไซสมบูรณ์แม่นบ่อ่ะกะทำข้าวไปหาทุกๆพื้นที่เลยบอกว่าจะเป็นเวียกงานใดก็ดีก็ขอให้เวียกงานของท่านนั้นประสบผลสำเร็จท่านใดที่มาทั้งออนไลน์ทักทายเด้อเนาะทั้งหลังไมค์เอาเด้เป็นจังไหนทั้งวิทยุกินข้าวแล้วบอถามข่าวแฟนรายการไปทางภาคใต้เด่นใต้กันแดอัตปือเอ้ยทางแฟนรายการอัตปือเป็นแนวใดเนาะอยู่ดีมีแห้งบอหรือว่าลงไห้ลงนาลงหัวลงสวนอยู่บ่เนาะหรือว่ามีรายการทางภาคเหนือเด้ฝนตกอยู่บ่ทางภาคเหนือนี่บางบอนก็ว่าฝนตกเกือบทุกมื้อบางบอนก็บอกว่าบ่มีฝนเด้อฝนยังบ่มาสภาพอากาศแต่ละพื้นที่อิงใส่ภูมิสันฐานที่แตกต่างกันบางเทื่อก็บ่คือกันบางเทื่อเฮาเดดออกเพิ่นฝนตกเพิ่นฝนตกทุกมื้อเฮาบัดดนๆมาเทื่อนึงฝนค่อยๆฝนหยุดฝนค่อยไปก็มีเนาะเปิดสายน้ำไม่ดีบอโอลมกาแฟรายการเฮา0305787052บ่ได้ยินเสียงท่านผู้ฟังดนแล้วอยากฮู้ว่าท่านรับฟังอยู่ไสกำลังห่างพาข้าวกินข้าวแล้งอยู่บ่หรือว่ากำลังเกี่ยมบางคนก็ถือว่าโอ้ยังบ่ทันฮอดเฮือนเด้อโคซกเด้อรถยังแน่นอยู่โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักหรือว่าเส้นทางที่มีวงเวียน3แยก4แยกนี่โอ้ยหลายจุดบางบ่นี่แม่นว่าต้องได้ไฟแดง3เทื่อไฟเขียว3เทื่อจึงได้ไปเนาะเพราะว่าโมงนี้เป็นโมงที่หลายคนกลับบ้านพร้อมกันกลับเฮือนพร้อมกันก็เฮ็ดให้หลายๆเส้นทางหนาแน่นไปด้วยรถจำนวนหลายทั้งรถจักรรถน้อยรถใหญ่ก็แม่นหลายประเภทรถเลยที่สำคัญก็ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยเนาะมีบ่น้อสายหน้าไม้เฮา0305787052ถ้าว่าบ่มีเฮาก็สิให้ทานไปมวนซื่นเสียงเพลงเนาะบรรยากาศของพักพรได้ฟังเพลงหลายๆฟังกันก่อนนึงเสียงเพลงแล้วเบิ่งเวลานี่คือสิได้กลับเข้ามาพบกันระยะสุดท้ายเอาเป็นเสียงเพลงขี้ข้านเท่าเนาะตามคำขอโตมาจาก2เพลงเมื่อกี้นี่ตอนนี้พร้อมแล้วมวนซื่นน้ำกัน

0: อนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยมดกังวลในการหับเงินสดผ่านฟองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: เป็นจังได๋ขี้ข้านเฒ่าบ่หลังจากฟังเพลงแล้วเฒ่ามาแล้วก็เหงาแล้วก็บ่อยากแก่เพิ่นว่ากันเลยเห็นให้ตัวเองมีความสุขบ่อนใดมันม่วนก็ไปเพิ่นว่าเอาสุขทั้งกายสบายทั้งใจเด้อทั้งกายก็ขอให้สุขภาพกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่ป่วยบ่เจ็บแข้งเจ็บขาบ่มีพยาธิลูกค้าเนาะทั้งใจก็ขอให้สุขภาพจิตใจอยู่ดีกินดีนอนดีสุขภาพดีเพิ่นว่าจังซั่นถ้าว่ามีเรื่องทุกข์ใจแล้วก็นอนบ่ดีคิดหลายวนไปวนมาก็เฮ็ดให้บ่สบายใจเนาะกลายเป็นว่าสบายกายแต่บ่สบายใจท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงเบิ่งเวลาทางรายการก็บ่เฮาใกล้หมดเวลาแล้วก่อนจากกันนี้ขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนเฮาทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจมิตรรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมเมื่ออื่นพวกเรากลับมาพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้กับรายการฮอบฮู้6โมงแรงหา7โมงแรงมื้อนี้ลาไปพร้อมกับเสียงเพลงที่ทีมงานพวกเฮาก็เตรียมไว้ให้ขอให้วันพักท้ายอาทิตย์ของท่านมีแต่ความสุขเด้อและก็ขอให้กินข้าวแรงแซ่บๆพบกันใหม่ในมื้ออื่นสบายดีลาก่อน

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประสมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามพิธีเปิดการนำใส่ระบบอัลกอริทึมอย่างเป็นทางการกองประสมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวครั้งที่5เวียดนามและไทยสุกโย3เสื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้แก่กันและกัน EU เร่งเปิดทางให้ข้อตกลงด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกาต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคอัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมใหญ่คณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคเป็นเกียรติเข้าร่วมโอ้ลมของสหายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการเลขาธิการศูนย์กลางภาคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคอดีตคณะภาคคณะนำคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคมีผู้แทนสมบูรณ์ห้อย89สหายหญิง83สหายในโอกาสกล่าวปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคสหายคำพันธ์เพยวงกาวะกองประชุมดำเนินภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานโฆษณาอบรมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงกองประชุมได้ค้นคว้าปรึกษาลือและหับห้องเอาบทรายงานการเมืองของคณะพรรคสมัยที่5ต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ซึ่งได้ตีราคาอย่างภาวะวิสัยต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาอุปมในระยะ5ปีผ่านมาได้ค้นคว้าปรึกษาลือและเป็นเอกภาพกันหับห้องเอาบรรดาทิศทางนาทีจุดสุ่มเวียกงานคณะโฆษณาอุปมในระยะ5ปีต่อหน้าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมปี2026-2030ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคใน9แผนงาน42โครงการได้หับห้องเอาบทสำรวจการนำพาของคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสุดที่5โดยได้ตีราคาสูงต่อความพยายามในการนำพาซีนำจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะพรรคสุดเก่าซึ่งมีผลสำเร็จที่ตั้งหน้าหลายประการกองประชุมได้หับฟังการประกอบความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งอยู่ภายในคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคบทบาทการค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมหับใส่เวียกงานโฆษณาอุปมพรรคนำพาเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนและบทบาทของเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งบทประกอบความเห็นของแต่ละภาคส่วนล้วนแต่แสดงเห็นถึงความเป็นเอกภาพต่อบทรายงานการเมืองทิศทางคาดหมายสู่ชนและเวียกงานรอบด้านต่อกองประชุมพร้อมทั้งให้ความตัดสินใจสูงต่อการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนในซุ้มปีต่อหน้าก
2: องทุนใหญ่คราวนี้ได้หับห้องเอาบทรายงานการเมืองแทนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมและผลสำรวจการนำพารวมของคณะโฆษณาอบรมจากนั้นก็ได้ดำเนินการเลือกตั้งออกหน้าพรรคชุดใหม่การเลือกตั้งครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบแห่งการขึ้นตัวเป็นเจ้าการของบรรดาชายผู้แทนมาสบุญซึ่งได้ใช้ชีวิตประชาไตของตนเลือกเอาผู้ที่คบมาทานเงินไทยเข้าคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมสุดกลางพรรคสมัยที่6เพื่อเปลี่ยนแปลงการในการนำพาสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพและเป็นกำลังแห่งทุกยุ่งให้การจะตั้งปัจจุบันนาทีงานในตอนหน้าให้มีคุณภาพใหม่กองทุนกองทุนของเราได้ทำผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ทุกประการก็ย้อนว่าคณะพักคณะนำพนักงานชั้นสิบพักทุกภาคส่วนได้มีความซ้ำที่เปลี่ยนเอกภาพและมีความรับผิดชอบสูงในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่พักเป็นหลักเหมาะมาให้และเป็นเหมาะมาให้ดีเซฟและมีการที่นำพาอย่างใกล้ชิดที่แท้ของกรมการเมืองส่วนทัพคณะนิการที่การส่วนทัพอย่างใกล้อย่างเป็นปกติของปนั้นก็ส่องแสงให้เห็นความบุกบึนความเสียสละความมนาคตุนของบรรดาชายผู้แทนกองทุนทุกสายที่ได้ตั้งหน้าทุ่มเทเหงื่อแห้งแต่สติปัญญาเข้าในการค้นคว้าคิดงำประกอบของคิดกำเห็นอันใดแท้เหนือในกองทุนใหญ่คราวนี้มีความครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาอย่างเลิศเลิศ
1: กองประชุมได้พร้อมกันใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยของตนปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่บนพื้นฐานหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยกฎระเบียบของพรรคซึ่งถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีผู้รับสมัครเลือกตั้งจำนวนสาวสหายหญิง4สหายในนั้นเลือกตั้งเอา17สหายหญิง1สหายเป็นคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคสุดใหม่เพื่อสืบต่อนำพาซีนำเวียกงานสำคัญในต่อหน้ากองประชุมข้างปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกสารเลือกตั้งเอาสหายคำพันธ์เผยวงศ์เป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6สหายวันศรีกัวมั่วเป็นรองเลขาเลือกเอาคณะประจำพรรค5สหายประธานกวดกาพรรค1สหายรองประธานกวดกา1สหายกองประชุมยังได้ให้เกียรติรับฟังโอรมจากสหายพลเอกวิไลหลาคำฟองเพื่อเป็นเข็มซีทิศเนียงทางและเป็นบอลอิงให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเติมอีก
0: เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อโครงข้างต่างๆจำเป็นต้องได้มีการนำใส่ระบบที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการคุ้มครองบันทึกรายงานกวดกาติดตามและเข้าถึงข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้ากสิกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสำคัญแม้นการจัดตั้งพันขยายเวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการจัดตั้งพันขยายมาตีเลขที่04ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคและมาตีเลขที่05ของรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองซึ่งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ถูกมอบหมายในการส่งเสริมการผลิตภายในให้หลายขึ้นเพื่อลดพ้นการนำเข้าจากต่างประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมการส่งออกให้หลายขึ้นนอกจากนั้นก็เพื่อให้สามารถบรรลุบรรดาคาดหมายสู่ตนที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ที่สภาแห่งชาติรับรองโดยเฉพาะแม่นหักษาระดับการขยายตัวของกสิกรรมเฉลี่ย 4.1 ส่วนห้อยต่อปีและประกอบส่วนในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ให้ได้ 20.7 ส่วนห้อยการส่งออกสินค้ากสิกรรมให้ได้1,900ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสะนั้นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมมือกับบริษัท AIDC ในการพัฒนาระบบ Agroling เพื่อติดตามกวดกาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรกรรมได้และมีความเป็นเอกภาพกับขั้นแห่งการเกี่ยวข้องสามารถรายงานข้อมูลได้ทันเวลาและทั้งเป็นการลดต้นทุนประหยัดเวลาและลดขอดคันของผู้ประกอบการในขบวนการดำเนินการส่งออกสินค้ากสิกรรมพร้อมกันนำใส่ระบบทันสมัยเข้ามาช่วยตัวเลขการส่งออกสินค้ากสิกรรมจะมีความชัดเจนและว่องไวขึ้นดังนั้นในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงวิจันทน์จึงได้จัดพิธีเปิดนำใส่ระบบ Agroling Center Application อย่างเป็นทางการโดยให้เกียรติเปิดนำใส่ระบบโดยทานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีทานเพชรพรหมพิภักหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน
1: กองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยังลาวครั้งที่5จัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้อยู่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยังลาวโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายขี้แก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีผู้แทนสมบูรณ์ห้อยสัก3สหายพร้อมด้วยเขตเชิญเข้าห่วมท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยังลาวได้กล่าวเปิดกองประชุมว่ากองประชุมครั้งนี้จะได้ค้นคว้าประกอบความเห็นรับรองเอารายงานการเมืองและแผนพัฒนาของสหพันธ์มิยังลาวในระยะ5ปีแต่ปี2026 2030เพื่อสืบต่อนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองภาระบทบาทหน้าที่การเมืองของเวียกงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยังลาวให้ประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าผู้แทนกองประชุมใหญ่จะได้ค้นคว้าประกอบความเห็นต่อบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่4เพื่อเห็นได้มากผลแห่งการนำพาซี่นำทางด้านดีด้านอ่อนข้อคงข้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการนำพาซี่นำตัวจริงในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นผู้แทนสมบูรณ์จะได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิยังลาวสมัยที่5เพื่อสืบต่อซี่นำนำพาเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จและสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงแผนการนำพาซี่นำและวิธีเฮ็ดเวียกหับประกันให้เวียกงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกว่าเก่าสหายนางอาลีวงนอบุญธรรมเฮียกห้องมายังผู้แทนกองประชุมใหญ่จงซื่อสู่ความเป็นเจ้าการและความรับผิดชอบสูงเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตย สุ่มจิตสุ่มใจสติปัญญาและความมุ่งความสามารถของตนเขาในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นต่อบรรดาเนื้อในเอกสารของกองประชุมใหญ่และนำใส่สิทธิประชาธิปไตยของตนค้นคว้าคัดเลือกเอาคณะบริหารงานภาคสุดใหม่ให้ถูกต้องกับมาตรฐานเงื่อนไขที่วางไว้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบว่าละกองประชุมใหญ่อย่างเข้มงวดเพื่อเหตุให้กองประชุมใหญ่ครั้งนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: องค์การปกครองแขวงเสรีสมบูรณ์สมทบหน่วยงานกู้ภัยช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆเล็งขยายทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงขนส่งเครื่องช่วยเหลือต่างๆจนฮอดปากถ้ำพร้อมทางเล็งระบายน้ำออกจากถ้ำให้ได้หลายที่สุดมาฮอดปัจจุบันสภาพฝนตกเหตุให้เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือท่านบุญพงศ์คำมณีวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหล่องแจ้งแขวงเซสบูรณ์ให้ฮู้ว่ากำลังเล็งปรับปรุงเส้นทางขยายเส้นทางขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอุปกรณ์แพร่ฉุกเฉินและเขตอ่างห้องหาบน้ำในการระบายน้ำออกถึงว่าปัจจุบันสภาพอากาศมีฝนตกซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำออกจากถ้ำเพื่อเขื่อนใหญ่ผู้รอดชีวิตทั้ง5คนออกมานอกนี้หน่วยปฏิบัติการไฟฟ้าสาขาประจำแขวงเซสมบูรณ์ได้ติดตั้งไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าเวียกต่างๆง่ายขึ้น
3: ก็ปัจจุบันนี้มันกำลังเร่งต่อไฟต่อใดลงไปจุดที่น้ำท่วมทางเขานะหาทานอยู่ในอันรับวิสาหกิจสาขาเซสมบูรณ์ต่อไฟและรวมกับทีมงานของกู้ภัยนี้เตรียมบทน้ำปัจจุบันนี้พอดีรถจบอยู่ที่ช่วยเรือฮะส่งบริษัทช่วยเรือก็ตัดทางลงมาหอดเครื่องประจำปากทางแล้วปัจจุบันกำลังจบเฮ็ดเป็นหนองเป็นนาอ่างเนาะเป็นอ่างหับน้ำครับเวลาดูดน้ำขึ้นเมืองนะจะเป็นว่าเป็นบอลเป็นอ่างตรงมาซ้ำซะเนาะปัจจุบันนี้มาทีมแพทย์ปัจจุบันมันก็เกี่ยมยกยาแล้วก็สถานที่ปัจจุบันนี้ตามหมอกระเถือพร้อมแล้ว
0: ท่านภูธรคำพิลาวงศ์ต่างนาทีมงานกู้ภัยมูลนิธิสายใจลาว1666ให้สัมภาษณ์ว่าการจัดตั้งปฏิบัติช่วยเหลือในระยะผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันโดยสุ่มใส่แบ่งออกเป็น11แผนเวียกเป็นต้นกวาดกาสถานที่เพื่อวางแผนในการควบคุมเวียกอยู่ปากถ้ำอ้อมรอบสถานที่หน่วยงานตอบสนองเวียกงานสุขเสริญส่วนหน้าเพื่อหับประกันความปลอดภัยเพื่อประเมินการช่วยเหลือให้ท่วงทันหน่วยงานขยายเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกจนฮอดปากถ้ำและหน้าเวียกอื่นๆ
4: ซึ่งพวกเขาได้วางแผนร่วมกันกับทั้งหน่วยกู้ภัยซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติแบ่งหน้าเวียกออกเป็น11หน้าเวียกเนาะซึ่งหน้าเวียกอันที่1คือพวกเขาได้มากวดกาเบิ่งสถานที่แล้วก็ได้วางทีมควบคุมทั้งหน้าถ้ำอันดับที่2พวกเขาแต่งตั้งทีมค้นหาทีมค้นหาเขาจะเฮ็ดแบบใดก็คือมาเบิ่งหน้าถ้ำแล้วก็เบิ่งทั้งรอบนอกทั้งโพรงทั้งอากาศพวกเขาก็ได้มีทีมสนับสนุนเนาะแล้วก็เบิ่งทั้งเกี่ยวกับระบบทางน้ำเนาะฉะนั้นพวกเมืองพวกเขาได้ประเมินแล้วพวกเขาจึงได้สั่งทีมขึ้นมามีทีมตอบสนองเวียกงานฉุกเฉินส่วนหน้าผู้ปฏิบัติงานถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุพวกเขาต้องประเมินไว้ว่าจะเห็นแนวใดทีมงานเซฟตี้พวกเขาต้องมีกรณีอาสาสมัครหรือว่าทีมงานกู้ภัยหรือแล้วหรือว่าบุคลากรที่เข้ามาทำงานนั้นพวกเขาหรือว่ามาปฏิบัติการนั้นพวกเขาถ้าเกิดอุบัติเหตุพวกเขาจะต้องประเมินแนวใดแล้วซอยเขาเจ้าท่วงทันแนวใดยกตัวอย่างถ้าเข้าไปได้ทำละผมมีหมวกกันน็อกใส่แล้วไปต่ำนอหินน่ะเลือดออกเนี่ยพวกเขาจะเห็นแนวใดอันนั้นซึ่งพวกเขาก็ได้จัดเป็นทีมอีกทีมนึง
0: นอกนี้ยังมีหน้าเวียกอื่นๆที่พร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งสืบต่อค้นหาผู้สูญหายอีก2คนและได้ประสานนำเอาแพทย์เซียวซานที่สามารถดำน้ำได้มาช่วยในภารกิจการช่วยเหลือครั้งนี
1: ้ปีนี้แขวงอัตปือจะสู่สนปลูกไม้ให้ได้ 660,000 กว่าเฮกตาร์โดยจะใส่เบี้ยไม้ 300,000 กว่าเบี้ยในนี้จะปลูกไม้เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมใน3ประเภทป่า630เฮกตาร์ปลูกเสริมและกำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติ 8,200 เฮกตาร์และสามารถผลิตเบี้ยไม้ได้4ล้านกว่าเบี้ยในนี้ภาครัฐผลิตได้ 110,000 กว่าเบี้ยภาคเอกชน 91,000 กว่าเบี้ยผู้ประกอบการผลิตได้4ล้านกว่าเบี้ยท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่ามาฮอดปัจจุบันคณะกรรมการปกครองแขวงก็คือแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้มอบหมายให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมหาเมืองไปกำหนดในการจะตั้งปฏิบัติอย่างชัดเจนส่วนประเภทเบี้ยไม้ที่จะปลูกมีหลายชนิดสินไม้แมคคาริเมียไม้มักจองไม่ให้มากมักทัวเลียนและไม่ให้มากชนิดอื่น
5: อันนี้แม่นเป็นต้นแม่น หมักทุเรียนนั่นต่างๆของผู้ประกอบการแต่พิเศษในปีนี้ในพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากการนำของแขวงแก้มประซักโดยเฉพาะเป็นสายลิขาของแขวงแก้มประซักได้มอบเบี้ยหมักเมกาลิเมียนี้จำนวน 1,500 ต้นเนาะอันนี้เพื่อซุ้มใส่การปลูกในเขตเนินสูงเนาะโดยเฉพาะเป็นเมืองสันไซและเมืองสนามไซจำนวนหนึ่งมาจองบ้านนี้เนาะก็มีผู้ประกอบการโดยเฉพาะเป็นบริษัทแสงประจันทร์นี่สนองให้กับประมาณ 6,000 เบียร์เป็นมูลค่านี่ก็หลายตื้อพอสมควรเนาะแต่มาทุเรียนนี่ก็ประมาณ 600,000 กว่าเบียร์ในหันก็มีหมากต้นใหม่อุตสาหกรรมในหมากอื่นๆสำหรับประเภทนี้แม่นพวกเฮาตามข้อมูลสังรวมแม่น 2,300 กว่าเบียร์แต่ใหม่อุตสาหกรรมใหม่แต่มันประดับในต่างๆนอกหันก็ยังมีบรรดาผู้ประกอบการที่จะสนองและการบริการภายในกับพวกเฮาก็มีส่วนกาของภาคเอกชนนอกต่างอยู่
1: ท่านกงใจสีดาวงให้ฮู้ตื่นว่าปีนี้แขวงอัตตปือยังได้กำหนดเอาสถานที่จัดพิธีปลูกไม้ยางเป็นทางการในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้อยู่แคมทาน้ำเซกองบ้านเซกองเมืองสามัคคีไซและได้มอบหมายให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละเมืองเป็นเจ้าการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการกระเกียมปลูกไม้ให้เป็นขบวนฟุดฟื้นติดพันกับการเคลื่อนไหวเผยแพร่ระเบียบกฎหมายการคุ้มครองและสมไส้อยู่แต่ละบ้านเพื่อให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงความหมายความสำคัญของป่าไม้ตลอดฮอดการปกป้องรักษาป่าไม้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มความปกหุ้มของป่าไม้ให้หลายขึ้นกลายเป็นบ่อนพึ่งพาอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและยังเป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติเติมอีก
0: ในระยะเดือนพฤษภาคมนี้หน่วยเฉพาะกิจห้องสันติบาลและห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดกาพร้อมกักตัวคนต่างประเทศที่มาพักเซาอยู่จุดหงแฮมเขตบ้านวังไฮเมืองไซแขวงอุดมไซจำนวน2จุดผ่านการเข้ากวดกาตัวจริงพบเห็นคนต่างประเทศที่พักเซาบ่ถูกต้องจำนวน50คนในนี้คนสัญชาติจีน46คนสัญชาติเมียนมา4คนยึดโทรศัพท์ได้53หน่วยและสิ่งของจำนวน1ผ่านการกวดกาและสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่จำนวนเป้าหมายดังกล่าวแม่นบ่มีหนังสือเดินทางที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่วีซ่าสะพอป้องกันความสงบแขวงอุดมไซได้กักตัวดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลในวันที่26พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซได้นำตัวพวกเกี่ยวส่งให้ทางการจีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฝ่ายลาวต่างนามอบโดยพันโทบุญคำสุริไซห้องหัวหน้าห้องสันติบาลป้องกันความสงบแขวงอุดมไซของลาวฝ่ายจีนต่างนาฮับโดยพันโทจางเสียงหัวหน้ากองตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการตำรวจเมืองล่าแขวงอยู่น่านของจีนมีเจ้าหน้าที่วีซ่าสะพอเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมส่วนคนสัญชาติเมียนมาจำนวน4คนแม่นพร้อมดำเนินการสืบสวนสอบสวนเติมอีกต่อไปเสริญทานฟังข่าวจากท้องถิ
1: ่
0: น
1: ในกลางเดือนมีนาผ่านมานี้ที่สโมสรแขวงคณะกรรมการปกครองแขวงสระวันได้ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำเดือนมีนาปี2026และคุณครัวเวียกงานหลายด้านพร้อมทางวางแผนเวียกจุดศูนย์ในต่อหน้าโดยให้เกียรติเป็นประธานของทานประเดิมพรสุนทนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสระวันมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ท่านจันเพ่งใสธรรมวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงได้ตีราคาคืนผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานในระยะ1เดือนผ่านมาที่ได้เป็นเอกภาพคนครัววางแผนปฏิบัติเก่าเวียกลักในนี้สามารถปฏิบัติแล้ว3เวียกเป็นต้นได้สำเร็จแต่งตั้งคณะหาผิดสอบจัดตั้งปฏิบัติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองขันแขวงปรับปรุงกลไกระบบการเฮ็ดเวียกให้มีความเข้มแข็งเฮ็ดเวียกเต็มพละบทบาทเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้นักธุรกิจอาจจะใส่คุมของเวียกการการท่องเที่ยวตอบหับความต้องการของสังคมโดยในจัดเรียงปุรมาสิทธิ์ในการพัฒนาแต่ละจุดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแขวงให้หลายขึ้นในเวียกจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติทกเวียกคือสืบต่อสมทบกับเมืองสระวันในการขนขัวทบทวนหันเป็นโครงการเวียกงานอันละเอียดในการกำหนดแผนพังพัฒนาตัวเมืองสระวันเป็นใจกลางทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของแขวงประสานสมทบกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงในการกากเกียมจัดกองประชุมพบปะนักธุรกิจ ที่ลงทุนอยู่แขวงสารวันเพื่อถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับสภาพการลงทุนขอสะดวกขอยุ่งยากและวางทิศทางสมทบกับปันดำเมืองวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเมืองอย่างหน่อยเมืองหนึ่งต้องมี1หา2สถานที่ท่องเที่ยวเวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: กลางเดือนพฤษภานี้สมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงทายเหงียนของเวียดนามได้มาแลกเปลี่ยนบทเรียนกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไซมีท่านโพเพชรกุณวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงท่านเหงียนกงเยืองห้องประธานผู้ประจำการสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไงเหงียนพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
7: กลุ่มประชุมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันในการร่วมมือเกี่ยวกับการก่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเชื่อมโยงบรรดาโรงเรียนวิทยาลัยที่ขึ้นกับสมาคมบรรดาวิทยาลัยโรงเรียนเศรษฐกิจเทคนิคของแขวงไทยแหวนในการพบปะนี้แขวงไทยแหวนเห็นดีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแขวงบริคำไซมาเรียนที่แขวงไทยแหวนในศุกร์เรียนปี 2026-2027 ในนั้นวิทยาลัยท่องเที่ยวดาราดจะรับนักเรียนของแขวงบริคำไซจำนวน2530ทุนในระยะเรียน4ปีบริษัททุนส่วนจำกัดผู้เดียวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เงื่องซึ่งเป็นคณะสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทยแหวนสาธารณสังคมเวียดนามมอบทุนการศึกษาจำนวน50ทุนให้นักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายม.7มาเรียนจูวิทยาลัยไทยแหวนและบรรดาวิทยาลัยอื่นๆนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายจะได้ลงฝึกงานปฏิบัติตัวจริงที่วิสาหกิจ FDI ของบริษัทได้เงื่องพร้อมนี้สถาบันพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ATEC แม้นเป็นกัวโตประสานงานกับบรรดามหาวิทยาลัยที่เวียดนามพร้อมทั้งก่อสร้างหลักสูตรปริญญาโทให้บรรดาพนักงานและผู้ที่มีความสนใจเรียนอยู่แขวงบริคำไซได้รับลดค่าเรียน50สนฮอยตามระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัยจันสมรพามีสายรายงานจากแขวงบริคำไซ
1: เมื่อมานี่กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองนานแขวงหลวงพระบางได้จัดกองประชุมเสื่อมซึมเอกสารให้นายและพลตำรวจโดยการเป็นประธานของพันโทอุ่นคำอินทจักรกรรมการประจำพักเมืองเลขาคณะพักฮักฐานหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองมีพักส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: เอกสารที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ประกอบมีเอกสารเพิ่มทวีด้วยการศึกษาห่มการเมืองแนวเขตหากำลังป้องกันความสงบเอกสารเสริมขยายถัดแท้หมดเสื้อปฏิวัติอันสง่างามของกำลังป้องกันความสงบประชาชนเอกสารจรรยาธรรมจรรยาบรรณของนายและผลตำรวจเอกสารตามสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในกำลังป้องกันความสงบภายหลังสำเร็จการเสริมเสริมเอกสารนายและผลตำรวจได้เขียนบัตรตำรวจตนเองตามห้าในนายเจาะจิมยกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนข้อคงคังเพื่อดำเนินการตำหนิตีสมซวยเลือดเซิงกันและกันห้ามมีการหั่นเปลี่ยนอย่างต่างหน้าตอนท้ายพันโทอุ่นคำอินทนาจักรได้มีคำเห็นต่อกองประสมว่าการเผยแพร่เอกสารในครั้งนี้เพื่อเหตุท่าสมาชิกพรรคนายและผลตำรวจมีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านการเมืองแนวเขตมีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งฝึกฝนล้อมถังด้านคุณสมบัติสิ้นธรรมปฏิวัติมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีความสมาคีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายมีแบบแผนที่ทันสมัยและจัดตั้งปฏิบัติในการวิสาสะเพาะหาถึกต้องและสัดคองตามระเบียบกฎหมายเป็นการสร้างกระบวนการคำนับตนว่าสร้างตามกำลังป้องกันความสงบภาคมีสาครบพบ65ปีห้ามมีเนื้อหนาเล็กซึ่งจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพะบัง
0: ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: พายุก่อนอากาศประจำวันที่29พฤษภาคม2026เวลา 18:00 น 7:00 นความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังปานกลางปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังแก่ร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศจะร้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง17หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์ อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาสำหรับแขวงซิสุบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา25องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศต้องสุกโย่3เสื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้แก่กันระหว่างเวียดนามและไทยนี่เป็นคำยืนยันของทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามกล่าวในเวทีปราศัยวิสาหกิจเวียดนามไทยจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงบางกอกของไทยในระยะการเยี่ยมยามราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเสนอว่าการโฮมือระหว่าง2ประเทศต้องลายกลัวการแลกเปลี่ยนสินค้าธรรมดามุ่งไปถึงพร้อมกันผลิตและพร้อมกันปรุงแต่งพร้อมกันจำหน่ายและพร้อมกันสร้างเครื่องหมายการค้าดังนั้นการสุกยู่3เสื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้แก่กันและกันระหว่างเวียดนามและไทยก่อนอื่นหมดแม้นเสื่อมต่อการผลิตรวมมีการเสื่อมต่อระบบสนองอุตสาหกรรมปรุงแต่งให้ลึกซึ้งกว่าเสื่อมต่อด้านพื้นฐานของรางและสุดท้ายเป็นเสื่อมต่อการหันเปลี่ยนสุกโยการดำเนินธุรกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนพลังงานสะอาดเศรษฐกิจดิจิตอลนวัตกรรมและบำรุงสร้างแหล่งทรัพยากรมนุษย
0: ์ตามข่าวต่างประเทศวันที่27พฤษภาคมนี้ในกองประชุมอยู่บรุกเซลส์ประเทศแบลติกบรรดาประเทศสมาชิกยุโรปได้หับห้องเอาข้อตกลงระหว่างรัฐสภายุโรปและสภา EU อย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำสร้างระเบียบการด้านนิติกรรมให้แก่ข้อตกลงด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกาให้สมบูรณ์แบบก่อนกำหนดเวลาสุดท้ายแม้นวันที่4กรกฎาคมปีนี้ตามแจ้งการก่อนหน้านั้นของ EP ข้อตกลงระหว่างองค์การนี้และสภา EU ได้เพิ่มเนื้อในจำนวนหนึ่งในข้อตกลงเพื่อลดพรความขาดเสถียรภาพด้านการค้าข้ามแปซิฟิกและปกป้องแขนงอุตสาหกรรมกสิกรรมก็คือวีซ่ากิจขนาดน้อยและขนาดกลางของ EU ให้เป็นอย่างดีข้อกำหนดต้นต่อเกี่ยวข้องถึงการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์กสิกรรมธัญญาหารจะมีบรรดามาตราหมดผลศักดิ์สิทธิ์ในวันที่31ธันวาคม2019พร้อมกันนั้นคณะกรรมการยุโรปมีสิทธิ์ยุติบรรดาบุรีมสิทธิ์ด้านภาษีอากรที่สงวนให้แก่สหรัฐอเมริกาถ้าหากอเมริกาบ่แก้ไขความวิตกกังวลของ EU เกี่ยวกับการจัดวางภาษีสำหรับสินค้าส่งออกของกลุ่มที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและบัลลังก์ทองเกียงคำสุนี้อ่าน

0: ตั้งหน้าพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสบายดีท่านผู้ฟังที่รักเพลง30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ออกอากาศวันจันทร์หาวันศุกร์ทั้ง AM เวลา 10:00 น. 50:30 น.และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.
0: พวกท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ท่ามกลางบรรยากาศการดำเนินของประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคซึ่งได้จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่วันที่28และจะดำเนินฮอดวันที่29ก็คือมื้อนี้พวกเขาที่เป็นสมาชิกพรรคก็คือพนักงานในคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคก็แม่นเฮ็ดหน้าที่โฆษณาแนวทางการเมืองแนวทางของพรรคของรัฐแนวทางนโยบายต่างๆเพื่อออกอากาศให้มวลชนก็คือประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกับเช่นเคยในมื้อนี้ทางรายการท่องถิ่นดินลาวก็จะ
2: พาทานไปทางภาคเหนือของลาวนั่นก็คือแขวงเสียงขวางเที่ยวเสียงขวางเยี่ยมยามโพ้นสวรรค์สัมผัสอากาศเย็นทุ่งไห่หินเสียงขวางหนึ่งในบรรดาแขวงภาคเหนือของลาวมีพื้นที่เป็นลักษณะภูเพียงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,200 เมตรมีอากาศหนาวเกือบตลอดปีมีภูเพียงเมืองพวนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูเพียงที่อ้อมรอบด้วยภูสูงและยังมีภูเบี้ยซึ่งเป็นภูที่สูงสุดในประเทศลาวมีความสูง 2,800 เมตรแขวงเสียงขวาง

0: เขตเทศบาลแควงบ้านโพนสวรรค์ปัจจุบันเขตดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นเก่าๆบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจพื้นฐานโครงล่างรวมไปถึงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนแม้นได้รับการปรับปรุงให้นับมือนับดีขึ้นธุรกิจห้านอาหารก็เติบใหญ่ขยายตัวเป็นเก่าๆจนกลายเป็นทายแห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในแขวงเพิ่มขึ้นด้วยทายแห่งและที่ตั้งของบ้านโพนสวรรค์บวกกับการดำรงชีวิตของประชาชนที่เป็นเอกลักษณ์ก็คืออาศัยอยู่เขตเนินสูงภูเพียงตามจ่ายภูพร้อมนั้นก็ยังมีถนนหลวงขดเลี้ยวไปตามโฮมภูสันภูเหตุให้เขตดังกล่าวกลายเป็นอีกจุดหมายหนึ่งของแขวงเสียงขวางนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศได้มีความสนใจและห่างโพนสวรรค์ออกไปก็บ่เท่าใดกิโลก็แม่นธงไฮหิน
1: เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งนักท่องเที่ยว
0: ที่มาเที่ยวชมในเขตดังกล่าวก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นตลอดปีและจะเห็นได้ไฮหินปัจจุบันแม่นเป็นมรดกโลกนอกนั้นยังมีป่าสนป่าแปลกเป็นไม้เขียวปกคลุมมีสีสันเขียวงามผสมประสานกับการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเฮ็ดให้บ้านดังกล่าวยิ่งเป็นที่ดึงดูดสายตา
1: ของบรรดานักท่องเที่ยว
0: จากความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งเฮ็ดให้บ้านโพนสวรรค
1: ์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
0: ที่ยังบ่ซ้ำแบบกับบ่อนอื่นอยู่ภายในแขวงเสียงขวางเสนอไปนั่นก็แมนเที่ยวเสียงขวางเยี่ยมยามโพนสวรรค์สัมผัสอากาศเย็นทงไหหิน

0: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพท่านควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแมนการหลอกลวง3แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อมื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้ตัวบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ักประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังเอกลักษณ์ดนตรีพื้นเมืองเผ่ามงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของพี่น้องเผ่ามงส่วนหลายประดิษฐ์มาจากไม้ประเภทต่างๆในธรรมชาติเพื่อมาดัดแปลงเสริมรูปหางให้งดงามตามความเหมาะสมและเอกลักษณ์รวมของดนตรีพื้นเมืองเผ่ามงเช่นเป่าแคนเป่าปีเป่าเตินสีซอและอื่นๆล้วนแต่เป่าไปตามเนื้อความที่ค่ายคือบทกลอนขับของเขาเจ้าวิธีการสืบทอดในการเป่าหรือลิ่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของพี่น้องเผ่ามงแม่นเขาเจ้าบ่มีโรงเรียนใดจะมาซิดซอนแต่เขาเจ้าทายโทษให้กันด้วยวิธีปะให้พวกเด็กน้อยได้แอบฟังแอบเป่าเหียนหูเนื้อความและทำนองเป่าใบไม้เป่าปีเล่นอื่นไปตามชีวิตแบบชนบทที่ติดพันกับธรรมชาติผู้ผ่าป่าไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลและเขียวสดงดงามเสียงสักส่วนอวนใจให้ผู้คนเอื้อเอาอารมณ์จิตคิดอยากขับอยากลำและก้าวขึ้นถึงขั้นใส่ใบไม้มาเป่าใส่ปีและอื่นมาเป่าเพื่อแสดงอารมณ์อันสุดซึ้งของตนเพื่อนคนใดคนหนึ่งและการมวลซึ้งลื่นเลิงต่างๆเขาเจ้าเฮียนฟังและเฮียนเป่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองมาแต่วัยเด็กจนใหญ่ขึ้นมาเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วนำใส่การขับลำการเสพดนตรีพื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองโดยกงคือการซอกหู้ทำความเข้าใจในความหักและส่งอารมณ์หักต่อกันด้วยเสียงดนตรีอันสุดซึ้งจนถึงขั้นตกลงหักกันและเอากันเป็นผัวแก้วเมียทิพย์ส่วนลูกเต้าของเขาเจ้าก็ได้สืบทอดการเฮียนดนตรีพื้นเมืองตามแบบของพ่อแม่และพ่อแม่ก็ต้องการอยากให้ลูกเต้าของตนเองเป็นผู้มีความโดดเด่นด้านนี้เขาเจ้าได้เอาใจใส่สุขยู่ในการเฮียนฮู้ของลูกเป็นต้นในช่วงปี1950คืนหลังสาวหนุ่มมงเกือบทุกคนฮู้เป่าแคนจึงกลายเป็นผู้ที่มีพื้นฐานฮู้ฮีดฮู้คองและฮู้ศิลปะยอดนิยมของตนทั้งสามารถแสดงอารมณ์หักสามารถแสดงศิลปะอันจบงามจากการแสดงเต้นแคนพาให้มีคูหักผู้ใดหากบ่ฮู้ใส่เครื่องดนตรีพื้นเมืองแม่นพบความยุ่งยากในการหาเอาคูหักพวกชายหนุ่มที่ฮู้เป่าแคนและได้แต่งงานไปแล้วนั้นแม่นได้สืบต่อนำใส่ความฮู้ความสามารถของตนเข้าในพิธีทางฮีดคงประเพณีเพื่อหับใส่สังคมของเขาเจ้าและสืบต่อถ่ายทอดแก่พวกคนหุ่นหลังต่อไปเพราะฉะนั้นบุญกินเจียงงานดองและงานประเพณีอื่นๆของเผ่ามงจึงได้กลายเป็นวิธีแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบมหาชนซึ่งมันได้แสดงออกให้เห็นถึงน้ำใสใจจริงระหว่างคนต่อคนหรือหลายคนอันเหตุให้ดนตรีพื้นเมืองของเขาเจ้าดังก้องกลางวานที่เป็นการสรรเสริญชีวิตจิตใจและการออกแห่งงานอยู่เขตผู้โดยจนเท่าทุกวันนี้ซึ่งกลายเป็นโรงเรียนดนตรีแบบพื้นเมืองที่ควรมีการปลุกปั้นรักษาและพร้อมกันเสริมขยายไว้โดยบ่ได้มีการลงทุนอย่างไรแต่ได้รับมากผลอันดีงามนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาและได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ บ่ว่าทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมแม่นได้ขยายตัวอย่างฮอบด้านแล้วบรรดาพี่น้องเผ่าม่งก็เริ่มลงมือดำลงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่กับชนเผ่าอื่นๆอย่างหลวงหลายต้องการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ค้าขายและการบริการด้านอื่นๆคือกับเผ่าลาวทั่วๆไปแต่ทางด้านศิลปะดนตรีพื้นเมืองของเขาเจ้าก็ยังได้สืบทอดและแสดงในงานสำคัญต่างๆของเขาเจ้าและถ้าหากพวกเขามีการสุกยูส่งเสริมเติมยังเป็นระบบต่อเนื่องและมีการซีนำทางด้านวิชาการดนตรีพื้นเมืองเสื่อมมั่นว่าดนตรีพี่น้องเผ่ามงก็จะได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับใหม่อย่างแน่นอนที่ทานฟังผ่านไปนั่นก็แม่นเอกลักษณ์ดนตรีพื้นเมืองเผ่ามง

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

ท่านผู้ฟังเดียเพลงภาษาลาวเป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์ในคำศัพท์ต่างๆและมีความหมายซึ่งอาจจะเป็นตระกูลศัพท์หรือบอกก็ได้ในแต่ละคำศัพท์จะมีลักษณะในตัวของมันเองฉะนั้นเมื่อนี้พวกเขาจะนำเสนอคำศัพท์ที่ว่าบานเตะและเตะบานคำว่าบานเตะและเตะบานว่าอันใดเป็นอันถูกต้องถ้าหากเป็นภาษาลาวแท้ๆก็ต้องใช้คำว่าเตะบานจึงจะถูกต้องส่วนคำว่าบานเตะจะเป็นการเว้าปี้นกันซึ่งจะหมายถึงหน่วยบานนั่นเตะคนบ่แม่นคนเตะบานฉะนั้นถ้าให้ถูกต้องแบบภาษาลาวแท้ๆก็ควรว่าเตะบานจึงจะถูกต้องเช่นคำว่ากีฬาเตะบานกีฬาเตะบานอาซีกีฬาเตะบานโลกดังนี้เป็นต้นคำว่าบานเตะเป็นภาษาเว้ากับหลังหรือว่าปี้นคำจะว่าปิ้นกับแบบนี้ก็ได้ถ้าหากมักแต่จะให้ถูกต้องแท้ๆแม่นบ่ถูกฉะนั้นจงพิจารณาคำว่าบานเตะเป็นภาษาที่แปลจากภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่มักเว้าแบบกับหลัง

0: ีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ถ้าอยากให้มีอนาคตที่สดใสต้องได้ใส่ใจในการเรียนโดยเฉพาะก็แม่นวัยเรียนวัยศึกษาเอาใจใส่ศึกษาให้ตนมีความรู้มีวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมมาวันนี้เวียงทองพกรคำผู้ดำเนินรายการลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ออกรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา5ทับ45ซึ่งได้รับเกียรติของห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลโดยมีผู้ต่างนามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนาจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนาจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนาจากศูนย์กลางแนวราวสังสาสมีผู้ต่างนาจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนาจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนาจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติของห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทและวิสาหกิจห่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสำนักหน่วยบานเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกรางวัลแต่ละชนิดของเฮนเซิน
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ออกรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจะได้ทำการติดแจ้งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทราชวิสาหกิจห่วยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบานนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลแมนซื่อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมมันจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกีบรางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกีบการเบิกจ่ายรางวัลสลากพัฒนา 5/45 1เกมเสี่ยงเมียนใจและวัดเดียวเท่านั้นเบิกจ่ายซ้ำซ้อนผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545ด้วยความสมัครใจการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโตคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอา60หน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อเกี่ยมพร้อมบรรจุอุปกรณ์ซึ่งจะเสี่ยงเอา6หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทำเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1โตท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการทับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลืบขีดค่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทราชวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทวงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศ ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกการซื้อขายหวยมีการซื้อขายผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นการซื้อผ่านค้นขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของตะละหน่วยตุ้มเป็นที่ห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

0: แต่ในขณะนี้การตรวจการความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0จานบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของผู้ที่มาเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดแห่งการทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยจากรายรับเข้างบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่จะรับจ่ายอยู่ในท้องตลาดที่เข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อประกอบการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความขัดแย้งต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเห็นเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลเหมือนจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่ยึดอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ประจำอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลัก จะได้เสียงด้วยบานแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงเพื่อจำลักเปลี่ยนครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นข้างที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2การออกเลขรางวัลหวยเลข6โตแมนการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นส่วนการออกเลขรางวัลซึ่งได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการค่ะพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปผ่านพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนหรือความแปลงตัวเลขใดและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ของผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ของผมเป็นข้างที่4บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจ1ของรัฐโดยมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวทิ้มจำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับไว้หน่อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับหยุดที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5และในการนี้หน่วยบาทที่อยู่ในอุปกรณ์วงกลมก็เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทเท่านั้นและพนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอีกครั้งเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอยินเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้ตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องรับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่ฮับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่76ออกครั้งวันที่29เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข7 6 2 7 2 2 7 6 2 7 2 2เลข5ตัวได้แก่หมายเลข6 2 7 2 2 6 2 7 2 2เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2 7 2 2 2 7 2 2เลข3ตัวได้แก่หมายเลข7 2 2เจ็ดสองสองเลขสองตัวได้แก่หมายเลขสองสองสองสองและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองหมายเลขสองผลการออกได้รางวัลเลขหกตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทำการสืบต่อออกเลขรางวัลสลักพัฒนา5/45และต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลัดพัฒนา5/45เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถึกได้5รางวัลรางวัลที่1ถูก5หมายเลข4เลขหน้าจะได้รับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถูกกับผลออกรางวัลละ1ตู้กีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมมันจะได้บวกเพิ่มสลักพัฒนา5/45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลขสายเลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5ล่างกีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข43หมายเลข43รางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข1 2หมายเลข1 2รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 20,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข39หมายเลข39และรางวัลพิเศษถูก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกได้รางวัลสลักพัฒนา5/45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวัดที่76ออกข้างวันที่29เดือนพฤษภาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข762 722 762 722เลข5ตัวได้แก่หมายเลข62 72262 722เลข4ตัวได้แก่หมายเลข27 22 27 22เลข3ตัวได้แก่หมายเลข 722 722เลข2ตัวได้แก่หมายเลข22 22และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข29หมายเลข43หมายเลข12หมายเลข39หมายเลข36ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหมายพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจะมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเสียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.มื้อนี้ดำเนินรายการโดยคำพรไสอุดมและน้องสาว AIรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงอาจจะก้าวถึงนักประพันธ์บางเพลงอาจจะก้าวถึงนักแต่งนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงที่มีผลงานเด่นบางคนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนอาจจะจากพวกเขาไปสู่โลกอื่นแล้ว

และการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่เคยดังมาดนดังมาแต่ก่อนประเทศชาติจะได้รับการปลดปล่อยเพลงนี้นักประพันธ์ในแต่งและห้องมาแล้วแต่ปีค.ศ. 1963มาฮอดปี2025นี้ก็มีอายุ

0: เมืองสวรรค์สวรรณเขตแผ่นดินค้ำวัฒนธรรมหลายชนเผ่าล่ำเลิศเป็นบ่อเกิดไดโนเสาร์ห้อยล้านปี
1: ท่านที่เคารพสวรรณเขตนั้นถือเอื้อนแล้วก็เปรียบเทียบว่าเป็นแดนสวรรค์ก็ย้อนว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติซึ่งเป็นการหลิ่นสำนวนให้ดินแดนแห่งนี้มีความหมายว่าดินแดนสวรรค์โดยที่พวกเขานั้นหลายคนก็คิดว่าคันดินแดนสวรรค์แล้วมันคือทอดสวรรค์ในเขตโลดเพราะว่ามันเป็นชื่อที่น่าสนใจก่อนจะเว้ารายละเอียดกว่านี้ทางรายการของพวกเขามีเพลงสวรรค์บ้านเฮามาเปิดชูฟังซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นเพลงดังในอดีตคือกันแล้วก็มีนักฮ้องหลายคนนำมาฮ้องในนั้นอาจจะเป็นทันอีกคนหนึ่งที่มักฮ้องเพลงนี้สวรรค์บ้านเฮา

ท่านเที่ยวแผงเพลงสวรรค์บ้านเฮาแต่งโดยอาจารย์เดชจันทลาคำตาลอธิเดชและกิติศักดิ์บัวสวรรค์ขับห้องแต่ว่าความจริงแล้วผู้ที่ห้องเพลงนี้เป็นต้นสบับก็คือไสยสวัสดิ์สิงห์นำวงซึ่งเพิ่นเองก็เป็นทั้งนักแต่งนักประพันธ์นักห้องนี่แหละแต่ว่าน่า

0: ดายที่เพิ่นเสียชีวิตไปหลายปีพอสมควรแล้วสวรรณเขตแม่นหนึ่งในบรรดาแขวงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศลาวของพวกเขาเป็นแขวงที่กว้างใหญ่มีประชากรหลายที่สุดในลาวดังนั้นก็บ่แปลกใจที่มีเพลงฮ้องได้กล่าวถึงดินแดนแห่งนี้อย่างหลวงหลายสวรรณเขตนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าแก่มีปูชนียสถานอย่างหลวงหลายปูชนียสถานที่คนลาวเฮาเคารพนับถือเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็มีหลายบอนเช่นว่าท่าติ่งหังซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาเป็นเครื่องยืนยันถึงความหุ่งเหืองของอาณาจักรเขตนี้ในอดีตพระธาตุโพนและสถานที่อื่น
1: ๆสวรรณเขตนั้นยังมีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเฮ็ดให้มีวัฒนธรรมฮีดของประเพณีและอาหารการกินที่หลากหลายนอกจากนั้นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่เป็นแบบฝรั่งอยู่ใจกลางเมืองก็ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดีซึ่งเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ตัวเมืองทั้งเป็นถิ่นกำเนิดของล้ำ4จังหวะที่คนลาวฮู้ดีเช่นลำพูไทยคอนสวรรค์บ้านซอกและมหาไซเป็นต้นสวรรณเขตนี้มีเป็นเครงที่ตั้งอยู่ถึงเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยและเวียดนามดังนั้นสวรรณเขตจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2เป็นเส้นทางหลักที่ช่วยกระตุ้นการค้าขายและเฮ็ดให้แขวงมีความคึกคืนโดยรวมแล้วสวรรณเขตมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจซึ่งเฮ็ดให้หลายคนนิยามให้เป็นดินแดนแห่งสวรรค์หรือแดนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสิ่งน่าประทับใจ
0: ท่านที่เคารพเมื่อเว้าถึงสวรรณเขตแล้วตอนนี้ก็ขอกลับคืนมาเว้าต่อที่ผู้ดำเนินรายการได้เว้าเกินไว้ในตอนนั่นว่ามีเพลงหนึ่งที่นักประพันธ์ได้แต่งและฮ้องมาแล้วตั้งแต่ปีคศ1963มาฮอดเดี๋ยวนี้เพลงนี้ก็ยังโด่งดังอยู่เพลงดังกล่าวผู้แต่งเมนสแสงสิริวันหรือสุริวัตรได้แต่งเอาไว้แล้วก็มอบให้คำเติมสานุบาลขับห้องเป็นคนทำอิฐนั่นก็คือเพลงสวรรค์แดนหัก

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: านผู้ฟังที่หักแพงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นําเอาเพลงที่ดังและติดพันกับแขวงสวรรณเขตมาเสนอสู่ท่านฟังซึ่งบางเพลงดังมาแล้ว60กว่าปีและอย่าลืมว่าแขวงสวรรณเขตนั้นมีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าสมควรซึ่งประกอบมีหลายกว่า14ชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันชนเผ่าลาวเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนหลายที่สุดส่วนหลายแม่นอาศัยอยู่ตามเขตทงเพียงเรียบตามแม่น้ำของนอกนั้นภูไทยก็เป็นชนเผ่าที่มีอย่างหลวงหลายในแขวงสวรรณเขตและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะแม่นการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นยังมีชนเผ่าอื่นๆอีกเช่นบรูกระต่างตะโอยล้าวเทิงและชนเผ่ากลุ่มน้อยอื่นๆความหลากหลายทางด้านชนเผ่าเหล่านี้เฮ็ดให้สวรรณเขตมีวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีและความเป็นอยู่ที่หลากหลายและสวยงาม
1: ปิดท้ายรายการสำหรับมื้อนี้เมื่อเว้าถึงสวรรค์แล้วก็จะนำเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงดังนี่มาเสนอให้มิตรรายการของพวกเราได้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่นักแต่งได้ยกย่อป่อปั้นแล้วก็ย่องย่อผู้สาวที่มีความงามดังนางอยู่ในเทพนิยายหรือนางที่อาศัยอยู่ในวังทองหรือนางที่สวยงามแห่งเมืองสวรรค์งามทุกๆอย่างงามบ่มีบนติงามบ่มีบนหิบ่ว่ากิริยามารยาททาทางวาดงามหอยยิ้มผิวพรรณผู้ใดเห็นแล้วก็เฮ็ดให้คิดหาคิดถึงถ้าว่าบ่ได้เป็นคนฮักขอให้ได้เป็นเพื่อนก็ยังดีกันนะเพลงนี้แต่งและห้องก้องกังวานทั่วเมืองลาวและใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงนี่มัดดนแล้วแหละตั้งแต่ซุมปี1970คุณจากการให้เนื้อห้องและทำนองโดยคำหลานอกแก้วกับสมหมายพันธวงศ์นักห้องต้นสบับสำหรับเพลงนี้ก็คือคำลานอกแก้วคิดออกหรือยังวะเพลงที่เฮาเว้าถึงนี้เมนเพลงหยังถ้ายังคิดบ่ทันออกสิบอกว่านั้นคือเพลงนวลน้องเวียงสวรรค์

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวครั้งที่5เวียดนามและไทยสุกยู3เสื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้แก่กันและกัน EU เล็งเปิดทางให้ขอตกลงด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกาต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคอัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมใหญ่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเป็นเกียรติเข้าร่วมโอลมของสหายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการเลขาธิการศูนย์กลางภาคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคอดีตคณะภาคคณะนำคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคมีผู้แทนสมบูรณ์ห้อย89สหายหญิง83สหายในโอกาสกล่าวปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคสหายคำพันธ์เผยยวงศ์กาวะกองประชุมดำเนินภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกการโฆษณาอบรมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงกองประชุมได้ค้นคว้าปรึกษาลือและหับพองเอาบทรายงานการเมืองของคณะพรรคสมัยที่5ต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ซึ่งได้ตีราคาอย่างภาวะวิสัยต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกการโฆษณาอบรมในระยะ5ปีผ่านมาได้ค้นคว้าปรึกษาลือและเป็นเอกภาพกันหับพองเอาบรรดาทิศทางนาทีจุดสุ่มเวียกงานคณะโฆษณาอบรมในระยะ5ปีต่อหน้าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมปี2026-2030ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคใน9แผนงาน42โครงการได้หับห้องเอาบทสำรวจการนำพาของคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสุดที่5โดยได้ตีราคาสูงต่อความพยายามในการนำพาซีนำจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะพรรคสุดเก่าซึ่งมีผลสำเร็จที่ตั้งหน้าหลายประการกองประชุมได้หับฟังการประกอบความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกองจักการจัดตั้งอยู่ภายในคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคบทบาทการค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมหับใส่เวียกงานโฆษณาอุปถัมภ์พรรคนำพาเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนและบทบาทของเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งบทประกอบความเห็นของแต่ละภาคส่วนล้วนแต่แสดงเห็นถึงความเป็นเอกภาพต่อบทรายงานการเมืองทิศทางคาดหมายสู่ชนและเวียกงานรอบด้านต่อกองประชุมพร้อมทั้งให้ความตัดสินใจสูงต่อการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนในซุ้มปีต่อหน้าก
2: องชุดใหญ่คราวนี้ได้หาพ้องเอาบทรายงานการเมืองแทนพัฒนาเวียกงานโฆษณาผมและผลสำรวจการนำพารวมของคณะโฆษณาผมจากนั้นก็ได้ดำเนินการเลือกตั้งเอาคณะพรรคชุดใหม่การเลือกตั้งครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบในการฟื้นตัวเป็นเจ้าการของบรรดาชายผู้แทนสุบุญซึ่งได้ใช้ชีวิตประชาไตของตนเลือกเอาผู้ที่คบมาทานเงินไทยเข้าคณะพรรคคณะโฆษณาผมสุดกรรมปรับสมัยที่6เพื่อเปลี่ยนแปลงการในการนำพาสร้างความทำที่เป็นเอกภาพและเป็นกำลังแห่งสุขยั่วให้การจะตั้งปฏิบัติหน้าที่งานในตอนหน้าให้มีคุณภาพใหม่คงกองทุนของเราได้ทำผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ทุกประการก็ย้อนว่าคณะพักคณะนำพนักงานทั้งที่พักทุกภาคส่วนได้มีความตั้งที่เป็นเอกภาพและมีความรับผิดชอบสูงในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่พักนำเหมาะมาให้และเหมาะมาให้ดีเทสและมีการที่นำพาอย่างใกล้ชิดแท้ขององค์การเมืองส่วนครับคณะนิคายที่การส่วนครับอย่างไรอย่างเป็นปกติของบรรดาประชาชนเห็นความบุกบุญความเชื่อสละความมนาคตุนของบรรดาชายผู้แทนกองทุนทุกสายที่ได้ตั้งหน้าทุ่มเทเหนื่อยแห้งแต่สิปัญญาเข้าในการค้นคว้าคิดงำประกอบของที่กำเห็นอันใดแท้เหนื่อยในกองทุนใหญ่คราวนี้มีความครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาอย่างเลิศเลิศ
1: กองประชุมได้พร้อมกันใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยของตนปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่บนพื้นฐานหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยกฎระเบียบของพรรคซึ่งถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีผู้รับสมัครเลือกตั้งจำนวน20สหายหญิง4สหายในนั้นเลือกตั้งเอา17สหายหญิง1สหายเป็นคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคสุดใหม่เพื่อสืบต่อนำพาซีนำเรียกงานสำคัญในต่อหน้ากองประชุมข้างปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกสารเลือกตั้งเอาสหายคำพันธ์เผยวงศ์เป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6สหายวันศรีกัวมั่วเป็นห้องเลขาเลือกเอาคณะประจำพรรค5สหายประธานกวดกาพรรค1สหายห้องประธานกวดกา1สหายกองประชุมยังได้ให้เกียรติรับฟังโอรมจากสหายพลเอกวิไลลาคำฟองเพื่อเป็นเข็มซีทิศเนียงทางและเป็นบอนอิงให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเติมอีก
0: เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อโครงข้างต่างๆจำเป็นต้องได้มีการนำใส่ระบบที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการคุ้มครองบันทึกรายงานกวดกาติดตามและเข้าถึงข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้ากสิกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสำคัญแม้นการจัดตั้งพันขยายเวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการจัดตั้งพันขยายมาตีเลขที่04ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคและมาตีเลขที่05ของรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองซึ่งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ถูกมอบหมายในการส่งเสริมการผลิตภายในให้หลายขึ้นเพื่อลดพ้นการนำเข้าจากต่างประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมการส่งออกให้หลายขึ้นนอกจากนั้นก็เพื่อให้สามารถบรรลุบรรดาคาดหมายสู่ตนที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ที่สภาแห่งชาติทับฮ้องโดยเฉพาะแม่นหักษาระดับการขยายตัวของกสิกรรมเฉลี่ย 4.1 ส่วนห้อยต่อปีและประกอบส่วนในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ให้ได้ 20.7 ส่วนห้อยการส่งออกสินค้ากสิกรรมให้ได้1,900ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสะนั้นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมมือกับบริษัท AIDC ในการพัฒนาระบบอัลกอริทึมเพื่อติดตามกวดกาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรกรรมได้และมีความเป็นเอกภาพกับแขนงการเกี่ยวข้องสามารถรายงานข้อมูลได้ทันเวลาและทั้งเป็นการลดต้นทุนประหยัดเวลาและลดขอดคันของผู้ประกอบการในขบวนการดำเนินการส่งออกสินค้ากสิกรรมพร้อมกันนำใส่ระบบทันสมัยเข้ามาช่วยตัวเลขการส่งออกสินค้ากสิกรรมจะมีความชัดเจนและว่องไวขึ้นดังนั้นในวันที่28พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์จึงได้จัดพิธีเปิดนำใส่ระบบ Algorithm Center Application อย่างเป็นทางการโดยให้เกียรติเปิดนำใส่ระบบโดยทานสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีทานเพชรพรหมพิภักษ์หัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคทานลินค้ำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน
1: กองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคองค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิญิงลาวครั้งที่5จัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้อยู่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิญิงลาวโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายขี้แก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในแล้วสังสาสผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีผู้แทนสมบูรณ์ห้อย23สหายพร้อมด้วยเขตถูกเชิญเข้าร่วมท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวได้กล่าวเปิดกองประชุมว่ากองประชุมครั้งนี้จะได้ค้นคว้าประกอบความเห็นรับรองเอารายงานการเมืองและแผนพัฒนาของสหพันธ์มิงลาวในระยะ5ปีแต่ปี2026ถึง2030เพื่อสืบต่อนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองพละบทบาทหน้าที่การเมืองของเวียกงานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวให้ประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าผู้แทนกองประชุมใหญ่จะได้ค้นคว้าประกอบความเห็นต่อบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่4เพื่อเห็นได้มากผลแห่งการนำพาซี่นำทั้งด้านดีด้านอ่อนข้อคงข้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการนำพาซี่นำตัวจริงในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นผู้แทนสมบูรณ์จะได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวสมัยที่5เพื่อสืบต่อซี่นำนำพาเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จและสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงแผนการนำพาซี่นำและวิธีเฮ็ดเวียกรับประกันให้เวียกงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกว่าเก่าสหายนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมเฮียกห้องมายังผู้แทนกองประชุมใหญ่จงซื่อสู่ความเป็นเจ้าการและความรับผิดชอบสูงเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตย สุ่มจิตสุ่มใจสติปัญญาและความมุ่งความสามารถของตนเขาในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นต่อบรรดาเนื้อในเอกสารของกองประชุมใหญ่และนำใส่สิทธิประชาธิปไตยของตนค้นคว้าคัดเลือกเอาคณะบริหารงานภาคสุดใหม่ให้ถูกต้องกับมาตรฐานเงื่อนไขที่วางไว้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบว่าละกองประชุมใหญ่อย่างเข้มงวดเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมใหญ่ครั้งนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามปีนี้แขวงอัตตปือจะสู่สนปลูกไม้ให้ได้ 660,000 กว่าเฮกตาร์โดยจะใช้เบี้ยไม้ 300,000 กว่าเบี้ยในนี้จะปลูกไม้เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมใน3ประเภทป่า630เฮกตาร์ปลูกเสริมและกำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติ 8,200 เฮกตาร์และสามารถผลิตเบี้ยไม้ได้4ล้านกว่าเบี้ยในนี้ภาครัฐผลิตได้ 110,000 กว่าเบี้ยภาคเอกชน 91,000 กว่าเบี้ยผู้ประกอบการผลิตได้4ล้านกว่าเบี้ยท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้สัมภาษณ์ว่ามาฮอดปัจจุบันคณะกรรมการปกครองแขวงก็คือแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้มอบหมายให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5เมืองไปกำหนดในการจะตั้งปฏิบัติอย่างชัดเจนส่วนประเภทเบี้ยไม้ที่จะปลูกมีหลายชนิดเช่นไม้แมคคาดามียาไม้มักจองไม้ให้มากมักถั่วเหลียงและไม้ให้มากชนิดอื่น
3: ๆอันนี้แม่นเป็นต้นแม่นมักทุเรียนในต่างๆของผู้ประกอบการแต่พิเศษในปีนี้ในพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากการนำของแขวงแก้มประสักโดยเฉพาะเป็นสายลิขาผักแขวงแก้มประสักได้มอบเบี้ยมักเมกาลิเมียนี้จำนวน 1,500 ต้นเนาะอันนี้เพื่อซุ้มใส่การปลูกในเขตเนินสูงเนาะโดยเฉพาะเป็นเมืองสันไซและเมืองสนามไซจำนวนหนึ่งมักจองบ้านนี้เนาะก็มีผู้ประกอบการในสุพรรณบริษัทแสงประจันทร์สนองให้กับประมาณ 6,000 เบียร์เป็นมูลค่านี่ก็หลายตื้อพอสมควรเนาะในมาทุเรียนนี่ก็ประมาณ 600,000 กว่าเบียร์ในหันก็มีมาต้นใหม่อุตสาหกรรมในมาอื่นๆสําหรับประเภทนี้แม่นพวกเฮาตามข้อมูลสํารวมแม่น 2,300 กว่าเบียร์และใหม่อุตสาหกรรมใหม่แต่มันประดับในต่างๆนอกหันก็ยังมีบรรดาผู้ประกอบการที่จะสนองและการบริการภายในกับพวกเขาก็มีส่วนกลางของภาคเอกชนนอต่างอยู
1: ่ท่านกงใจศรีดาวงให้ฮู้ตื่นว่าปีนี้แขวงอัตตปือยังได้กำหนดเอาสถานที่จัดพิธีปลูกไม้ยางเป็นทางการในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้อยู่แคมทาน้ำเสกองบ้านเสกองเมืองสามัคคีไซและได้มอบหมายให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละเมืองเป็นเจ้าการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการกระเกียมปลูกไม้ให้เป็นขบวนฟุดฟื้นติดพันกับการเคลื่อนไหวเผยแพร่ระเบียบกฎหมายการคุ้มครองและสมใสอยู่แต่ละบ้านเพื่อให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงความหมายความสำคัญของป่าไม้ตลอดฮอดการปกปักษาป่าไม้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มความปกหุ่มของป่าไม้ให้หลายขึ้นกลายเป็นบ่อนพึ่งพาอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและยังเป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติตื่มอีก
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศต้องสุกโยสามเสื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้แก่กันระหว่างเวียดนามและไทยนี่เป็นคำยืนยันของทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามกล่าวในเวทีป่าไซวิสาหกิจเวียดนามไทยจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงบางกอกของไทยในระยะการเยี่ยมยามราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ทานโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเสนอว่าการโฮมือระหว่าง2ประเทศต้องลายกลัวการแลกเปลี่ยนสินค้าธรรมดามุ่งไปถึงพร้อมกันผลิตและพร้อมกันปรุงแต่งพร้อมกันจำหน่ายและพร้อมกันสร้างเครื่องหมายการค้าดังนั้นการสุกยู่3เสื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้แก่กันและกันระหว่างเวียดนามและไทยก่อนอื่นหมดแม้นเสื่อมต่อการผลิตรวมมีการเสื่อมต่อระบบสนองอุตสาหกรรมปรุงแต่งให้ลึกซึ้งกว่าเสื่อมต่อด้านพื้นฐานของรางและสุดท้ายเป็นเสื่อมต่อการหันเปลี่ยนสุกยู่การดำเนินธุรกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนพลังงานสะอาดเศรษฐกิจดิจิตอลนวัตกรรมและบำรุงสร้างแหล่งทรัพยากรมนุษย
0: ์ตามข่าวต่างประเทศวันที่27พฤษภาคมนี้ในกองประชุมอยู่บรุกเซลประเทศแบลจิกบรรดาประเทศสมาชิกยุโรปได้หับห้องเอาข้อตกลงระหว่างรัฐสภายุโรปและสภา EU อย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำสร้างระเบียบการด้านนิติกรรมให้แก่ข้อตกลงด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกาให้สมบูรณ์แบบก่อนกำหนดเวลาสุดท้ายแม้นวันที่4กรกฎาคมปีนี้ ตามแจ้งการก่อนหน้านั้นของ EP ข้อตกลงระหว่างองค์การนี้และสภา EU ได้เพิ่มเนื้อในจำนวนหนึ่งในข้อตกลงเพื่อลดพรความขาดเสถียรภาพด้านการค้าข้ามแปซิฟิกและปกป้องแขนงอุตสาหกรรมกสิกรรมก็คือวีซ่ากิจขนาดน้อยและขนาดกลางของ EU ให้เป็นอย่างดีข้อกำหนดต้นต่อเกี่ยวข้องถึงการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์กสิกรรมธัญญาหารจะมีบรรดามาตราหมดผลศักดิ์สิทธิ์ในวันที่31ธันวาคม2019พร้อมกันนั้นคณะกรรมการเอโรปมีสิทธิ์ยุติบรรดาบุรีมาสิทธิ์ด้านภาษีอากรที่สงวนให้แก่สหรัฐอเมริกาถ้าหากอเมริกาบ่แก้ไขความวิตกกังวลของ EU เกี่ยวกับการจัดวางภาษีสำหรับสินค้าส่งออกของกลุ่มที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและบัลลังก์ทองเกียงคำสุนนี้อ่าน

ดงบ่มีไม้เอาอันใดมาเป็นป่าหนองบ่มีหญ้าปองป่าสิซ่อนอยู่บ่อนใดสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการพร้อมกับข้อมูลซื่นมามอบเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานอิดๆเมื่อยๆเนาะหน้าที่ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเอาจะเฮ็ดหยังอยู่ไสก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับมีรายการทุกๆท่านบ่ว่าจะอยู่ตามเฮือนซั่นบ้านซองในขณะนี้เนาะเอาหลายคนก็นอนหลับแล้วแต่ว่าบางคนเพิ่นก็ยังบ่ทันหลับเนาะยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ย้อนความดุมันขยันเพียรของแต่ละคนมีความบุกบืนเอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จผลเอาขอเป็นกำลังแห่งใจมอบความมวลซื่นเสียงเพลงฮ้องจากล่าศิลปินเด้อมาต้อนมาฝากให้กับเพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้พร้อมทางบทกราบก่อนเนาะอาจารย์สั้นทำอีกจากรายการก่อนที่จะมอบเสียงเพลงให้ทานได้ฟังก่อนนำพาทานมาหับฟังบทก่อนซึ่งเขียนจากจันทาทิพย์แดนจำปาขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านได้รับฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีชื่อว่า

ดานจำปาปากซีคงมนขังคาคองเขียนคุมปวงประสาหนาแนนสมานแพงกลมเกี่ยวต่างก็ไวหีเฝ้าบืนสร้างแข่งขันงามเดชปานแต่งเต็มพระอินเสกเนรมิตทางเบตุงลวดยาวงูงงพัดตะคานสูงสั้นสีวิไลเหืองหุงดังมาลาบานเบ่งอาตะการเออวดโสมหอมเดดวงดอกไม้บานจอจูมจีมาลางามกุหลาบหอมหวนกุมว่าอยู่ต้องละเหยอายผลกินไผได้เด็ดดอกซ้อนสีหวนอู้อาวคืนอ่อนซอนเดเสียงวาดเว้าจามวนนวลหูคิริยาพาทีอ่อนโยนหัวกลมย่อมือไหวไปมาถามข่าวผู้หักแพงเพื่อนพงสาวด้าวต่างแดนงามดีคุงเขตบ้านสถานทินมาตุภูมิแดนจำปาลือสามิ่งควรแขวงไต้สิบตัวเมืองคงแค้นจำประสักพ้นเด่นปากเสท่านสมัยเลิศลำเจริญก้าวหุ่งเหืองแทนา

0: ู้ที่พาออกหน้าเป็นหนึ่งคือไผผู้เอาใจมวลชนกลุ่มกรรมกรเก่าผู้ที่เพียรปกป้องสิทธิ์ประสาผลประโยชน์ผู้หักแพงเผ่าเสื้อบ่ไรข้างห่างประสาเม่นไผหนอเพิ่นว่าผักประสาชนปฏิวัติลาวคือผู้ที่เดินนำหน้าภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สดใสผู้รักษาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักประสาบ่สูญสิ้นผู้เปิดแนวทางให้ผักนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอันนี้จริงเที่ยงแท้เป้าหมายมั่นวัฒนาทานเอ่ย
1: หักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งนำพาทุกไซสนะของการปฏิบัติลาวมั่นยืน

เอาสำหรับเสียงเพลงห้องพร้อมทั้งก่อนประกอบจันท่าทิพย์แดนจำปาเพิ่นให้ชื่อว่าปากเสแดนงามโอ้งามหลายว่าซั่นถิ่นฐานทางแดนดานปากเสเบิ่งแล้วคือจังมีมนต์ขลังเพื่อว่ามนต์ขลังย้อนว่าไผได้ไปพบไปเห็นแล้วก็งดงามไปแล้วอยากไปอีกกวงประสาก่อนอยู่แถวนั้นก็มีความหักแพงสามัคคีซึ่งกันและกันเนาะการเว้าการจานี่ก็เว้าจาพาทีกิริยามารยาทเรียบห้อยหลายว่าซั่นเนาะการพัฒนาเงินสารบ้านซองภัตตาคารสูงสง่าว่าซั่นโอ้เห็นแล้วก็แม่นงดงามอีหลีเนาะได้แจ้งเป็นบทกลอนมาผ่านทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงมอบเป็นความสุขบันเซินให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านเนาะรับฟังก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของนิมิตสวรรค์มอบให้กับเพื่อนมีรายการในคืนนี้ในก่อนที่มีชื่อว่า

หนึ่งใดไปเที่ยวเมืองนองเด่นภูผาป่าเขาเขียวอมมีสายน้ำเซละนองไหลผ่านสัตว์สิ่งเสื้อหลายล้นเผ่าพันเมืองแห่งนี้ทางผ่านกองทัพเส้นทางโฮจิมินห์เคลื่อนพลเดินย้ายยังเห็นได้ห้องหอยประวัติศาสตร์บ่มกาบกวงของอ้างคู่เมืองสาวซาดเสื้อสนเผามะกองเน่าอาศัยอยู่มาดนแล้วหน้าแถมน้ำลายแถวก้มกองขืนให้กวงกวมเกี้ยวแก้วผูนงนาดนองยิ้มผ่านจับใจพ่วมขยันสอดลายผืนผ้าแผ่วาตุ้มสีสันหุ่มห่มงามอาบเอดอมเนื้ออุ่นขาวกับเต่าบ้านเนาอยู่เดิมดาใจยังคิดทำคนิงภายพ้นขันหากบุญพลาเกี้ยวสายแนนนำจองคงได้นอนห่วมผ้าสาวเจ้าเผ่า

บทกลอนที่มีชื่อว่าครั้งหนึ่งที่เมืองน้องนิมิตสวรรค์เป็นผู้เขียนเนาะเพิ่นว่าครั้งหนึ่งเพิ่นได้ไปเที่ยวทางเมืองน้องแดนภูผาป่าดงพงไผ่นี่โอ้ยเขียวงามว่าซั่นป่าดงพงไผ่อ้อมรอบแล้วก็มีสายน้ําสายน้ําสายศิละน้องไหลผ่านก็มีฝูงหมูสัตว์นานาชนิดเนาะหลายเผ่าพันธุ์อยู่ณแห่งนั้นเบิ่งแล้วก็เป็นตาที่เอิบอิ่มใจเนาะอยู่กับธรรมชาติที่มีป่าดงพงไผ่อันกว้างใหญ่และก็มีปัสสุนสุนเผ่ามะกองเนาะเพิ่นอาศัยอยู่แถวนั้นตามแคมแม่น้ำว่าซั่นซะเอาเพิ่นก็มีบทกลอนมาร่วมนำมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมีรายการหวังว่าทุกท่านยังคงรับฟังอยู่ในขณะนี้บทกลอนต่อไปมารับฟังก่อนของสายเซลำเผาซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเนาะจากพระอาจารย์เนืองพิลักสุติธรเนืองพิลักแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ได้เสียชีวิตแล้วแต่ว่าผลงานของท่านก็ยังจิรังยั่งยืนให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อๆกันไปเนาะอันนี้เพิ่นฮ้องว่าทรัพย์สมบัติทางปัญญาเนาะที่บ่สามารถลึบล่างและหนีจากคุณงามความดีของคนเฮาได้เนาะบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าเห็นตัวเอง

เห็นตัวเองรวมคำนี้แสนประเสริฐเพราะจะเปิดรวมหูใหม่ในตัวทานหาที่อื่นหาเท่าใดก็เสียการดอกบัวบานในตัวเฮาอย่าหลงทางการหาธรรมหาทีใดยากจะพบหากบ่ลบเข้าหาตัวจิตเป็นกลางซอกหาธรรมหาทีอื่นยิ่งต้องห่างหากบ่วางบ่มีทางจะพบธรรมในตัวเฮามีธรรมหลายเป็นหมวดหมู่แต่ต้องฮู้จักซอกหาอย่าเอียงอ่ำจงซอกหากุญแจไขตู้หีบคำก็จะนำพาทานเห็นนิพพานในตัวทานมีดอกบัวอันอุดมเกสรสมหอมหวนส่ว

นให้ทานนั่นแหละคือจิตดวงเดียววิญญูญาณอันนิพพานอยู่ในใจบ่ไกลเลยอันวิญญูคือตัวการของการฮู้สถิตอยู่ในตัวเฮาบ่หายเหยการสืบฮู้โซกในตัวบ่ยากเลยอย่าเมินเสยเลยตัวเฮาเห็นตัวเอง

็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากสายเซลำเภาเนาะเพิ่นว่าเห็นตัวเองเฮาต้องฮู้ตัวเฮาเองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างว่าตัวเฮาได้กระทําการสิ่งใดทําผิดหรือถูกมันก็อยู่ในจิตใจเฮาหั่นแหละบางคนก็ฮู้อยู่ว่าทําผิดแต่ก็ยังทําเพิ่นว่าตัวคนอื่นตัวได้แต่ว่าตัวตัวเองตัวบ่ได้เฮาต้องฮู้แก่ใจของตัวเฮาเองเนาะจะทําดีหรือว่าเฮาจะเฮ็ดหยังในมื้อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาฮู้แล้วเนาะจงฮู้ตัวเฮาเองให้หลายหลายๆคนยังบ่ฮู้จิตใจตัวเองย่านใจตัวเองก็มีเนาะจังซั่นก็ให้ยึดถือยึดมั่นสัจจะนั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะสัจธรรมเพิ่นว่าสัจธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีคูณค่ำต่อชีวิตต่ออนาคตของตัวเองถ้าเป็นคนบ่มีสัจคนบ่มีสัจจะเนาะเพิ่นฮ้องว่าสัจจะนั่นล่ะสัจธรรมบ่มีสัจจะคนอื่นก็จะบ่นับถือบ่นับหน้าถือตาบ่ไว้วางใจว่าซั่นซะเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีสัจธรรมในตัวของตัวเองให้หลายที่สุดเนาะก่อนต่อไปมาฟังบทกลอนจากดอกซ่อนดอนคงเป็นบทกลอนคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่บทกลอนของเพิ่นมีเสื่อว่าเวียงใสเวียงจันทน์

เวียงไซเป็นหนิงเงาฐานถิ่นปฏิบัติสุดยอดการนำพาแห่งขบวนคนกล้าทั้งแรงภูมิปัญญาก้าวมันสมองสารสลาดคาดคะเนถือต้องจริงถึงบ้านบอนไซเวียงจันเป็นที่ตั้งนครใหญ่ของลาวเริ่มเศรษฐาลาซานั่งปองเป็นเจ้าย่ายแต่แดนเดิมเข้าเสียงทองนครเก่าเหตุผลย้อนที่ตั้งหลายด้านบกพร่องคือเจ้าไซเศรษฐาคิดทีทวนพร้อมพำมนตีโดยใครควรคะนิ่งถึงสิ่งเกิดพาภายซ้อนก็จึงทำการง่ายโดยภายในเอกภาพเพื่อทราบจะอยู่ยังยืนมั่นวัฒนาเวียงจันก็จึงเป็นที่ตั้งเมืองเอกของลาวเป็นบ่อนทำการหลวงสั่งการบรรษาซีเลยเกิดเป็นผลให้คนบดีปางอดีตบริหารหับไส้พวกเมืองขึ้นต่อๆมาซาตาซาดบ่ขาดปั้นถึงบอนกะลีหยุกเลยเกิดมีคนหารเก่งการบรรษาซีเนาอยู่ในนครเก้าเวียงไสนครราชน้ำไก่สอนสื่อกองเดินหน้าแห่งขบวนท่านนำพาโตสู่องค์อาจขันแข็งหวังเพื่อดินแดนลาวขาดมานมวนหายสิทธิ์เสรีคืนให้คนลาวทั้งประเทศไซสนะหอบด้านเอกราชพุ่งพ้นสมแม่งปาถนาย้อนว่าการโตสู่สอดคลองเป็นธรรมสินธรรมยอมอยู่เหนืออาธรรมผู้ก่อกรรมสูญสิ้นเวียงจันทั้งทั่วดินแดนดาวลาวเฮาหมดประเทศเอกราชปุ่งพ้นลาวเป็นเจ้าแห่งตนเวียงจันพ้นเคาะให้ย้อนผลแห่งเวียงไสได้การนำพาผักสลัดแหลมคมกาวิลาบุรุษนามไก่สอนพรมวิหารนำหน้าการนำพาก็สอดคองเวียงจันเวียงใสจริงสื่อกองถือคนย่องต่อมาแต่งสร้างหน่วยเกิดล่าสุขใหญ่ภายลุนย้อนบุญคุณความดีทานผู้นำพาก้าวจงพำเพียรถนอมไว้มรดกตกทอดเสริมขยายก่อสร้างให้ถึงบ้านบอนเจริญวานา

ากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวซาจะเจริญพุ่งก้าวหากหู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาสนปวงดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

0: เอาเวียงไส้เวียงจัน
1: เป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ผลงานการเขียนของ
0: ดอกซอนดอนคงนำมาเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนเมตรายการในค่ำคืนนี้เวียงไส้เวียงจันสำหรับเมืองเวียงไส้นี่เป็นเมืองมีเงาเป็นสถานถิ่นทางปฏิบัติเนาะอยู่ที่นั่นก็เป็นสุดยอดแห่งการนำพาเป็นบ่อนที่ขบวนของคนเก่งกล้าสามารถมีภูมิปัญญาที่เก่งกล้ามันสมองสารสลาดประสันสาที่ได้ประจำอยู่หินเวียงไส้จึงนำเอาเอกราชความหุ่งเหืองมาสู่ชาติลาวเฮาเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากบุญจวยเพิ่นมีบทกลอนมาร่วมนำมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าสายขาดผู้

ากกาสายมาดมุงทางแห่งการเขียนเขียนภาษากล่าวคำก่อนเต็มขอลุงเซมคำเอิ้นนวลนางใจใส่ในหัวใจพี่นี้มีไว้เพื่อนางขันหวานางนาดน้องคมคองคีงกลมคิดว่าสมลือไทยมอมนางนวลน้องอนุ่งน้องเท้าแก้วแวววาวบานเบ่งเล่งมองทางที่อายอ้วนเอิ้นหมายนางหากว่าทางที่อายมีคู่คมเขียนเขียนปากกาวากรไขข้อพอสิมีทางได้ปากกาคมคองน้ำหมึกนองหลังเลื่นเต็มเกี้ยหุงหอยอยากเขียนก้อนออดอ้อนเติมแต่งลงในปักใจนางคมคายจ่ายพญาลงเกี้ยอยากมีคนคงเอิ้นตัวทรายหักเอ่ยบอกได้เลยนงนาดแก้วแนวอ้ายหักจริงหักบ่มีเปลี่ยนปีนเปรปายแปลงใจขั้นหักไผหักกิ่งห่วมเหียงแรงเศร้าสิบ่เอาไผเกี้ยวหักเดียวโดยดังจนถึงฟังภาคบันสลายสิ้นสีบวายหรือนางนายบ่าวอ้ายคนเลกายาย้อนว่าตนตัวดำด่างลายกายเปื้อนมันบ่เสือนสมเจ้าสาวนางขุดพองละอองบานเบ่งโกโซเนื้อหุ่นหอมแม่นอยู่กายพี่อ้ายผิวพี่ดำมองแต่ว่าทางหัวใจพองขาวจริงแท้โบคือคนกายโกโกเก๋รวยหล่อเขาสอพอเสื่องสนหวังมา

บทกลอนจากคุณจ่วยที่มีชื่อว่าปากตาทรายขาดกูยังคงขาดกูอยากจะมีคนที่สนใจมาให้กำลังใจมาเป็นครูคองว่าซั่นถ้าว่ามีกะสิขอหักเดียวสิหักบ่เปลี่ยนแปลงว่าซั่นเนาะสิถนอมหักนี้ส่วนนิรันดรไปขอบใจเด้อสำหรับบทกลอนทุกๆท่านที่มีมาร่วมกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้เพียงเบิ่งเวลานาทีคงสิสมควรแก่เวลาที่สิได้รับภาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไกรสอนวิสัยราชผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยในสร้างส่งเสียงขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วเม็ดลูกแห้งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุรายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

0: ขันเจ้าฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอขันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกัน
1: แต่เดียวนี่น้ออาย
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 2:00 นถึง 3:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ทุกๆค่ําคืนฮอดเวลานัดหมายกันเนาะโอสุขผู้เว้าผู้ว่าก็จะมามอบความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลํามีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นกําลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าผู้ที่กําลังเดินทางหรืออยู่ในเฮือนในซานเข้าหลับเข้านอนเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันก็มีหน้าที่เวียกงานแตกต่างกันเป็นทีมซื
2: ่อหรือว่าท่านที่อยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่เนาะให้ถึกอกถึกใจหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวก็แม่นสามารถส่งมาได้เด้อที่เบอร์020-5592-9492ในหมองรัฐการหรือว่าต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านให้เดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเฮาก็ต้องมีการโฆษณาพวกเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อให้การโฆษณาของท่านนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าต้องการอยากจะสัมปทานเนาะคืนวิทยุของเฮาบ่ว่าจะเป็นคืน 103.7 หรือว่าเช้าเป็นโมงเป็นเวลาเนาะก็แม่นสามารถพัวพันมาได้เนาะเข้ามาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเชียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสอบถามมาที่เบอร์020-5592-9492ตอนต้นของรายการนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปและกลับมาในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่าอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮากันตื่มโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะหน้าฤดูฝนแดฝนตกลงมาก็มีเงื่อนไขอันดีเนาะเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติบ่ฮู้ว่าฝนมื้อใดมันสิแฮงมื้อใดมันสิค่อยหรือว่าสิมีฟ้าลมพัดแฮงจังซี่เนาะเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังคือได้ยินข่าวกันผ่านมาเลยเนาะบ่ว่าอยู่ทางเขตภาคใต้ทางเขตภาคเหนือหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต่ำจังซี่ฝนตกลงมามีน้ำป่าไหลสุดทางบ่อถนนหนทางการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนถนนหนทางนี่ตัดขาดหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มดังนั้นผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงบ่ว่าจะเป็นแคมป์แม่น้ำลำเซบ่หรือว่าไกลหอมผูตีนผาจังซี่เนาะต้องได้มีสติระมัดระวังกันเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลสุดทางน้ำท่วมกระทันหันเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังเนาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากทางต่างเขตต่างแขวงแล้วท่านผู้ฟังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เช่นเดียวกันได้เนาะมักจะมีปัญหาที่ว่าน้ำท่วมอังขังถนนหนทางพอแต่ว่าฝนตกลงมาน้อยนึงเนาะถนนหนทางนี่ก็แม่นบ่สามารถสัญจรไปได้บ่ว่าจะเป็นรถจากบ่อหรือว่ารถใหญ่เป็นรถเก๋งที่ว่ามันต่ำก็แม่นบ่สามารถไปได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำบางเส้นทางก็แม่นบ่สามารถระบายน้ำทันจึงเฮ็ดให้น้ำมียึ่งท่วมอังขังได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันหันแลเนาะปัญหาที่ว่าท่อระบายน้ำบ่ทันมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุหนึ่งมากระเมนมาจากที่ว่าขี้เหงื่อบ่อหรือว่ามีดินไปอุดตันท่อบางคนนี่ก็มีความมักง่ายเนาะการที่ว่าเอาขี้ฝุ่นบ่อปัดจากหน้าบ้านลงไปตะคองห้องน้ำเมนอยู่เนาะเทือนละเล็กละน้อยมันก็สะสมไปมันก็ไปอุดตันได้หรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อลงคลองน้ำเวลาฝนตกลงมามีน้ำไหลสุไปอัดอยู่ท่อระบายน้ำก็บ่สามารถที่ว่าเฮ็ดให้น้ำนั้นระบายทันจึงเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาน้ำท่วมอังขังถนนหนทางเนาะตอนนี้จะมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะกอนระยะต่อไปเนาะเฮาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นป่วยอยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการหลาติเสียงผีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาในระยะนี้เฮาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นในหน้าฤดูฝนแบบนี้เนาะเฮาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมดังนั้นเฮามี8วิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟัง
1: ฝันเห็น
0: ล่ะอันที่1ก็แม่นติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันที่2เกี่ยมหยกใหญ่วัตถุเครื่องของขึ้นไว้บนที่สูงให้กายระดับน้ำอันที่3ก็คือควรมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสุขเสริญที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4ก็แม่นควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและก็ปิดประตูเรือนให้เรียบร้อยอันที่5ก็คือถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเกี่ยมกระสอบทรายเพื่อใส่ตันน้ำเนาะที่จะไหลเข้าเรือนเฮาอันที่6ศึกษาเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอันที่7เกี่ยมอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นว่าโทรศัพท์บ่ออาหารน้ำดื่มยาเหล่านี้เป็นต้นและอันที่8ก็คือเขียนหรือว่าหมายแบกเกอร์ไฟบนที่ควรควบคุมรวมของไฟฟ้าเหือนเฮาเนาะนี่แม่น8วิธีในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเนาะทุกคนเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำลำเซอย่างซีบอนที่มีความเสี่ยงเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอในระยะหน้าฤดูฝนเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดที่มีพายุบ่หรือว่ามื้อใดที่มีน้ำท่วมอังคังเนาะเฮาก็ต้องเตรียมไว้จับเป็นการดีมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสักก่อนเนาะระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเบามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มนต์นวลพันแปดกับเสียงเพลงฝากตอนเป็นกำลังให้จิตให้ใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังบางผู้บางคนนี่ก็เข้าหลับเข้านอนเนาะฟังวิทยุไปนำแด่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แล้วใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากับพี่น้องเฮาเนาะโดยเฉพาะเมนปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเนาะข้าวยากมากแพงทุกมื้อนี้อันใดก็แม่นมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ่แม่นตั้งแต่อยู่บ้านเฮาเนาะอยู่หลายๆประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็หลายคนก็คงจะได้รับรู้รับฟังข่าวๆแล้วเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์แดเนาะข่าวเกิดอยู่ใส่ประเทศใดเนาะคนละทวีปก็แม่นรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการใช้กันจ่ายเนาะเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและก็ต้องเน้นถึงความประหยัดมัธยัสถ์การที่เฮาประหยัดเนาะบ่หมายถึงว่าเฮาบ่ใช้บ่จ่ายอันใดเฮาประหยัดเฮาก็ใช้กระจายคือเก่าต่างแต่ว่าเฮาจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบที่ว่ามันบ่จำเป็นอันที่ฟุ่มเฟือยบ่มีประโยชน์เนาะหันลงจากการที่ว่าเฮาเคยไปลิ้นไปเที่ยวเนาะทริปหนึ่งไป 3-4 เทื่อบ่จังซี่เนาะหรือว่ามีการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเฮาก็พยายามลดลงเนาะทริปหนึ่งอาจจะเป็น2เทื่อบ่หรือว่าเทื่อหนึ่งเพื่อสร้างหักสร้างเพลงหรือว่าเฮาจะใส่ใจอันใดก็ต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนเนาะเนื่องจากว่าเฮาต้องได้ประหยัดตั้งแต่หัวทีพี่แหละเนาะแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็แม่นต้องบอกต้องเว้าต้องว่าลีกเลี่ยงอันที่ว่าใส่ใจบ่จำเป็นเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเฮาฮู้ประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าถ้าเฮาบ่ประหยัดบ่หรือว่าบ่มีการดิ้นรนเนาะอนาคตข้างหน้าเขาก็ยังเบิ่งบ่เห็นว่าสิเป็นแนวใดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี้ต่างคนก็ต่างฮู้แล้วเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะอยู่รอดเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหั่นแหละเนาะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการอีกเติม

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะการป้องกันพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้หวัดบ่หรือว่าพยาธิออกตุ่มตามตีนตามมือพยาธิโรคผิวหนังพยาธิระบบทางเดินหายใจพยาธิทอกท้องพยาธิไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่ว่ามันมีความสะอาดถูกหลักอนามัยปรุงแต่งสุขสะอาดดีเนาะและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาหารต้องครบ5หมวด5หมู่และที่พักพักอาศัยก็ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่ให้มันอับมันมืดบ่ให้เป็นบ่อลีซ่อนของยุงลายตัวที่เป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็แม่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบ่ให้เฮาและลูกหลานของเฮาตกเป็นผู้หนึ่งที่ติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ต้องได้เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ5ป.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนนอกเหือนและก็มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำเตาดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเหือนนอกเหือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องมีน้ำอั่งน้ำขังปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดเพียงเท่านี้เฮาก็มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกแล้วอาจจะมอบเพลงให้ท่านได้หาฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่30พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสืนยามเช้า6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการกวางซีที่สวยงาม8:30 น.รายการเปิดใจไว้นุ่ม9:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 น.รายการเราจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ 19:30 น.รายการท่องถิ่นดินลาว 20:00 น.รายการขับลำท่องถิ่น 20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต 21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกล่อมนิทรา 22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง 23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสืนยามเช้า
1: แม่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแดใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดซึ้งยามเช้ารายการนี้มีให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศในเวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น.ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะมีรายการสามารถหมุนขึ้นมาฟังทางระบบ FM 103.7 MHz หรือว่าท่านใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนาะก็เข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกันในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าหลายคนนี่ก็ตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าหาวหันในการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานของตนเองบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนนี่ก็มีเวลาหยุดเส้นหยุดสายออกกำลังกายเนาะเพื่อว่าเป็นการผ่อนคลายรักษาสุขภาพน้ำกันแต่ว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังถามว่าท่านใดทีก็เตรียมแผนการเดินทางแน่ขึ้นไปเหนือลงไปใต้เนาะก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าถ้าว่าท่านใดทีจะเดินทางด้วยรถส้นโตเนาะก็ต้องกวดกาเทคนิครถให้ดีมีความกระเกียมความพร้อมก่อนออกเดินทางและสิ่งที่สำคัญก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บอกคือกันท่านผู้ฟังพวกเราเป็นห่วงมิตรและกันเนาะว่าเรื่องการเดินทางขึ้นไปเหนือแน่ลงไปใต้แน่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารนะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมวลซึ้งกับมิตรรายการทุกทานที่หาฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากประธานและเนื่องในโอกาสวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ก็แม่นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญวันที่1มิถุนาก็แม่นวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะการกะเกียมท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนแด่วันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนนี่ก็ได้เฮ็ดกิจกรรมในการปลูกต้นไม้ในเมื่อปลูกแล้วก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังต้องได้บัวระบัดรักษาบางคนนี่ล้อท่าว่าฮอดเดือนมิถุนาจึงปลูกก็บ่อยากให้คิดแบบนั้นเด้อท่านผู้ฟังอันนี้แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกความพร้อมของแต่ละคนเนาะถ้าว่าหลังวันที่1มิถุนาไปแล้วก็ยังสามารถปลูกได้หรือว่าก่อนก็ได้มิดรายการแล้วแต่ความพร้อมในเมื่อปลูกแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นบัวระบัดเบิ่งแย้งรักษาเบี้ยไม้ให้ดีท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากป่าไม้เพราะว่าป่าไม้คือลมหายใจและชีวิตของพวกเราซึ่งจะมีความสำคัญในใดนั้นเชิญท่านรับฟังป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลและเป็นองค์ประกอบที่ขาดบ่ได้ท่านผู้ฟังในระบบนิเวศเนาะของโลกและป่าไม้บ่เพียงแต่เป็นแหล่งชีวนานาพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นรากฐานอันสำคัญในการดำรงชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเป็นเขื่อนป้องกันภัยธรรมชาติที่ดีที่สุดในทางวิทยาศาสตร์ป่าไม้ถือขนาดน้ำว่าปอดของโลกต้นไม้ถูกต้นเฮ็ดหน้าที่ดูดซับธาตุไอคาร์บอนิกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์เฮือนแก้วท่านผู้ฟังและภาวะโลกร้อนเปลี่ยนเป็นไอออกซิเจนเนาะที่บริสุทธิ์ให้เราได้ใช้หายใจและนอกจากนี้ป่าไม้ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นในอากาศเฮ็ดให้สภาพภูมิอากาศมีความหุนแฮงของภัยแห่งแล้งนี่ล่ะท่านผู้ฟังป่าไม้คือลมหายใจฉะนั้นเราทุกคนต้องได้พร้อมใจกันปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังป่าไม้คือลมหายใจเติมอีก

0: ญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปบรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วเนาะบางคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจําวันอยู่เฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแน่บางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกประกอบอาชีพบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าเช้าขายเช้าเกษตรกรเช้าผู้ออกแรงงานของพวกเขาก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้ทุกคนก็แล้วกันอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังตื่มอีกเกี่ยวกับคุณประโยชน์ดีๆจากป่าไม้ท่านผู้ฟังประชาชนลาวโดยเฉพาะกะเมนผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ในเขตชนบทเพราะว่าป่าไม้คือสังเสบียงอาหารที่บ่มีวันบกแห้งป่าไม้ให้เครื่องปลาของดงบ่ว่าจะเป็นปลาหน่อไม้เห็ดและพืชผักธรรมชาตินานาชนิดและนอกจากนั้นป่าไม้ยังเป็นแหล่งรวมของพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์เนาะที่สามารถนำมาปินปัวพญาติต่างๆตามตำราพื้นเมืองลาวที่ยังสืบทอดกันมาป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการเป็นฟองธรรมชาติเพราะว่าเวลาที่มีฝนตกป่าไม้และกิ่งไม้จะสวยหลุดแห้งก็คือจะสวยหลุดผลกระทบก็คือความแห้งของเม็ดฝนลงสู่นาดินส่วนว่าหากไม้นี้จะสวยยึดเกาะนาดินบ่ให้เจือนและสวยดูดซับน้ำฝนลงสู่ใต้ดินกลายเป็นน้ำและห้วยน้ำลำธารที่ไหลหล่อเลี้ยงพวกเขาถ้าว่าบ่มีป่าไม้บรรหาภัยน้ำท่วมหรือว่าน้ำสู่ดินเจือนก็จะเกิดขึ้นและการปกปักรักษาป่าไม้นี้ท่านผู้ฟังบ่แม่นหน้าที่ของบุคคลใดหนึ่งหรือว่าแขนงการใดหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทุกคนและเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่ายุติการตัดไม้ทำลายป่าปกปักรักษาป่าไม้ให้คงอยู่คู่เคียงกันและให้มีความเย็นยงตลอดไปเปลี่ยนบรรยากาศกันตึมอีกก่อนตอนนี้ให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฟังไว้เติมเด้อมีรายการทานใดที่จะเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ระยะนี้เนาะสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เอาแนเอานอนบ่ได้บางเขตพื้นที่นี่ก็มีฝนตกแดดบางเขตก็แดดออกแดดร้อนเนาะก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมากะเกียแผนการเดินทางไว้ให้ดีโดยเฉพาะท่านใดที่จะนำไส้รถส่วนตัวก็ต้องได้ศึกษาสภาพเส้นทางเคียงคู่กันนั้นก็ต้องรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเด้อก็คือดังที่ฮู้นำกันเนาะหลายคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันแน่อาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะระยะนี้ท่านผู้ฟังหลายเมืองหลายแขวงก็ได้มีการป้องกันและแก้ไขการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายซึ่งไข้ยุงลายนี่ท่านผู้ฟังก็คือฮู้นำกันจะมักมาพร้อมกับฤดูฝนเนาะก็คือบ่ว่าจะเป็นการอนามัยเฮือนซานบ้านซองแน่บ่อนใดที่มีน้ําค้างขังกระปกกระป๋องก็ต้องได้มันปัดกวาดอนามัยคว่ําทําลายแหล่งหนอนน้ํายุงลายเนาะท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการกําจัดหนอนน้ํายุงลายบ่มีหนอนน้ําบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ํากันในการปกปักรักษาอนามัยเฮือนซานบ้านซองบ่อนใดที่หญ้ามันขึ้นสูงก็ต้องได้กวดได้ตัดได้ทางออกเนาะเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยการปฏิบัติหาป่อให้เป็นประจำเด้อมิตรรายการในระยะนี้ถ้าว่าท่านใดที่รู้สึกบ่สบายเป็นไข้ปวดคิงตัวห้อนก็ควรที่จะไปกวดไปพบแพทย์หมอเนาะเพื่อว่าเพิ่นจะได้ปิ่นปัวตามอาการและแก้ไขให้โดยไวห้ามซื้อยามากินเองเด้อมิตรรายการอันนี้พวกเฮาเป็นห่วงเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีมาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มก่อนตอนนี้ให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการอีกเทื่อนึงที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการสดสื่อยามเช้ามาโดยดีตลอดมาท่านสามารถติดตามรับฟังได้เนาะออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ในเวลา 17:00-18:00 ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ู่ส่วนแก้ไขความผิดงาเขียนไทยประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุขสังคมสิวิไลทักทายสบายดีมีรายการทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆ FM 103.7 MHz ออกอากาศอยู่ในปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวผลของการรับฟังมื้อนี้บ่ฮู้ว่าแจ้งสะดวกสบายเลยบ่ถ้าว่าทานติดตามรับฟังที่ FM 103.7 MHz ผ่านทางคลื่นความถี่บ่แจ้งไปรับฟังที่เว็บไซต์ได้เวอร์ไป www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและนั้นมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารมีหลายรายการให้ท่านได้ติดตามรับฟังรับชมไปนำกันถ้าว่าผู้ใดที่ติดตามรายการของเฮาเป็นประจำก็จะฮู้ว่ารายการนี้ให้ข้อมูลเรื่องใดๆก็คือจะเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้มีรายการได้ฮู้จักย้ำเตือนเนาะผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่ยาอมยาสีป้องกันยุงเหมาะเลยสำหรับดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ยุงนั้นแพร่พันธุ์โดยเฉพาะแมนยุงหลายท่านผู้ฟังอยู่ตามครัวเฮือนนี่ก็ถือว่าหลายเด้ดังนั้นถ้าว่ามียาสีป้องกันยุงที่ดีเฮ็ดให้ยุงบ่มากัดเฮาเฮาก็บ่เป็นพยาธิไข่ยุงหลายแม่นบ่ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันคือแป้งนัวนี่ก็มีเช่นกันท่านผู้ฟังถ้าว่าทานสะดวกเข้าไปแวะซมแวะซื้อสถานที่ที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงประการใดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977 อยากได้ซากาเฟ่ไปไว้ดื่มในตอนเช้าอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีมีทั้งซาเห็ดเมินปีและกาเฟ่เห็ดเมินปีกาเฟ่เห็ดเมินปีซาเห็ดเมินปีจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก้ร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาเวลาที่ท่านดื่มซากาเฟ่เห็ดเมินปีนอกจากนั้นเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีตับดีม้ามดีหัวใจดีป้องกันอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มท่านผู้ฟังอย่าลืมเห็ดเมินปีซอกซื้อได้ยูไซเนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์นี้ซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ตตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977ได้ฮู้ผลิตภัณฑ์ไปบางส่วนแล้วตอนนี้มาคั่นบรรยากาศกับเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปพวกเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนเข้าหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถคันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วนะคำนี้ส่งใจสุขภาพเพื่อการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษตะพะคุณบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานขับไล่สารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนหลับชับไล่สะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์020-5532-4492 020-5570-4709
1: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดขั้วปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วและว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองมึงเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคัดกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงครับแต่ว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
2: เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: มีรายการและท่านผู้ฟังที่หาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่ในปัจจุบันหาฟังอยู่เขตพื้นที่ใดๆหาฟังอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองตามยานพาหนะหาฟังอยู่ตามห้องละห้องการหาฟังอยู่ตามท้องตลาดเนาะก็ขอให้บรรดาท่านนั้นติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารนำรายการของพวกเราด้วยซึ่งวันรายการของพวกเราออกอากาศในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้แหละ FM 103.7 MHz รายการเพื่อสุขภาพดีสำหรับท่านใดที่ห่างกายโบแข็งแห้งอิดเมื่อยอ่อนเพลียมีพยาธิประจำตัวท่านผู้ฟังก็อย่าลืมสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพราะว่ามีซากาเฟมีสมุนไพรแคปซูลที่สกัดจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยได้และก็ปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดและเดี๋ยวนี้คิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องของการเบิ่งเห็นเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนตามืดตามัวตาบ่แจ้งอ่านหนังสือบ่ได้ตาบ่เห็นหงปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนบ่เฉพาะแต่วัยกลางคนวัยออกแรงงานได้ผู้ที่เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษาแบบนี้ก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกันเนาะตาบ่ฮู้แจ้งหรือว่าเป็นผู้อายุสูงไปแล้วตาบ่เห็นฮู้แบบนี้อย่าลืมสาอายุวัฒนะผลดีที่มีละการดื่มสาอายุวัฒนะลงไปแล้วจะช่วยเรื่องของการเบิ่งเห็นเฮ็ดให้ตานั้นฮู้แจ้งเพราะว่าสาอายุวัฒนะนี้จะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษบำรุงสายตา1กล่องบรรจุมี22รสชาติก็แซ่บๆท่านผู้ฟังกินก็หอมราคาก็บ่แพงนอกจากสาอายุวัฒนะที่จะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษบำรุงสายตาแล้วท่านที่มักดื่มซาก็ให้ดื่มซาท่านที่มักดื่มกาแฟพวกเรายังมีกาแฟบำรุงสายตาจะช่วยเรื่องของการเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกายวิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E ช่วยบำรุงประสาทผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาให้คิดถึงซาอายุวัฒนะและกาแฟบำรุงสายตาสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ป้องกันบ่ให้ตาบ่เห็นหงตามืดตามัวสั่งซื้อได้เบอร์โทรศัพท์020557047090หรือว่าผู้ใดที่ได้เข้าไปห้างมินิมาร์ทก็ไปเบิ่งที่ห้างมินิมาร์ทก็ได้เนาะเพราะว่ามีวางขายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในครอบเขตทั่วประเทศซื้อเป็นของต้นของฝากก็ได้มีละกันหรือจะซื้อไปให้สมาชิกในครอบครัวได้ดื่มไปพร้อมกันก็ดีต่อสายตาท่านผู้ฟังช่วยบำรุงสายตาเด้อฝากกันไว้ตื่มอีกครั้งนึงซาอัญญวัฒนะและกาแฟบำรุงสายตามีเสียงยั่งยืนของลุงคำสิงสีหาเทพที่ได้เว้าถึงซาอัญญวัฒนะตอนนี้มาหาฟังน้ำกันติดตามด้วยจะมอบเสียงเพลงและโฆษณาให้บรรยากาศได้หาฟัง
1: มื้อนี้จะขอเล่าเรื่องยาอัญญวัฒนะหรือว่ายาอัญญยืดศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้ได้คนคั่วสองหาตำราดังเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใช้มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาที่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดได้ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเขาเนี่ยเฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิกับว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเขาเนี่ยมีคุณภาพสูงดังนั้นเขาได้คัดเลือกเอามาเป็นหกสายพันธุ์พวกสายพันธุ์ที่มาจากว่าพวกสีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวหรือกับสีม่วงสิ่งที่มันบอกพ่อที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่กับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโคงมันเนาะหมากกระถือโคงแห้งสามสารโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม
2: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลไผเงินเฟ้อจะลดลง พวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันชมไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
1: วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่มัน250 มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็จะคอยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันบอกตามั่วบอกตาบอแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

มีรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆยังอยู่กับเรื่องของสุขภาพเป็นประจำท่านผู้ฟังย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการกบเฮาสุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตัดสินทุกการดำรงชีวิตถ้าว่าสุขภาพทางกายแข็งแรงแล้วยุทางในการประกอบอาชีพกงกันข้ามมีรายการเบิ่งคืนถ้าว่าเจ็บเป็นอุ่นขึ้นมาเด้จะเห็นแนวไหนเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นแหละจึงหาวิธีทางในการป้องกันว่าให้เกิดปัญญาไทในห่างกายโดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ห่างกายของเฮาเองคนที่หักตัวเองจะเลือกสิ่งดีๆให้แก่ตนเองเสมอท่านผู้ฟังอยากมีสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงดีก็จะลืมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อพัวพันได้ถ้าว่ามีรายการอยากได้ผลิตภัณฑ์เนาะ020-557-4709ไปเบิ่งสถานที่ที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-557-4709021-412-977ส่วนว่าผู้ใดที่มีพืชสมุนไพรเป็นพืชเป็นยาท่านผู้ฟังอยากมาขายให้เพิ่นเพิ่นก็รับซื้อเส้นเดียวกันเนาะติดต่อพัวพันได้ดังที่เบอร์อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละมีรายการจืดหรือบอจุดทันหรือบอบอกอีกครั้งหนึ่ง021-412-977ตอนนี้จะมาขั้นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการฝากต้อนเสียงเพลงให้บรรดาทานได้ติดตามหาฟังบ่ว่าจะหาฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามฝากไปทางตั้งแขวงแดหาฟังรายการนี้ที่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอยู่ในปัจจุบันในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: เอาใจมิตรการและท่านผู้ฟังทุกๆท่านกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาท่านผู้ฟังที่ผลิตออกมาในปัจจุบันก็คือศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีผลิตภัณฑ์หลายกว่าห้อยสนิทแล้วในปัจจุบันบางคนอาจจะฮู้เพียงแต่1 2 3ของผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้มีหลายกว่านั้นท่านผู้ฟังดังนั้นอยากได้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นแป้งนัวบ่หรือว่าเป็นยาเป็นพืชเป็นสมุนไพรต่างๆมีทั้งแคปซูลและก็เป็นกาแฟเป็นซากับมีเซนเอากันเนาะดังนั้นกะผู้ใดที่อยากได้ที่เคยไปซื้ออยู่สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเซเซธานครหลวงเมืองจันทและอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเมืองจันทใกล้สถานที่ใดไปสถานที่นั้นเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่อยู่ไกลละแต่ว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์แมนติดต่อสอบถามได้เพราะว่าพวกเฮากะทรงเสด็จกันเนาะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557074709 021412977ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้มาเพิ่มพลังท่านผู้ฟังด้วยกาเฟเห็ดเมือนปีหรือบาซาเห็ดเมือนปีซาแซ่บๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษให้ทานได้ดื่มในตอนเช้าเห็ดเมือนปีนี้มีทั้งซาเห็ดเมือนปีและกากาเฟเห็ดเมือนปีส่วนมากกาเฟเห็ดเมือนปีจะมีเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและกระบอกมีน้ำตาลกาเฟเห็ดเมือนปีบวกสมเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มขับถ่ายสะดวกปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเลือดไหลเวียนดีท่านผู้ฟังยังช่วยขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีหัวใจดีป้องกันมะเร็งได้แก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้กะช่วยได้เช่นเดียวกันเนาะสมุนไพรของเห็ดเมือนปีช่วยทันได้เด้อท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์กะแมนติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020557074709อีกหนึ่งหมายเลข021412977ใกล้สถานที่ที่เพิ่นผลิตบ่ว่าจะเป็นบ้านเวียงเจริญบ่หรือว่าบ้านนางงาก็เข้าไปแวะชมแวะซื้อเบิ่งสถานที่ตัวจริงได้ว่าเพิ่นผลิตนั้นเป็นขึ้นใดปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่จังใดดังนั้นผู้ใดที่ได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์ในรายการของพวกเฮาแล้วอาจจะบอกต่อกันก็ได้เนาะเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบางคนกะบ่ทั่วถึงผู้ผลิตภัณฑ์ดีๆต้องได้บอกต่อท่านผู้ฟังสำหรับเวลาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆหมดลงแล้วเนาะเอาเป็นว่าท่านสามารถติดตามรับฟังได้ปกติ FM 103.7 MHz ในรายการเพื่อสุขภาพดีๆมื้อนี้ขอให้รายการนั้นมีสุขภาพทางกายที่ดีแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอนุรักษ์ลารายการไปก่อนสบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาววันนี้พบกับเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังและการพวกเราออกอากาศทางระบบ AM และก็ FM 103.7 MHz พร้อมทางไลฟ์สดให้ท่านได้เบิ่งภาพไปพร้อมฟังเสียงไปนำที่เพจวิทยุแห่งสาธารณรัฐที่ Lao National Radioท่านผู้ฟังพบกันวันนี้ก็ถือว่าหลายท่านกันยังติดตามข่าวเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นอยู่ทางเมืองรองแจ้งแขวงเซบูนก็คือว่าทางประชาชนเนาะได้ติดค้างในถ้ำมัน7คนเถอะว่าผ่านมาหลายมื้อทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือหน่วยกู้ภัยของทางฝ่ายลาวกับฝ่ายไทยพร้อมกับต่างประเทศว่าจะเป็นจากแฟงลั่งเนาะจากออสเตรเลียมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นก็ถือว่าได้มีการมาช่วยในการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ถือเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกก็ว่าได้ฉะนั้นก็ถือขอสมเสยนำใจของการมาช่วยเหลือประเทศลาวของพวกเขาที่ว่าถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะกระติดอยู่ในถ้ำนั้นหลายมื้อแล้วยังออกมาบ่ได้เถื่อพวกเขาก็เป็นกำลังแรงใจให้บ่จะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องประเทศลาวพวกเขาอยู่ต่างประเทศเพิ่นก็ได้ส่งมาให้กำลังแรงใจแก่เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนี้ตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนอยู่ทางเมืองรองแจ้งพร้อมกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่นเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะก็ได้ช่วยเหลืออุปกรณ์หับไส้ช่วยเหลือเงินคำจำนวนหนึ่งอาหารการกินก็ถือว่าทุกภาคส่วนให้การร่วมมือกันเป็นอย่างดีอันนี้ก็ขอสมเสยด้วยความจริงใจกับหวังว่าทั้ง7ท่านที่ว่าติดอยู่ในถ้ำนั้นคงจะออกมาได้ไวๆนี่เนาะพวกเขาจะมาเริ่มต้นข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคได้สำเร็จอย่างจบงามในวันที่29พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคเป็นเกียรติของหัวมโอรมของสายพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของสหายคำพันเผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคอดีตคณะพรรคคณะนำมีผู้แทนสมบูรณ์189สหายหญิง83สายเข้าร่วมกรมสุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคดำเนินภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีบทบาทกันนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตั้งหน้าสร้างการทันเปลี่ยนในเวียกงานโฆษณาอุดมไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงกองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าปรึกษาลือและรับรองเอาบทรายงานการเมืองของคณะพรรคสมัยที่5ต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ซึ่งได้ตีราคาอย่างภาวะวิสัยต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาอุดมระยะ5ปีผ่านมาได้ค้นคว้าปรึกษาลือและเป็นเอกสารรับรองเอาบรรดาทิศทางหน้าที่จุดสุ่มเวียกงานโฆษณาอุดมในระยะ5ปีต่อหน้าแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุดม2016หา2030ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคใน9แผนงาน42โครงการได้รับรองเอาบทสำรวจการนำพาของคณะพรรคโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคสุดที่5โดยได้ตีราคาสูงต่อความพยายามในการนำพาสินำจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของคณะพรรคสุดเก่าซึ่งมีผลสำเร็จที่ตั้งหน้าหลายประการกองประชุมได้รับฟังการประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกองจักรการจัดตั้งอยู่ภายในคณะโฆษณาอุดมศูนย์กลางพรรคบทบาทการค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมหับใส่เวียกงานโฆษณาอุดมพรรคนำพาเวียกงานองค์การจัดตั้งมหาชนและบทบาทของเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งบทประกอบคำเห็นของแต่ละภาคส่วนล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพต่อบริงานการเมืองทิศทางคาดหมายสู่ซนและเวียกงานรอบด้านต่อกองประชุมพร้อมทั้งได้ให้ความตัดสินใจสูงต่อการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนในซุ้มปีต่อหน้ากองซุ้มใหญ่ผู้แทนได้พร้อมกันใส่สิทธิ์ประชาธิปไตยของตนบอนบัตรคัดเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่บนพื้นฐานหลักการล้มศูนย์ประชาธิปไตยกฎระเบียบของพรรคทั้งถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานเงื่อนไขที่กำหนดไว้ซึ่งมีผู้หับสมัครเลือกตั้งจำนวน20สหายหญิง4สหายในนั้นเลือกตั้งเอา17สหาย
หญิง1สหายเป็นคณะบริหารงานผักคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักสุดใหม่เพื่อสืบต่อน้ำพาที่นำเรื่องการสำคัญในตัวหน้ากองซุ้มข้างปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกสารเลือกตั้งเอาสหายคำพันเผยยวงเป็นเลขาคณะบริหารงานผักคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักสมัยที่6สหายวันศรีกัวมั่วเป็นห้องเลขาเลือกเอาคณะประจำผักหาสหายประธานกฎกาผัก1สหายห้องประธานกฎกา4สหายโอกาสนี้สายพลเอกวิไลลาคำฟ้องได้เกียรติโอลมก่อนอื่นมันได้แสดงความย่องยอสมเสยผลงานและผลสำเร็จที่ญาติมาได้นานระยะผ่านมาและเน้นหลายปัญหาต่อกล่อมซุ้มคือต้องสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงทางด้านเนื้อในและรูปการในการเคลื่อนไหวเพื่องานโฆษณาอุปมเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของหน้าที่การเมืองระยะใหม่อยากเฮ็ดเวียกงานศึกษาอุปมให้มีคุณภาพสูงบรรดาสายต้องกำได้แนวคิดจิตใจจิตศาสตร์ความคัดความมองใจความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนและสังคมต่างๆในสังคมให้ลึกซึ้งจากนั้นหีบห้อนจัดสรรเนื้อในแนวทางและแบบแผนศึกษาอุปมแต่ละเป้าหมายต่างๆให้ถูกต้องสอดคล้องกับจุดพิเศษนั้นเพื่อตอบต้านบรรดากลอุบายเล่เหลี่ยมของกลุ่มคนที่บ่หวังดีผู้เฮ็ดเวียกในของเขตแนวคิดต้องกำได้จุดพิเศษจุดอ่อนจุดแข็งของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อมีแผนทับมืออย่างเด็ดเดียวถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ในนั้นต้องทันการแต่ต้องเต็มไปด้วยความรอบคอบแนบเนียนแหลมคมถูกเป้าหมายและก้าวไปถึงให้รักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมต่อเวลาการโฆษณาการออกแบบโฆษณาด้วยลายรูปลายสีแต่ให้ประกันความลึกซึ้งกว้างขวางแม้มีความจำเป็นในสังคมปัจจุบันสามารถนำใช้สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางและหลากหลายที่เป็นภาชนะสำคัญที่สังคมต้องการที่เป็นชีวิตประจำวันของเขาเจ้าอยู่นั้นให้มีหลายรูปหลายสีกว่าเก่านอกจากนั้นก็มีการจัดปาฐกถาสัมมนาผ่านองค์การจัดตั้งต่างๆสร้างเป็นเอกสารโฆษณาอุปมที่มีเนื้อในลึกซึ้งแต่ให้มีชีวิตชีวาที่ดึงดูดความสนใจของแต่ละเป้าหมายและเสนอให้คณะโฆษณาอุปมมีภาชนะเป็นสื่อที่ขึ้นกับตนเองนั้นเสียนมาหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงโทรภาพวารสารต่างๆรวมทั้งสร้างเงื่อนไขให้สามารถนำใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นของตนเองที่เป็นประโยชน์ในการเฮ็ดหน้าที่เป็นพาหนะในการโฆษณาอุปมคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคต้องเป็นเจ้าการประสานสมทบกับคณะสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคสถาบันต่างๆสืบต่อค้นคั่วทางด้านทฤษฎีและสรุปพฤติกรรมของภาคพัวพันใกล้ชิดแลกเป็นบทเรียนทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมกับบรรดาพรรคไอ้น้องเพื่อสวยกลมการเมืองคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรควางแนวทางนโยบายของพรรคในช่วงปีต่อหน้านี้ให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการแห่งความเป็นของต้องการที่แท้จริงปรับปรุงพลบทบาทและกลงจากการจัดตั้งสิทธิ์หน้าที่และแบบแผนวิธีเวียกของคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคให้กระทัดรัดนักแน่นเข้มแข็งสมคู่กับบทบาทและความสำคัญของเวทการระยะใหม่พร้อมกันนั้นก็ต้องเอาใจใส่การบรรจุซับซ้อนพนักงานเข้าใส่บรรดาตำแหน่งงานให้แท้เหมาะเพิ่มทวีการคุ้มครองด้านระเบียบวินัยอยู่ภายในการจัดตั้งของการขององค์คณะผักติดพันกับการสกัดกั้นตีถอยบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อไปเคียงคู่กับการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่ทันแถวพนักงานสมาชิกพักเป็นคอกุญแจให้แก่การรับประกันหน้าเวียกที่วางไว้ในกล่องสมัยครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อเนื่องแข็งแรงเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญที่ผู้เฮ็ดเวียกโฆษณาผมเฮ็ดเวียกคุ้นคั่วทฤษฎีและพฤติกรรมนั้นแม้นการหันเปลี่ยนความคิดหันเปลี่ยนค่านิยมและหันเปลี่ยนวิธีชีวิตของคนของสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ก้าวหน้าต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดแม้นค่านิยมของสังคมของสาวหนุ่มเวียกงานโฆษณาผมเขาจะหับมือและกระทบใส่แนวใดนั่นก็เป็นเวียกงานคณะโฆษณาผมศูนย์กลางภาคสำเร็จของประชุมเฮียพอยแล้ววันนี้มาติดตามข่าวเปิดนำใช้ระบบ Agrolink เพื่อยกระดับการคุ้มครองการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรกรรมวันที่18พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมอัมบรีนครหลวงจันทน์ได้มีพิธีเปิดนำใช้เครื่องมือทันสมัย Agrolink Center Application เพื่อติดตามและคุ้มครองการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสลดพรขอดขันและรับประกันการเก็บและหับของชาติให้มีประสิทธิภาพซึ่งในพิธีนั้นให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านสอนใช้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยการนำภาครัฐผู้ต่างหน้าจากกระทรวงและบริษัท AIDC Tech ตลอดทอดพนักงานวิชาการภาครัฐเอกชนเข้าร่วม
ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเพื่อแก้ไขปัญหาข้อ

และเป็นระบบพร้อมเดียวกันนั้นทางลิ้นคำดวงสวรรค์ได้นับว่าถึงเป็นว่าแขนงกสิกรรมจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งออกที่ลื่นแผ่นกันระยะผ่านมาแต่การนำใช้ระบบนี้จะเป็นบาดก้าวสำคัญในการรับประกันว่าตัวเลขการส่งออกจะมีความชัดเจนและว่องไวขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังเรียกร้องให้มีการสร้างนิติกรรมห้องรับเผยแพร่ข้อมูลให้สังคมเข้าใจอย่างทั่วถึงเพื่อให้การนำใช้ระบบเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอภาพรวมของโครงการจากท่านบุญเดชสุทธวิไลหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมการนำเสนอเกี่ยวกับระบบและโซมวิดีโอเกี่ยวกับการสาธิตการนำใช้ของท่านพฤษภาภูมิศักดิ์ประธานบริษัท AIDC Techจากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกดปุ่มเปิดนำใช้ระบบ Acquiring Center Application อย่างเป็นทางการมาติดตามข่าวกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5องค์คณะพรรคศูนย์กลางสมัครกรรมบาลลาวจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้เป็นประธานของสหายคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาธิการบริหารศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิ่งแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางนราสังศาสตร์ผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนพร้อมด้วยคณะประธานกองประชุมใหญ่แขกรับเชิญและสมาชิกพรรคเข้าร่วมสายคำพลอยวรรณสารได้กล่าวเปิดกองประชุมบางตอนว่าเพื่อทบทวนคืนให้เห็นด้านดีผลงานไสยศาสตร์ที่ญาติมาได้ระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งตีราคาด้านอ่อนของคงข้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในสุปีพันมาและพร้อมกันค้นคั่วหับห้องเอาทิศทางคาดหมายและนาทีในสุปีต่อหน้าเทียงคู่กับการค้นคั่วพิจารณาหับห้องเอาบรรดาเนื้อในของกล่อมสุ่มใหญ่พร้อมทั้งปอนบัตรเลือกตั้งคณะบริหารพรรคศูนย์กลางสภากรรมการลาวสมัยที่5เพื่อสืบต่อเป็นลักแรงแกนสารนำพาสินำเบียกงานหอบด้านอยู่ศูนย์กลางสภากรรมการลาวต่อไปและสืบต่อนำพาจะตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคให้เข้าสู่ดวงเลิกแข็งแรงกว่าเก่านำพาจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงและมีผลสำเร็จในกองประชุมสหายพรสารวิไลเม่งคณะบริหารพรรครองประธานศูนย์กลางสภากรรมการลาวได้ผ่านบทรายงานการเมืองโดยได้ยกให้เห็นผลงานที่พ้นเด่นระยะ5ปีผ่านมาจุดอ่อนของคงข้างที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขในตัวหน้าและยกให้เห็นทิศทางแผนการตัวหน้าในกล่องซุ้มยังได้ปอนบัตรเลือกตั้งเอาคณะผลงานพรรคศูนย์กลางสภากรรมการลาวสมัยที่5มีผู้สมัคร12สหายหญิง6สหายเลือกเอา9สหายในกล่องซุ้มข้างปฐมฤกษ์ได้เป็นเอกภาพเลือกเอาสหายคำพลอยวรรณสารเป็นเลขาคณะผลงานพรรคสหายวิไลวงศ์เสริมเป็นทองเลขาคณะผลงานพรรคทั้งเป็นประธานกฎกาพรรคสหายนางสายปานีสมสนิทเป็นทองประธานกฎกาพรรคโอกาสนี้ก็ได้รับฟังการอบรมของสายกี่แก้วไข่คำพิทูลเติมอีกไปต่อกันที่ข่าวในระหว่างวันที่25พฤษภาคมนี้ท่านนางแก้วจันทวีไซรองรัฐมนตรีกระทรวงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและเข้าร่วมงานเทศกาลดอกกุหลาบโลกที่เมืองกกซ่องสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งติดตามสภาพการเฮ็ดเวียกของผู้งานลาวที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เมืองดังกล่าวนั้นการเดินทางครั้งนี้ท่านห้องรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เข้าพบกับห้องเจ้าเมืองและผู้รับผิดชอบเวียกงานให้งานตามฤดูกาลของเมืองโกซ่างและเมืองกกซ่องจุดประสงค์แม่นเพื่อปรึกษาหรือและตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งให้งานลาวไปเวียกตามฤดูกาลเอิ้นว่า E8 และเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกกุหลาบโลกที่เมืองกกซ่องซึ่งจัดขึ้นทุกปีเป็นการเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ปงที่มีชีวิตชีวาโดยมีดอกกุหลาบ1,004 กับ4สายพันธุ์รวมทั้งดอกกุหลาบชนิดที่หลากหลายหายากของอรบและดอกกุหลาบที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกการพบปะครั้งนี้ท่านนางแก้วจันทวีไซได้แสดงความขอบใจต่อทางการสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้การต้อนรับและเอาใจใส่เบิ่งแยงพวกให้งานลาวเป็นอย่างดีนอกจากนี้ท่านยังได้รับฟังข้อยุ่งยากและข้อเสนอจากบรรดาเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นในตัวหน้าพร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้บรรดาเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีสืบต่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองปกป้องสิทธิผลประโยชน์และยกระดับสีมือให้งานให้แก่พวกงานลาวเพื่อให้เขาเจ้านำเอาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนในเวลาที่สิ้นสุดสัญญา
การเยี่ยมยาม

0: เฮ็ดเวียกและให้กำลังใจโฟกัสงานในครั้งนี้นอกจากการพบปะทางการแล้วท่านรองรัฐมนตรียังได้ลงเยี่ยมยามสถานที่พักเซาและสถานที่เฮ็ดเวียกตัวจริงของแรงงานลาวเพื่อรับฟังปัญหาและเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงท่านได้เน้นนักให้แรงงานทุกคนมีความอดทนตั้งใจปฏิบัติระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเคร่งครัดหากสาสื่อเสียงของประเทศชาติและเก็บเกี่ยวเอาทุนฮอนและประสบการณ์เฮ็ดเวียกตัวจริงเพื่อมาสร้างสาพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นในตัวหน้าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นบาดก้าวสำคัญที่แสดงถึงความเอาใจใส่ของรัฐบาลลาวโดยเฉพาะแม่นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต่อเวียกงานการจัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีและเพื่อเป็นการติดตามสภาพการเฮ็ดเวียกพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้แรงงานลาวที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เกาหลีให้มีความอุ่นเอียนทุนเที่ยงและสำเร็จหน้าที่เวียกงานตามจุดประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้มาต่อกันที่ข่าววันที่17พฤษภาคมนี้ท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามแขวงเวียงจันทน์เพื่อสำรวจทรงทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับแขวงเวียงจันทน์ในด้านความมั่นคงและสาธารณสุขในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านผู้ชนุเพชรไซสมบัติเลขาคณะบริหารพรรคแขวงเวียงจันทน์ประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์และท่านผู้วงบุญสูรองเลขาคณะบริหารพรรคแขวงเวียงจันทน์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับแขวงเวียงจันทน์เช่นการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในแขนงการที่แขวงเวียงจันทน์มีท่าแหงการพัฒนาความเสื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวและการบริการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแขวงเวียงจันทน์กับจังหวัดเลยของไทยและนอกจากนี้ท่านทูตไทยและคณะก็ยังได้รับฟังการรายงานสภาพรวมและเยี่ยมชมห้องหมอเมืองพลหงและศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ล่าสุดที่ราชอาณาจักรไทยได้การสนับสนุนมาอย่างตัวเนืองเช่นว่าการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงทัศนียภาพอ้อมรอบบริเวณศูนย์บำบัดและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการสนับสนุนการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกให้เป็นศูนย์ห้องรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อการสนับสนุนเซรุ่มต้านพิษงูและปัญหาสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งเติมอีกพร้อมจะไปติดตามข่าวจากนักข่าวทั้งแขวงต่างๆได้ส่งมาทีมงานพวกเราเริ่มต้นกันที่ทั้งแขวงเซกองกันก่อนแผนกสาธารณสุขแขวงเซกองเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีติดพันกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในวันที่19พฤษภาคมนี้ภายใต้คำขวัญเด็กมีส่วนร่วมปฏิบัติแผนงานเปลี่ยนดินฟ้าอากาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียนโดยมีท่านดร.นางลำพันธ์ไซคมีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเซกองพร้อมด้วยผู้ปกครองน้องนักเรียนลูกหลานเข้าร่วมอย่างหลวงหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
1: ในพิธีดร.นางวรรณสนาหานศักดาห้องอำนวยการห้องหมอประธานสาพันธ์แม่หญิงหาดทานห้องหมอแขวงได้เล่าคืนประวัติความเป็นมาการเฉลิมฉลองวันเด็กหน่อยสากลซึ่งทานกล่าวว่าวันเด็กแต่ละปีแม้เหตุการณ์พิเศษหนึ่งที่มีความหมายต่อเด็กจุดประสงค์แน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมพัฒนาและปกป้องเด็กในทั่วโลกย้อนเห็นได้ความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตของศาสตร์เป็นเม็ดพืชเป็นนอแนงทุ่นห้อนแห่งชีวิตในมือหนาเพื่อกลายเป็นอนาคตอันแจ่มใสของประเทศศาสตร์บรรดาประชาศาสตร์ทั่วโลกจึงได้เฉลิมฉลองวันเด็กสากลตามเงื่อนไขและสภาพตัวจริงของประเทศตนซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กำหนดเอาการเฉลิมฉลองวันเด็กมี3วันคือวันเด็กสากลวันที่1มิถุนายนวันเด็กจักรวาลหรือวันเด็กโลกวันที่20พฤศจิกและวันเด็กแห่งชาติหรือวันครอบครัวแห่งชาติตามแต่ละประเทศกำหนดนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมทำตอบเกี่ยวกับการรักษาอนามัยสามสะอาดการกำจัดนอนหนำยุงลายเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เด็กน้อยได้แสดงความรู้ความสามารถของตนพร้อมนี้คณะแผนกและร้านน้อยยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อ้อมห้อมแผนกสาธารณสุขเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ร้านน้อยก็คือมดทุกคนในสังคมรู้จักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่สีเขียวในอนาคต
0: จากเซกอมพบติดตามข่าวอยู่ทางแขวงหลวงลำทากันต่อวันที่18พฤษภาคมนี้สมาคมนักธุรกิจแขวงหลวงลำทาจัดกล่องประชุมเล็กเป็นบทเรียน อยู่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำทามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนะข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
2: ท่านมิตรสัมพันธ์พรมคำรองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงหลวงน้ำทาได้รายงานสภาพรวมโดยโยเกี่ยวกับพลาบทบาทของเวียกงานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มภายในแขวงซึ่งได้รับการสร้างต่างขึ้นแต่ปี2010เป็นต้นมามีหน้าที่พลาบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่คณะบริหารงานสนมแขวงและสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวก็คือการนำผักหลัดในการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดสร้างและปรับปรุงการจัดตั้งสมาชิกนักธุรกิจนมขันแขวงสร้างเศร้านมให้มีเวียกเหตุงานทำให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันสอบธรรมของสมาชิกนักธุรกิจนมเพื่อเป็นกำลังแห่งประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมว่าเฉพาะเมียนการพัฒนาแขวงหลวงน้ำทาให้ขยายและเสริมสร้างเวียกเหตุงานทำให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าและส่งเสริมผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ให้กลายเป็นนักหบธุรกิจปฏิวัติให้ดีขึ้นมาฮอดปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด83ท่านมีหัวหน่วยธุรกิจหญิง11ท่านในนี้สมาชิกสมาคมเป็นเจ้าของวิสาหกิจจากหลายแขนงการเป็นต้นแม้นคงเขตกสิกรรมปรุงแต่งมี33หัวหน่วยธุรกิจเท่ากับ 39.75 ส่วนห้อยคงเขตอุตสาหกรรมและการค้ามี16หัวหน่วยเท่ากับ 19.27 ส่วนห้อยคงเขตบริการและการท่องเที่ยวมี24หัวหน่วยเท่ากับ 28.92 ส่วนห้อยและคงเขตสำรวจออกแบบและก่อสร้างมี10หัวหน่วยธุรกิจเท่ากับ 12.6 ส่วนห้อยโอกาสดังกล่าวทานพุ้นแก้วเล่าอินกรรมการประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้โอลมต่อพิธีส่งก่อนอื่นทานได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อสมาคมนักธุรกิจนมภายในแขวงและท่านยังได้เด่นนักเป็นต้นแม้นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมว่าเฉพาะก็คือแขวงหลวงน้ำทาให้วงใบการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจสืบโตปรับปรุงวิธีการเฮ็ดเวียกปรับปรุงบริการการประสานงานให้มีความวงไวโปร่งใสถือเอาการรับใช้ประชาชนและผู้ประกอบการเป็นใจกลางแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการอย่างทันการและอื่นๆเติมอีก
0: จากหลวงทาพไปต่อกันที่ทั้งแขวงสระวันปีนี้แขวงสระวันบางคาดหมายสู่โซนการเบียร์ไม้ให้ได้2ล้านเบียร์และปลูกในเนื้อที่ 2,000 เฮกตาร์รายละเอียดนักข่าวแขวงสระวันมีรายงาน
3: แขวงสระวันบางขาดหมายสู่ซนกำหนดแผนพัฒนาเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในระยะ5ปี2026 2030คือเก็บแกนไม้ให้ได้ 3,000 กิโลกาเบียไม้ให้ได้10ล้านเบียปลูกไม้ให้ได้ 10,000 เฮกตาร์พื้นผู้ป่าให้ได้ 130,000 กว่าเฮกตาร์ขึ้นทะเบียนสวนปลูกให้ได้ 3,000 เฮกตาร์ท่านคันธไลทองพันธ์เฮืองศรีหัวหน้าแขนงป่าไม้แขวงสระวันได้ให้ฮู้ว่าเพื่อเฮ็ดให้การผลิตกสิกรรมไปตามทิศสีเขียวและยันยงก็คือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการคุ้มครองและเพิ่มความควบคุมของป่าไม้ให้ได้70กว่าส่วนห้อยขึ้นไปของเนื้อที่ภายในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็คือแขนงป่าไม้ได้ถือเอานิติกรรมต่างๆเป็นบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีถือเอา3เวียกใหญ่ต้นต่อเป็นบริมสิทธิ์ในการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมเป็นต้นเวียกงานคุ้มครองที่ดินป่าไม้เวียกจัดสรรออกใบตะดินเวียกเก็บแกนปลูกไม้และพื้นผู้ป่าสำหรับปี2026นี้แม้นได้กำหนดเป็นปีทำอิฐในการจัดตั้งปฏิบัติแผน5ปีคือวางขาดหมายสู่ซนกาเบียไม้ให้ได้2ล้านเบียปลูกไม้ให้ได้ 2,000 เฮกตาร์พื้นผู้ป่าให้ได้ 26,000 กว่าเฮกตาร์ขึ้นทะเบียนสวนปลูกให้ได้500เฮกตาร
4: ์การปลูกไม้ในระยะที่ผ่านมาปลูกก่อนวันที่1มิถุนายน2026ปีนี้ก็ถือว่าได้170เฮกตาร์เนาะแล้วก็นอกงานพอเฮาก็จะต้องได้มีการกาเกียมปลูกในวันที่1มิถุนายนที่เป็นขบวนการอยู่ใน8ตัวเมืองได้กำหนดเอาก็คือมีอยู่9เฮกตาร์เบียร์ใหม่ที่พวกเฮาแต่มากาเกียมไว้นี่ก็ประมาณอยู่ 4,000 กว่าเบียร์เนาะแต่สำหรับจุดร่วมของแข้งเฮานี้ที่ได้กำหนดเอาจะมีอยู่ในจุดพามไส้อยู่เขตเมืองสระวันของเฮานี้เนาะก็คือว่าได้กาเกียมไว้อยู่ใน อันเนี่ยที่ศูนย์จัดหาฮิตาแล้วก็กาเกียมเบียร์ใหม่อยู่ในจำนวน200กว่าเบียร์ส่วนเบียร์ใหม่นี่ก็มีอยู่3ชนิดเนาะก็สิมีเบียร์ขยงเบียร์แต่ค่าแล้วก็เบียร์ใหม่ดอกจะป้าการปลูกใหม่ในแต่ละปีโดยเฉพาะการปลูกใหม่ในวันที่16นี่ก็เพื่อแน่ใส่เรื่องการปลูกจิตสนึกให้ทั่วสังคมโดยเฉพาะก็คือพนักงานทหารตำรวจแล้วก็พ่อแม่ประชาชนรวมถึงนักเรียนผู้นักศึกษาแล้วก็น้องๆเยาวชนให้เฮาฮู้ได้ถึงความหมายความสําคัญของวันปลูกต้นไม้วันที่1ของแต่ละปีนะว่ามีความหมายคือใดเนาะสําหรับการปลูกไม้หั้นปลูกไปแล้วก็ต้องมีการบูรพรักษาเอาใจใส่หั่นแหละเพื่อให้ต้นไม้ของเฮารอดตายสามารถเติบโต
3: การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมาฮอดวันที่15พฤษภาคม2026สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้คือกาเบียร์ใหม่ได้1ล้านกว่าเบียร์พื้นผู้ป่าได้ 4,000 เฮกตาร์ขึ้นทะเบียนสวนปลูกได้70เฮกตาร์สำหรับปีนี้ได้กาเกียมเบียร์ใหม่ที่จะปลูกในวันที่1มิถุนายนทั่วแขวงได้กำหนดเอา8จุดมี 4,000 กว่าเบียร์ปลูกในเนื้อที่9เฮกตาร์สำหรับจุดของแขวงแม้ได้กำหนดเอาท่าสวงเหือเมืองสารวันในเนื้อที่ 0.5 เฮกตาร์มีเบียร์ใหม่ที่จะปลูก3ชนิด200กว่าเบียร์ในนั้นมีประเภทเบียร์ใหม่ขยงเบียร์ใหม่แต่ค่าและเบียร์ดอกจำปาสนั่นจริงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนจงเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้ให้เป็นขบวนการพุทธฟื้น
0: มาปิดท้ายข่าวกันที่ทางแขวงบริคำไซกรมสุนปรึกษาหรือการทหารกระเกียมเฉลิมฉลองหอลักเมืองมิ่งมุงคุณของแขวงบริคำไซปีที่3จัดขึ้นในวันที่27พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนะครับแขวงบริคำไซมีรายงาน
5: ในพิธีทานแก้ววิไลไสยจักรประธานแนวเหล่าสังสาสเมืองปักสันได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของท่านเจ้าแขวงเลขที่348ทับโคโบโซลงวันที่30พฤษภาคม2025ว่าด้วยการกำหนดมือจัดบุญสโลงโหรักเมืองมิ่งมงคลของแขวงบริคำไซซึ่งได้กำหนดเอามือขึ้น14-55ค่ำของเดือน7ลาวในแต่ละปีปิ่นมือจัดบุญประเพณีสโลงโหรักเมืองของแขวงพร้อมเดียวกันนั้นยังได้ฟังการขึ้นผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงบริคำไซเลขที่260ทับคปคลงวันที่26พฤษภาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหาผู้สอบ4นำและคณะผู้สอบกาเกียมพิธีเฉลิมฉลองโหรักเมืองมิ่งมงคลในด้านต่างๆพร้อมเดียวกันในพิธีบรรดาคณะประธานพร้อมด้วยอนุกรรมการที่รับผิดชอบเวียกงานในด้านต่างๆที่เข้าร่วมกองประชุมยังได้ผัดเปลี่ยนกันค้นคว้าประกอบคำคิดเห็นโตกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆร่วมกันเพื่อเน้นเสริมให้การหั่งหากาเกียมเวียกงานในแต่ละด้านได้ผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายทั้งรับประกันความถูกต้องสอดคล้องตามวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติไว้ให้มั่นคงตลอดไปพร้อมนั้นก็เพื่อประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบปลอดภัยในการจัดพิธีดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดีมีผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้พิธีเฉลิมฉลองหอหลักเมืองมิ่งมงคลของแขวงบริคำไซปีที่3แม้จะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2026นี
0: ้ท่านผู้ฟังเถื่อมาฮอดปัจจุบันนี้หลายแขวงหลายเมืองในทั่วประเทศมันกำลังกาเกียมหางหาในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและเป็นการเฉลิมฉลองวันน้อยสากลเนาะฉันก็ให้ทุกภาคส่วนกับเธอแต่ละแขวงมันเตรียมพร้อมห้อยสนห้อยกันแล้วเนาะฉันก็จะให้ทุกคนจงฮู้จักปกปักรักษาป่าไม้ก็ถือว่าแนะนำลูกหลานหรือว่ามีการบอกต่อให้ลูกหลานพวกเขาว่าป่าไม้มีคุณค่าต่อมนุษย์ต่อพวกเขาต่อสสารสิ่งฉันก็ให้ทุกคนปกปักรักษาสภาพแวดล้อมสวยกันเพื่ออย่างเพื่ออากาศที่สดใสปลอดโปร่งเพื่อลมหายใจของพวกเขาหมดทุกคนเนาะให้ทุกท่านได้ความสุขกายสบายใจในท้ายทิศนี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ผ่านโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือประชาชน7คนที่ติดอยู่ถ้ำเมืองหลงแจ้งแขวงเซซุมบูนลาวและอังกฤษทบทวนเวียกงานการพัวพัน2ฝ่ายเพื่อส่งเสริมการร่วมมือให้เข้มแข็งและขยายตัวในต่อหน้ารัฐบาลวางเป้าหมายจะประกาศลบล้างเชื้อพยาธิเอดส์ให้ได้ในปี2030สิงคโปร์จะเข้มงวดการปล่อยมลพิษจากระบบเหตุความเย็นในปีหน้าอัตราการว่างงานในญี่ปุ่นลดลงหลายกว่า2ส่วนห้อยต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสโอลมต่อกองประสมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเน้นหนักให้คณะบริหารงานภาคคณะโฆษณาอบรมสุดใหม่เอาใจใส่เหตุเวียกงานศึกษาอบรมให้มีคุณภาพสูงกำได้แนวคิดจิตใจจิตศาสตร์ความคัดข้องมองใจความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนและสั้นคนต่างๆในสังคมให้เลือกเซิงจากนั้นก็หิบฮ้อนจัดสรรเนื้อในแนวทางและแบบแผนศึกษาอบรมแต่ละเป้าหมายต่างๆให้ถูกต้องสอดคล้องกับจุดพิเศษนั้นๆเพื่อตอบสนองบรรดากลอุบายเลเลียมของกลุ่มคนบ่หวังดีผู้เหตุเวียกในคงเขตแนวคิดต้องกำได้จุดพิเศษจุดอ่อนจุดแข็งของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อมีแผนหับมืออย่างเด็ดเดียวถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ในนั้นต้องทันเวลาแต่ต้องเต็มไปด้วยความรอบคอบแนบเนียนแหลมคมถือเป้าหมายและก้าวไปถึงการหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมสำหรับเวียกงานโฆษณาการออกแบบโฆษณาด้วยหลายรูปหลายสีแต่ให้หับประกันความเลือกซึ่งกว้างขวางซึ่งมีความจำเป็นในสังคมปัจจุบันพวกเขาสามารถนำใส่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางและหลากหลายที่เป็นพาณิชย์สำคัญที่สังคมต้องการที่เป็นชีวิตประจำวันของเขาเจ้าอยู่นั่นให้มีหลายรูปหลายสีกว่าเก่านอกนั้นก็มีการจัดปาฐกถาสัมมนาผ่านองค์การจัดตั้งต่างๆสร้างเป็นเอกสารโฆษณาอบรมที่มีเนื้อในเลือกซึ่งแต่ให้มีชีวิตชีวาที่ดึงดูดความสนใจของแต่ละเป้าหมาย
2: เสร็จหน้าได้จะเรียกต้องสร้างกันทันเตรียมอย่างแข็งแกร่งทั้งด้านเนื้อในและรูปการในการเคลื่อนไหวเหยียดงานโฆษณาอบรมเพื่อสามารถตอบสนองกับกรมยังต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะมันเป็นต้นเป็นการเผยแพร่เนื้อในของวันที่ของกองประชุมใหญ่ขั้นที่12ของพรรคซึ่งเลยเริ่มมีนอแนงการหันเทียนและแบบพิธีเผยแพร่แล้วอันนี้ก็จะเหตุมาแล้วและเอกสารที่กรมการเมืองเหมาะให้บรรดาสหายเตรียมเผยแพร่อบรมให้รูปแบบใหม่มันก็เลยเกิดขึ้นแล้วขอให้สืบต่อ